0: เจาะลึกอาเซียนนะคะอ่ะมีเรื่องของอินเดียไปดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะในอินเดียเนี่ยคือพอมันมีประเด็นเรื่องของ พลังงานที่มันก็มีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันเรื่องว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่ได้นะแล้วก็มาเรื่องสงครามอีกไหนจะการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ต้องปรับแนวทางในเรื่องของพลังงานทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มโดยที่เดิมทีอินเดียก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารองจากใครล่ะก็รองจากจีนและสหรัฐก็ไม่เบาเหมือนกันแต่ละเจ้านะคะใน CNBC ลงเอาไว้บอกว่า India is burning more coal as extreme heat and the Iran war squeeze energy supplies นะคะก็หลังจากที่เจอกับเรื่องของอุปทานพลังงานสะดุดนะเจอมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงสถานการณ์แบบนี้แต่อินเดียก็ใช้ถ่านหินเพิ่มด้วยเพราะว่าก็เจอแรงกดดันเรื่องของทางเลือกนะในการใช้พลังงานนั่นเองนะคะอินเดียเนี่ยอย่างที่ว่านะคะคือเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะรองจากจีนและสหรัฐแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของอุปทานพลังงานได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็พอคลื่นความร้อนมันปกคลุมไปทั่วประเทศเนี่ยมันร้อนไงก็ต้องเปิดแอร์ต้องอะไรใช่ไหมก็ยิ่งต้องการพลังงานนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้ากว่า 70% ของอินเดียมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะแม้ว่าอินเดียประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะว่ามากกว่า 52% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมาจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังงานลมนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 43% ของกำลังการผลิตทั้งหมดก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศค่ะข้อมูลจาก S&P Global Energy นะคะบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย165กิกะวัตต์ก็เพิ่มขึ้นจาก160กิกะวัตต์ในปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา 5.6 กิกะวัตต์หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะในอีกด้านหนึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 4% ของอินเดียก็มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงโดยประมาณ 60% ของก๊าซเนี่ยก็ต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบฮอร์โมนค่ะซึ่งก็นะยังคงถูกปิดด้วยสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
1: ก็เป็นอะไรที่ก็ตัวนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าพอเราส่งทำเรื่องการไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันมีการเผามากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยแปรปรวนกันขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะย้ายออกจากวิธีการผลิตพลังงานด้วยวิธีนี้นะครับไปพลังงานสะอาดก็ดูว่าอินเดียเขาจะอยู่บนขบวนของการที่ไปสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดได้เร็วแค่ไหนนะครับผมพาไปดูกันเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับไม่ทราบว่าน้องแก้มและคุณผู้ฟังเนี่ยเคยโดนบอมบาดหรือว่าโดนบอมด้วยซีรีส์แนวตั้งจากจีนบ้างไหมครับ
0: ไม่ค่อยค่ะแต่หลายคนติดนะที่รู้จักเนี่ยนะคะโอ้เข้าวงการแล้วบอกยากบางคน
1: ใช่เข้าแล้วออกยากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับแบบที่ดูฟรีตลอดการแล้วก็มีประเภทแบบสัปดาห์ละ5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางการของจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้มงวดในการควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือซีรีส์แนวตั้งแล้วทางการจีนบอกว่าพวกละครดราม่าขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะต้องโดนควบคุมมากกว่าเดิมเพราะว่าผลิตเนื้อหาที่ทางการจีนบอกว่ามันไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเนื้อหาโครงสร้างอะไรที่เป็นในแนวโรแมนติกว่าเป็นคนรวยมาตกรักกับหลุมรักกับคนจนแล้วก็คนจนที่แบบว่าอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนรวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับทางสังคมคืออยู่ๆก็แบบปรับสภาพของตัวเองจากจนแล้วก็กลายเป็นรวยในวันข้ามคืนเนี่ยเพราะว่าเจออะไรแบบนี้นะครับที่แบบไปเจอคนรักคนเลิกเนี่ยบอกซึ่งมันเป็นความคิดที่มันสุดโต่งแล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยเพ้อฝันไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นเค้าโครงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนได้แล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยแบบเสียเวลาไปกับสิ่งที่

0: ที่ไร้สาระแบบบันเทิงแบบไร้สาระแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ในความเป็นจริงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับทางการของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการทำซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องก่อนที่คุณจะไปเอาไปเริ่มถ่ายทำด้วยต้นทุนราคาถูกถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยคุณต้องเอาพล็อตเรื่องมาให้ทางการจีนเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่จัดจันลงสังคมจริงๆหรือเปล่านะเป็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตแบบนี้ทางการจีนแบบรับไม่ได้นะครับแล้วบอกว่ามันจะทำมันจะมอมเมาสังค
1: ม
0: เออผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของเขานะต่อออกมาแบบอันนี้มันมอมเมาสังคมเนี่ยมันคุณคิดอะไรที่เอาง่ายๆแล้วก็แบบว่าเป็นซิมเปิลความคิดแบบที่เป็นลีเนียร์แล้วก็เอาแบบดูมันอย่างเดียวเนี่ยดูแบบสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้สาระอะไรกับสังคมนี้ต่อไปทางการจีนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าแชทเรื่องของดราม่าเหล่านี้มันไปอยู่ในโดยินคุยโชบิลิบิลิแล้วก็เทนเซนคิวคิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลตอนนี้ไปถึง TikTok ด้วยเขาบอกมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกนะแล้วก็ทำให้มีแฟนคลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปสนใจติดตามต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้ผู้คนนั้นมอมเมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ระหว่างปี2022ถึง2565ถึง2566เนี่ยนะครับมีซีรีส์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมากกว่า 25,000 เรื่องนะครับครอบคลุมไปถึง 1,400,000 ตอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ในจำนวนนั้นเนี่ยละเมิดนะครับเรื่องของการควบคุมเนื้อหาเขาบอกไม่ใช่เฉพาะโครงเรื่องอย่างเดียวนะบางเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมีความรุนแรงอย่างเช่นตบตีผู้หญิงหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพต่ำที่จีนจะไม่ยอมให้ออกมาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการจีนก็สั่งให้ทั้งตัวยินแล้วก็โคยโฉนะครับไปลบเอาเรื่องคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดมาตรฐานทางเนื้อหาออกไปให้หมดนะครับเรียกว่าต่อไปตอนนี้นะมีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเมิดแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษแต่ถ้าเกิดยังแบบว่าละเมิดกันต่อไปก็จะมีการกำหนดโทษแหละต่อไปนะทางโทษกำหนดของเขานี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะทางการจีนเขาเนี่ยเดือดมากๆครับเรื่องนี้
1: จีนนี่ค่อนข้างจะคุมคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคือคอนเทนต์เขาเยอะมากไงแล้วถ้ามันไปในทางเดียวๆกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกลายเป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาห้ามพวกการโชว์หรูโชว์รวยอวดแบรนด์เนมต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนั้นบ้างฉันต้องจัดซื้อหาอะไรคือหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ดูแล้วทัดเทียมกับคนอื่นไงฮะหรือคนที่ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันด้อยเหลือเกินฉันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีไปอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพยายามที่จะซื้อก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมยิ่งถ้าไปซื้อไปอุดหนุนแบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไงแล้วพออย่างซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะคะเรื่องของการที่แบบไปตกหลุมรัก CEO ขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: หรือCEOมาตกหลุมรัก
1: อะไรแบบเนี้ย
0: แต่ฉันไม่ได้สมความ
1: อะไรอย่างนั้นนะคือรัฐบาลเขาก็มองว่าเดี๋ยวคนจะเลิกพยายามเลิกสู้ชีวิตแล้วแบบไปทางนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไงสังคมจีนเราก็ต้องนะ
0: เขาก็ดูแลนะจริงๆนะคลาสสิกเลยเรื่องกรณีคลาสสิกคือที่ผมที่น้องแก้มพูดถึงบ่อยยังจำได้ก็คือดาราท่านหนึ่งแต่ลืมชื่อท่านไปแล้วนะเป็นดาราผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จมากรวยมากแล้วก็ไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของวิญญาณเป็นไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเอ้ยแบบอันนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็เลยทำไงแต่เขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พยายามอ่ะแทนที่คุณจะแบบมาโพสต์ว่าโอ้โหกว่าจะฉันจะขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยฉันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องฝึกฝนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่เขาเติมคนดาราคนนี้โดนไปก็คือการตรวจสอบเงินรายได้ครับแล้วก็การเสียภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมาดาคนรวยๆที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเลิกโพสต์เรื่องของอวดรวยกันไปหมดเลย
1: ก็นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นคือมันก็ต้องมีคนระดับที่ผู้มีอำนาจใช่ไหมในประเทศนะคะที่ออกมาควบคุมหรือว่าบาง ทีก็มีออกเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคุมการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมันคือทุกคนก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าทำอะไรยังไงก็ได้เนี่ยมันก็จะบางทีส่งเสริมสังคมไปอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวของสิงคโปร์กันนะคะคือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีบริการล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นแท็กซี่ข้ามพรมแดนนะคะให้บริการระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ถ้าอยู่โซนแบบใกล้ๆชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปกลับไปทำงานแบบรายวันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางระหว่างกันเนี่ยเขาเยอะมากนะคะทีนี้บริการแท็กซี่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าก็มีความกังวลในแง่ของราคาเหมือนกันเพราะว่าโอ้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มาจาก Channel News Asia นะคะคือจะพูดถึงทั้งในเรื่องของความกังวลนะคือเขาบอกว่า commuters drivers flag concerns as enhanced Singapore Malaysia taxi service kicks off นะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับการบริการแท็กซี่ข้ามแดนรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มให้บริการแล้วแล้วก็เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารหลากหลายขึ้นนะคะเดิมทีเขาก็จะจำกัดอยู่บางจุดนะตอนนี้ก็ค่อยขยายไปแม้ว่าจะสะดวกขึ้นนะคะถึงจุดหมายได้มากขึ้นแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินของส่วนสิงคโปร์นะคะจาก $60สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันมาเป็น80ถ้าเทียบของมาเลเซียจาก120ริงกิตมาเลเซียก็ไปเป็น240แบบนี้ค่ะคือขึ้นมาเยอะเลยนะคะมุมผู้โดยสารเนี่ยคือสะดวกขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มราคาหรือเปล่านะคะเขามองว่าราคาสูงเกินไปจนทำให้อาจจะแบบเดินทางแล้วไม่คุ้มแล้วก็ทำให้บางคนลดการใช้บริการหรือคอยรอแชร์รถจะได้หารค่าใช้จ่ายกันนะคะในมุมคนเป็นอย่างนั้นคือมุมคนขับเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจได้นะคือการขึ้นราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้นทุนน่ะจะน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นแต่ก็มีความกังวลอย่างเช่นพอราคามันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็ลดลงไงการแข่งขันมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีรถเพิ่มเป็น300คันต่อประเทศนะคะกฎใหม่เนี่ยมีเรื่องของการห้ามวิ่งข้ามแดนแบบรถเปล่าอาจทำให้เสียโอกาสรับลูกค้าด้วยปัญหาใหม่ที่เริ่มเห็นนะคะคนขับเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียอันนี้ข่าวจากในสิงคโปร์ใช่ไหมเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รับส่งหรือบางทีมันมีความเสี่ยงจากการรับงานผ่านแอปอะค่ะพอรับแล้วผู้โดยสารไม่มาอย่างเงี้ยเรื่องของรถติดบริเวณด่านก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะยิ่งช่วงหลังที่เราเห็นข่าวก็คือว่าพอมันมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ตรวจที่ด่านเข้มขึ้นด้วยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็จะทำให้มีรถติดเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาเรื่องไหนอีกมีบทบาทแอปเรียกรถอย่าง Grab อย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้บริการข้ามแดนซึ่งก็จะมาช่วยกำหนดราคาล่วงหน้าและติดตามการเดินทางได้นะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจกดดันแท็กซี่แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เดินทางแบบ door to door ได้จริงมีโอกาสดึงกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นครอบครัวนักธุรกิจผู้สูงอายุกลับมาแต่ราคาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะมันแพงกว่ารถเถื่อนนะคะ
0: เป็นประเด็นเลยเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกันแค่ชายแดนเขาแค่ข้ามสะพานเองนะฮะแค่ข้ามสะพานเองนี้ตรงสะพานนั่นแหละมันจะมีด่านทั้งสองประเทศก็เลยทำให้เป็นปัญหาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิงคโปร์ค่าแรงสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพักในสิงคโปร์ค่าที่อยู่ค่าสายค่าอาหารอะไรมันก็แพงด้วยบางทีเขาก็เลยแบบก็ข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งมาเลเซียนะค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกกว่าตั้งเยอะน้ำมันก็ถูกกว่าในสิงคโปร์ก็เลยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบที่คุณน้องแก้มรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจอลึกอาเซียนเนี่ยเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกเนไปดูกันว่ายกเลิก MOU 44เนี่ยจะรีเซ็ตเขตทะเลไทยกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วรีเซ็ตแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้านะครับ
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนะขุนดีค่ะนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนนะคะประเด็นยกเลิก MOU 44นะคะ
5: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณพิญญาพัฒน์และคุณสุชาติและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านสละเวลามาเป็นแขกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง MOU 44เนี่ยอยากจะให้คุณสุภลักษณ์ท่านได้ช่วยปูนิดนิดหนึ่งนะครับ MOU 43 44มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับเรายังไงครับ
6: ก็ง่ายนะครับ MOU 2543เป็นเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกส่วน MOU ปี2544นั้นว่าด้วยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะทำระบบพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันกับกัมพูชาครับความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆทางบกกับทางทะเลนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
6: ก็มันเป็นความประสงค์ของฝ่ายไทยนะครับที่คิดว่าการ MOU 44เนี่ยบังเอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งที่กัมพูชาอ้างไหลทวีปของเขาเข้ามาใกล้ๆบริเวณเกาะกูดมันก็เกิดความกังวลว่าอันนั้นมันอาจจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่ในความจริงไม่ใช่แล้วนะครับไหลทวีปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีสิทธิ์อธิปไตยเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถหาทรัพยากรที่อยู่ในแผ่นดินใต้น้ำนั้นได้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางฝ่ายไทยก็กังวลว่ากัมพูชาอ้างไหลทวีปในปี2515นั้นนะมีขนาดกว้างเกินไปเกินกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆก็อันนี้ก็พูดลำบากนะครับว่าเกินของเขาหรือไม่เพราะว่าสิทธิ์ของเขาคือตามกฎหมายเก่าเนี่ยให้เอาพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกจากผิวน้ำไป200เมตรตามกฎหมายใหม่ให้เอาจาก200ไมล์ทะเลจากนะครับจากเส้นฐานที่กำหนดนะครับทีนี้อ่าวไทยเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของมันก็200ไมล์ทะเลพอดีส่วนที่ลึกที่สุดของมันแค่85เมตรนะครับเพราะนั้นมันทั้งตื้นและแคบเนี่ยอ้างยังไงก็ทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะอ้างมากอ้างน้อยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อฝ่ายไทยเห็นเนี่ยก็พูดกันมานานนมนานแล้วครับหลายปีแล้วแหละว่าน่าจะกำหนดกันใหม่ก็เจรจาหลายกัมพูชาเขาก็ไม่เห็นพ้องที่ฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามันทับซ้อนกันเราก็สามารถที่จะทำแบบไทยกับมาเลเซียก็คือพัฒนาทรัพยากรคือพูดง่ายขุดแก๊สน้ำมันร่วมกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นไปเลยนะครับข้อเสนอเบื้องต้นก็คือ50-50เหมือนที่ไทยกับกัมพูชาทำแล้วเรื่องแบ่งเขตอะไรนั่นเกาะกุงเกาะกูดก็ไม่มีปัญหาหรอกความจริงเขาก็ไม่ได้เคลมเกาะกูดได้ซ้ำไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็จุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมติดตามเรื่องมานานว่านโยบายต่างประเทศนี่กำหนดไว้เลยว่าจะยกเลิกเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาก็เลยมาเป็นที่มาของ
1: ค่ะ
6: กัมพูชาเขาก็ตอบสนองเนี่ยนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเลิกไปแล้วเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันจะตรงนี้ก็คือ ทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีใครสามารถจะใช้ได้หรอครับหรือว่าย
6: ังครับยังทำไม่แล้วไม่ได้เพราะมันพิพาทโลก MOU 44ก็ไม่ได้แปลว่าการเคลมของไทยและกัมพูชามันจะหายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทอันหมายว่าเลิกแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาก็คือต้องการที่จะใช้การประนอมบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรารู้จักกันคือภาษาอังกฤษว่าอังครอสที่ทำขึ้นในปี1982คือ2525นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำไทยก็พูดว่าเราก็อยากจะรีเซ็ตการเจรจาใหม่ภายใต้อังครอสเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอังครอสของสองฝ่ายเนี่ยฟังดูยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร
1: ่
6: ไทยก็อยากจะเปิดเจรจาใหม่นะครับเรียกว่าเปิดการเจรจาใหม่แต่กัมพูชาก็คิดว่าจะไม่เจรจากับไทยแบบทวิภาคีละเพราะว่าคงจะยอมกันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาบุคคลที่3มาช่วยดีกว่าเขาก็เลยประกาศว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับประนอมภาคบังคับตามอังครอสภาค15ประกอบกับภาคผนวกที่5เนี่ยก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นแบบทั่วๆไปไม่ให้มีผลผูกพันมากแต่ต้องการคำแนะนำว่าจะแบ่งกันยังไงดีเนี่ย ก็ตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะกรรมการประนอมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันมีผลผูกพันเด็ดขาดก็มีกลไก4อย่างให้เลือกก็1ศาลทะเล2ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ3อนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็4อนุญาโตตุลาการพิเศษอันนี้ยังไม่ทราบว่ากัมพูชาเขาจะเลือกแบบไหนนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44เนี่ยโดยทำร่วมกันยังไงหรือเราจะสามารถทำไปฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของอังคลอสต่อไปซึ่งก็จะเปลี่ยนเกมต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ครับคือเป็นที่แน่ชัดว่าเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุจะเลิกฝ่ายเดียวได้ก็แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดไอ้ MOU นั้นโดยชัดแจ้งแล้วก็สองถ้าหากมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่สามารถบังคับใช้หนังสือสัญญาคือ MOU นั้นได้ถึงจะเลิกแบบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นคงไม่ตัดประเด็นนั้นออกไปได้เพราะว่าไทยแจ้งโดยวาจาแล้วว่าเราก็อยู่ในกระบวนการในการบอกเลิกอยู่นะครับด้วยกระบวนการภายในของเราก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวครม.ต้องออกมติเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าไม่ติดขั้นตอนกฎหมายในประเทศนะครับบางทีมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ในเชิงกฎหมายว่า MOU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นคนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนหรือไม
1: ่
6: ตอนนี้กระทรวงต่างประเทศก็คงจะต้องเสนอให้ครม.ไปถามสามนูนก่อนว่ามันต้องเข้าสภาไหมนะครับถ้าสมมติว่าโอเคละสมมติว่ามันเสร็จกระบวนการภายในของเราแล้วปลอดไม่มีใครมาคัดค้านได้ละการกระทรวงการต่างประเทศต้องแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรทางกัมพูชาว่าเราประสงค์จะยกเลิกประสงค์จะยกเลิกก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็คือประสงค์ยกเลิกและขอเจรจาใหม่ก็ทำฉบับใหม่ก็ได้หรือประสงค์จะยกเลิกแล้วแต่ตอนนี้กัมพูชาเขาแถลงมาแล้วว่ายกเลิกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อังครอสก็คือเอาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยว
0: แล้วประเทศที่จะมาเป็นบุคคลที่3นี่เขาได้กำหนดทางกัมพูชาเขากำหนดตัวไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนครับ
6: ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้ากัมพูชาเขาประสงค์จะเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอังครอสซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอังครอสก็จะไปที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังฝ่ายไทยว่าชวนนะครับเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ร่วมกันตอนนี้ไทยก็ทำได้หลายอย่างก็ตอบรับเข้าไปร่วมก็ได้หรือไม่ตอบรับเพิกเฉยเสียก็ได้เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากกัมพูชาเขาจะขอใช้สิทธิภาคบังคับเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตอบรับเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการได้กระบวนการนี้มันจะไม่สะดุดหยุดลงนะครับเขาต้องไปทีนี้เขาก็จะต้องเลือกผู้ประนอมเขาเรียกว่าคอนซิเลเตอร์ครับผู้ประนอมฝ่ายละ2คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทางโน้นจะเลือกมาให้ก็เราไม่เลือกก็ได้เราไม่สนใจไม่เข้ากระบวนการเนี่ยครับไอ้เขา ประธานที่เป็นที่ประชุมของนี่ก็จะเลือกให้นะครับว่าไทยไม่เอาเขามีบัญชีหลายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลแล้วก็เรื่องการแบ่งขายอะไรที่เรียบร้อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถไต่สวนและเริ่มกระบวนการไปได้ไทยจะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงหรือไม่ชี้แจงแข่งด้วยว่าจะพิจารณาเรื่องสารนี้ไทยก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะ
1: ค่ะอย่างตอนนี้ที่
0: ถ้าเขาใช้ถ้าเขาขบวนการนี้เขาจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาจะมาใช้เขาสรุปว่าอย่างไรเขาจะมาบังคับใช้กับเราได้ไหมครับ
6: คือถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติแล้วเขามาจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาคือคณะกรรมการนี้นะครับถ้ามันเป็นภาคนี้นะครับคณะกรรมการนี้จะทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อแนะนำกับประเทศคู่กรณีว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นจะแบ่งกันยังไงมันนี้ก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าคู่ความเห็นด้วยโอเคถ้าต่อให้ฝ่ายไม่ไปแต่ดูแล้วโอ้น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยโอเคเราตกลงปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับแต่สองถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันไม่ชอบอะไรเงี้ยท่านก็เพิกเฉยเสียไม่รับก็ได้อีกแต่ว่ามันก็จะมีผลนะครับกัมพูชาก็จะใช้อันเนี้ยรายงานนั้นเนี่ยเป็นหลักของเขาในการเจรจาสมมุติว่าในอนาคตมันก็ต้องเจรจากันอยู่ดีใช่มั้ยครับเพราะว่าตราบที่มันยังแบ่งกันไม่ได้เนี่ยใครก็เข้าไปหาแล้วแก๊สหาน้ำมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาแตกลงเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปดีเฟนต์ไม่ไปปกป้องสิทธิของเราในคณะกรรมการประนอมเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับกัมพูชาเขาก็จะถือเอกสารฉบับเนี้ยเป็นหลักว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งตามนี้แหละผู้เชี่ยวชาญจัดให้แล้วคุณจะมาพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันเราก็อาจจะว่าถูกปิดปากนะครับถูกปิดปาก
1: ค่ะก็
0: จะเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารเนี่ยที่เราก็เข้าไปจุดปลายสุดท้ายเนี่ยผลออกมามันก็ประหลาดอยู่บนสันปันน้ำแต่ว่ากลายเป็นของเขาไปได้
6: ใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปปกป้องไปดีเฟนต์เรามีพยานหลักฐานเรามีหลักคิดแนวคิดยังไงนะครับคือหลักการแบ่งเนี่ยมันแบ่งอาจจะแบ่งโดยคือมันมีวิธีการแบ่งหลายอย่างนะครับรัฐที่อยู่ประชิดกันรัฐที่อยู่ตรงกันข้ามกันเขาก็มีแนวทางให้แบ่งมีหลักการหนึ่งความได้สัดส่วนเพราะว่าชายฝั่งไทยยาวแต่มันเว้าใช่ไหมครับเราจะได้พื้นที่ขนาดไหนพอสมกับสถานะของชายฝั่งหรือไม่อะไรก็เป็นและมีอีกหลายเรื่องซึ่งสำคัญมาก
1: เสียดายเวลาเราน้อยแล้วค่ะ
6: เพียงถามนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตกลงเอายังไงล่ะครับ
1: ค่ะก็คงจะได้ประมาณนี้แต่ว่
0: า
1: ก็นะอาจจะต้องมีโอกาสหน้านะคะแต่ก็หวังว่าด้วยสถานการณ์ที่มันบีบคั้นจากเรื่องของตะวันออกกลางนะทำให้เรื่องของพลังงานนี่แหละจะต้องรีบตกลงกันหวังว่าจะได้ทางออกที่ลงตัวกันโดยเร็วระหว่าง2ประเทศนะคะไทยกับกัมพูชา
0: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ก
0: ็ต้องคนก็ลาไปเลย
1: ลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
7: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่5เดือน5พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีค่ะและมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะปีติฉัตรมงคลถวายพระพรชัยสองล้นเกล้าเสด็จราชพิธีสามทัพยิงปืนสลุดหลวงรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขณะที่3เหล่าทัพบกเรืออากาศจัดยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลด้านอนุทินเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินำข้าราชการทุกภาคส่วนทูตานุทูตและภาคเอกชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ครับนายกรัฐมนตรีตั้งเอกนิติธันประภาสนั่งประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ฉบับใหม่เร่งสรุปภายใน90วันให้สทันสถานการณ์โลกปัจจุบันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับว่าได้ลงนามแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุดใหม่นะครับโดยขีดเส้นให้สรุปผลภายใน90วันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงานมุ่งหวังให้ไทยยืนบนลำแข้งของตัวเองหากเกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องมีมากกว่าแค่ถนนและรางครับแต่ว่าต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สมบูรณ์แบบโดยเสนอให้มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่และระบบท่อเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเพื่อดึงดูดกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางให้นำน้ำมันมาฝากเก็บและก็ซื้อขายในไทยแทนที่สิงคโปร์ซึ่งจะเป็นทางรอดสำคัญถ้าหากช่องแค่พอร์โมชถูกปิดและช่วยให้ไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นของรัฐอย่างแท้จริงตัวอย่างไรก็ตามครับโครงการนี้ยังคงอยู่ในเสียงคัดค้านจากหลายภาคส่วนครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาก็เตรียมยื่นยติให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้ในวันนี้นะครับโดยตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่ชัดเจนและกังวลว่าไทยอาจจะเข้าไปอยู่กลางความขัดแย้งของมหาอำนาจหากวางสมดุลไม่ดีพอขณะที่ภาคประชาชนและกลุ่ม NGO ในพื้นที่ภาคใต้ครับก็เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่ออาชีพประมงและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ เสียหายมหาศาลขณะที่รัฐบาลก็น้อมรับผลสำรวจจากนิดาโพครับที่พบว่าคนใต้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับโครงการแต่ยังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกมิติและย้ำว่าการตัดสินใจจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับนายกตั้งเอกนิติประธานศึกษาโครงการแลนบริดจ์ขีดเส้นกรอบ90วันยันเคยใช้หาเสียงปี62ชี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนต้องสร้างความสอดคล้องกับบริบทโลกลั่นไม่เอื้อประโยชน์ใครพิพัฒน์ไม่หวั่นม็อบค้านเตรียมลงพื้นที่ชุมพรระนองพร้อมสุชาติรับฟังความคิดเห็นทุกด้าน8พฤษภาคมนี้ด้านเอกนัทจอปั้นแลนบริดจ์ศูนย์กลางน้ำมันสร้างถังเก็บน้ำมันใหญ่สำรองรับมือวิกฤตพร้อมดึงดูดกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันตะวันออกกลางขนน้ำมันมาเก็บซื้อขายลดการพึ่งพาสิงคโปร์อย่างเดียวนรเศรษฐ์บี้รัฐบาลทบทวนแลนบริดจ์ครับอย่าอ้างเรื่องสงครามปิดช่องแคบฟังไม่ขึ้นเตรียมเรียกพิพัฒน์ชี้แจง11พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรื่องของโครงการแลนบริดจ์นี่ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะหนูตั้งกรรมการศึกษาเอกนิติประธานดันแลนบริดจ์ขีดเส้น90วันฟังรอบด้านพิพัฒน์เฮงจ่อลงดูพื้นที่ส้มเปิดดร.โจชิงผู้ว่าวันนี้อนุทินตั้งกรรมการศึกษาแลนบริดจ์90วันให้เอกนิติเป็นแม่งานกำชับเร่งสื่อสารเคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นยันเป็นงานต่อเนื่องอยู่ในแผนหาเสียงของภูมิใจไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี62ตอนสุริยะนั่งคมนาคมก็เอาด้วยพิพัฒน์ย้ำลงพื้นที่เปิดใจรับฟังความเห็นทุกคนสิริพงษ์อ้างเหตุสงครามตะวันออกกลางไม่รู้จบตรงไหนหลายประเทศโขกค่าสินค้าผ่านช่องแคบเล็งลุยดึงเอกชนร่วมลงทุนเพิ่มทางเลือกเส้นทางขนส่งสินค้าขีดเส้นเร่งคลอดพรบ SEC ภายในปีนี้สุชาติติงได้ไม่คุ้มเสียแนะทำรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก่อนขุดคลองลอยเหมือนคลองปานามาเป็นเฟส2นรเศรษฐ์ซัดรัฐบาลเหตุผลอ่อนเกินไม่หนักแน่นหวั่นลากไทยไปเสี่ยงเป็นพื้นที่ขัดแย้งเรียกโกเกียมาตอบกระทู้11พฤษภาคมค่ายสีส้มส่งดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ขายนโยบายกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าปชน.ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมส.ส.พักประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจะเข้าที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าเข้าครับก็เราพูดแล้วทำผู้สื่อข่าวได้ถามไปถึงกรณีที่สวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองที่ล่าสุดนายอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งโดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามทำเพียงยิ้มพร้อมพนมมือเหนือศีรษะและพูดว่าสาธุจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมพิจารณาร่างพรก.กู้เงินเพื่อใช้ดูแลและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบในขณะนี้ส่วนกรอบวงเงินที่จะขอกู้จะเป็นเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569นั้นยังไม่สามารถเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาได้ทันในครั้งนี้เนื่องจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการเร่งสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะโอนได้จริงว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเบื้องต้นก็คาดว่าจะเสนอให้ครม.เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะพ.ร.ก.กู้400ล้าน5พฤษภาคมอนุทินยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเข้าครม.5พฤษภาคมลั่นเราพูดแล้วทำด้านเอกนิติลุยชงครม.ไฟเขียวพร้อมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสอัดฉีดคนละครึ่งพลัส และเติมเงินบัตรคนจนส่วนพรบ.โอนงบประมาณยังไม่จบสำนักงบและบัญชีกลางยังเร่งสรุปตัวเลขจริงหลังคาดได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.สัปดาห์หน้าค่ะ
2: ครับในขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นะครับรอคิวเสนอสัปดาห์หน้านะครับหลังผ่านเวทีครม.เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลครับโดยมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งรวมถึงโครงการยอดนิยมอย่างคนละครึ่ง plus จะถูกนำมาพิจารณาในสัปดาห์ถัดไปหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับได้พิจารณารายละเอียดสรุปขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางมาตรการอัดฉีดของรัฐบาลภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ครับกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตรุมเร้าโดยนายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับได้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยสูงถึงร้อยละ 96.7โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ขณะที่ข้อมูลก็ยังพบนะครับว่า SME 1ใน5ของประเทศมีสภาพคล่องประคองธุรกิจได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นและกว่าร้อยละ60อยู่ได้เพียง 3-6 เดือนสมาพันธ์จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียในระบบและกลุ่มธุรกิจต้องปิดกิจการถาวรซึ่งจะกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานรากฐานในระยะยาวนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนครับพรก.กู้ 400,000 ล้านเข้าครม.พ่วงพรบ.โอน69นะครับโอนงบ69นายกลั่นพูดแล้วทำคนละครึ่ง plus รอคิวสัปดาห์หน้า SME อ่วมเจอวิกฤตซ้ำครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องของไทยและกัมพูชาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งการประกันอัคคีภัยค่ะก็เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยนั้นได้ขีภัยได้นั้นนะคะก็จะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นค่ะทั้งนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ก็คือบ้านอยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังและอื่นๆทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองเว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์ชัดเจนนะคะเช่นเงินแท่งหรือว่าเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาท

ติดโดยพักยอมรับว่าเป็นการสื่อสารที่ขาดความระมัดระวังและบั่นทอนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตล่าสุดครับได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพักพิจารณาบทลงโทษโดยทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องครับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความระบุว่าพักประชาชนต้องรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะเป็นการทำลายเกียรติของสถาบันพื้นฐานการปกครองประเทศเช่นเดียวกันกับนายพิชานันพิชานนท์ครับอิงประสานส.ส.ตราดพรรคภูมิใจไทยในฐานะอดีตกำนันที่ระบุว่าแถลงการขอโทษเนี่ยไม่เพียงพอต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานหนัก24ชั่วโมงด้านนายกรวีปริศนานันทกุลครับประธานวิปรัฐบาลมั่นใจนะครับว่าครม.นั้นจะยืนยันร่างกฎหมายสำคัญอย่างเช่นพ.ร.บ.กฎหมายอากาศสะอาดนะครับให้สภาพิจารณาต่อได้ทันเส้นตายในวันที่12พฤษภาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีในวันที่7พฤษภาคมก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอาจจะไม่สามารถมาตอบได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่ามีภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้มีพาดหัวในแนวหน้านะครับหนูประกาศลั่นพูดแล้วทำ

อิสราเอลและอิหร่านนะคะก็ยังคงดำเนินไปอย่างระมัดระวังโดยเมื่อวานนี้นะคะนายอิสมาอิลบากอยีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าทางการสหรัฐต้องส่งข้อเสนอผ่านรัฐบาลปากีสถานตัวกลางกลับมายังอิหร่านภายหลังจากที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่14ประการในเรื่องการจบสงครามทุกแนวรบรวมเลบานอนการรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีอีกการยกเลิกปิดล้อมอิหร่านทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ในประเด็นนิวเคลียร์ไว้ไปคุยกันหลังจากนี้เอาเรื่องสงครามให้จบก่อนภายใน1เดือนข้อเสนอที่ทางการสหรัฐตอบกลับมาอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกนะคะว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านและในการนี้ได้ตัดสินใจนำเสนอแผนการเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เรือน้ำมันและเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียไม่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสออกมาได้ทางการสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเรือเหล่านี้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างปลอดภัยและส่วนตัวเชื่อว่าเรือทุกลำคงไม่อยากกลับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วจนกว่าบรรยากาศการเดินเรือจะมีความปลอดภัยทางด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางประกาศจุดยืนพร้อมให้การสนับสนุนแผนเสรีภาพของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีเป้าหมายฟื้นฟูเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสภารกิจป้องกันตนเองครั้งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและกองทัพสหรัฐยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลต่อไปเรามีเรือพิฆาตหลายลำเครื่องบินอีกกว่า100ลำประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอิหร่านเมินสันติภาพทรัมป์ยิงใส่เรือรบประกาศกล้าวยังคุมฮอร์มุสโลกมีลุ้นการเจรจายุติสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านหลังทรัมป์รับกำลังหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านพร้อมประกาศแผนเสรีภาพ

0: 7-9 พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อพูดคุย3ฝ่ายและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยได้เตรียมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะพูดคุยไว้พร้อมแล้วในขณะที่ประเด็นงบประมาณของกองทัพครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาชี้แจงกรณีมีการเลื่อนโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2โดยยังคงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการครับเนื่องจากเรือฟริเกตเป็นกำลังรบหลักในการรักษาอธิปไตยและคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงภายในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพเรือเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐบาลและพร้อมปรับแผนงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายโดยจะคำนึงถึงความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าและมติชนครับแนวหน้าบอกว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเขมรผิดหวังไทยจ่อยกเลิก MOU 44 2ชาติเตรียมใช้กลไกไกลเกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หากไทยยกเลิก MOU 44ในขณะที่มติชนนะครับบอกว่าฮุนเซนชี้ไทยเลิก MOU 44ยิ่งขัดแย้งจอถกภาคบังคับสีหศักดิ์เชื่อเขมรตอบรับคุย3ฝ่ายเวทีอาเซียนซัมมิตครับ
1: มีกรณีที่สาวพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะถูกนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดบังคับข่มขืนค่ะโดยทางด้านของศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดได้พร้อมกับนางสาว A อายุ25ปีทำงานร้านสะดวกซื้อและทำอาชีพเสริมเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกนายทุนเงินกู้ดอกโหดฉายาเสี่ยเต๋าบางใหญ่อายุ34ปีบังคับขืนใจขัดดอกรายวันเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะล็อกทันควันเต๋านายทุนกู้หื่นสาว25สุดทนโดนย่ำยีแจ้งเพจสายไหมช่วยถูกข่มขู่ขืนใจขัดดอกชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรบุกรวบเต๋าบางใหญ่ทันควันสอบเค้นปมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดสาว25หาเงินจ่ายดอกรายวันไม่ทันขู่บังคับร่วมเพศขัดดอกเงินกู้แค่หมื่นบาทหลังเหยื่อจำใจยอมครั้งแรกติดใจขอร่วมหลับนอนขัดดอกซ้ำเหยื่อเหลืออดโร่ร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดก่อนเข้าแจ้งความตำรวจดำเนินการตามลากคอมาแจ้ง3ข้อหาชะกันทันทียังปากแข็งให้การแบ่งรับแบ่งสู้เหยื่อแฉสาเหตุไม่เข้าแจ้งความตำรวจตั้งแต่แรกเพราะถูกไอ้ตัวแสบขู่ว่าเจ้าของเงินกู้เป็นตำรวจค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีสื่อต่างชาตินะครับรายงานพบผู้โดยสาร3รายเสียชีวิตนะครับในหลังจากติดเชื้อไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญกลางมหาสมุทรแอตแลนติกครับเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมครับก็สร้างความตื่นตระหนกในหลายประเทศหลังพบการระบาดของโรคหายากบนเรือสำราญขนาดใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ครับและก็กระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งในนั้นเป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์อายุ70และ69ปีครับโดยฝ่ายสามีล้มป่วยบนเรือก่อนจะเสียชีวิตที่เกาะเซนต์เฮเลนาในขณะที่ภรรยาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเคมป์ตันพาร์คในแอฟริกาใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยอีก2รายออกจากเรือสำหรับไวรัสฮันต้าครับเป็นเชื้อที่พบได้ยากติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะครับโดยเฉพาะหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายผู้ติดเชื้ออาจจะได้รับเชื้อจากการหายใจหรือว่ามีการหายใจเอาฝุ่นที่ปนเปื้อนเข้าไปอาการเริ่มต้นคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้อ่อนเพลียมีอาการป่วยเมื่อยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะรุนแรงจนเกิดภาวะปอดอักเสบและหายใจลำบากส่วนควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าเชื้อนี้อาจจะก่อให้เ

0: เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงและโรคไตแม้พบไม่บ่อยนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงและยังไม่มียารักษาเฉพาะโดยขณะนี้ WHO อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดครับทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็การสืบสวนทางระบาดวิทยาพร้อมให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรือนะครับในขณะที่ผู้ดำเนินการเรือเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังเร่งดูแลผู้ป่วยและก็ประสานงานส่งตัวผู้ป่วยอีก2รายกลับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเส้นไวรัสฮันต้าฆ่าทัวร์3ศพคาเรือสำราญป่วย3รายแวะทวีปแอนตาร์กติกาไวรัสฮันต้าระบาดฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวแล้ว3รายป่วยอีก3รายบนเรือสำราญครับ
1: มีข่าวอาชญากรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะที่แม่ค้าสาวออนไลน์เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วแล้วก็ยอมรับสารภาพแล้วนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรับสิ้นฆ่าแม่ค้าออนไลน์ตำรวจยันผัวทมิฬจิตปกติหิ้วผัวโหดฆ่าเมียสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดไปทำแผนใช้หมอนกดทับหัวจนขาดอากาศหายใจในห้องเกิดเหตุแล้วขับรถเก๋งไปจอดทิ้งในตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วต่อรถตู้โดยสารไปลงศรีประจันก่อนขึ้นรถทัวร์หนีไปเชียงใหม่ถูกชุดสืบสวนตามรวบคาโรงแรมตำรวจเตรียมส่งตรวจอาการจิตเวชหลังญาติอ้างรักษาตัวมา 3-4 ปีแล้วสวนทางคำให้การผู้ต้องหาที่มีสภาพจิต 100% และมีภาพนะคะตำรวจได้คุมตัวนายนิติรันเหล่าสุขสันติวงอายุ32ปีไปทำแผนใช้หมอนกดทับนางสาวพนิษสุดาหรือดรีมหัตถดลอายุ25ปีแฟนสาวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเสียชีวิตในห้องพักไอริสคอนโดซอยจันทองเอี่ยมตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2569ของกอรมนภาค4ส่วนหน้าครับมีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมนภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเป้าหมายคือการระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านนะครับรวมถึงกิจเฉพาะย่อยของแต่ละหน่วยให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุดเพื่อนำไปพัฒนาแผนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ก็มีการบรรยายพิเศษทั้งในด้านงานข่าวงานยุทธการและงานมวลชนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาใช้งานขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในช่วง6เดือนหลังเพื่อสร้างสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศโซนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:25 น.เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณ4 แยกบ้านม่วงหวานหมู่ที่2ตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลังเสร็จภารกิจและออกเวรผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์กระบะเดินทางกลับบ้านพักจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ300 เมตรได้ถูกกลุ่มคนร้ายที่วางแผนลอบยิงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจนเสียชีวิตจากพฤติการของคนร้ายพบว่ามี4 คนใช้รถจักรยานยนต์2 คันก่อเหตุแฝงตัวทำทีเป็นช่างซ่อมสายไฟฟ้าที่บริเวณ4 แยกดังกล่าวอาศัยจังหวะที่รถของผู้เสียชีวิตชะลอความเร็วเพื่อเตรียมจะเลี้ยวใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปพื้นที่ทางตำบลสาคอใต้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนปิดกั้นพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง PEA เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนพัดหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขตลอดคืนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยไฟฟ้าทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังวิกฤตได้รับความเสียหายหนักซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดย PEA แจ้งว่าเร่งเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย5อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่งผลให้เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นรวมกว่า10 ต้นส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในบางพื้นที่พื้นที่ตำบลบางหลวงจังหวัดนครปฐมเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน18 ต้นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเสาไฟฟ้าบริเวณถนนพหลโยธินหมู่3 3 แยกตาคลีบ้านมีบ้านเสือโฮกมีเสาไฟฟ้าโค่นล้ม50 ต้นเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงบางส่วนของอำเภอตาคลีและอำเภอช่องแคจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเสาไฟฟ้าหักโค่น6 ต้นซึ่ง PEA ย้ำกับทีมปฏิบัติงานพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เร่งรื้อถอนอุปกรณ์ที่ชำรุดและซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กิโลเมตร

0: เมตรต่อมาเวลา 3:34 นาทีเกิดแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันในขนาด 3.6 ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ191กิโลเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
4: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย1เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน2ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเรียกเทียบเบี้ยประกันภัย3เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง4ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง5รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทัพโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcot Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy โทร022016770 Thank you
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันนี้แม่ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
9: ครับวันอังคารนะครับ5พฤษภาคมก็เริ่มต้นการทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มต้นทันทีก็จะมีการประชุมครม.ก็คงต้องจับตาเรื่องสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.ก.กู้เงินพ.ร.บ.โอนงบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคุณเอกพรโลกก็คงจะต้องมาสนใจเรื่องของสถานการณ์น้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งกระมังเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำมันขึ้นพรวดเดียวเลย6เหรียญ
10: ใช่ครับ
9: เบนนะขึ้นไปแตะ114เหรียญอีกครั้งหนึ่ง
10: ครับก็ราคาตลาดโลกตอนนี้เนี่ยก็ณตอนนี้ที่ดูก็ทรงๆอยู่นะครับที่แถวๆ114อย่างที่คุณไพศาลบอกนั่นแหละก็สถานการณ์ดูตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากว่าเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซที่ทางทรัมป์เนี่ยก็ประกาศตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าตามเวลาตะวันออกกลางแล้วว่าใครที่ติดค้างเรือลำไหนติดค้างอยู่เป็นเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ความคุ้มครองให้สามารถผ่านได
9: ้
10: ขอให้แค่เรียบๆแล่นผ่านมาทางฝั่งโอมานก็คือมาทางใต้ของช่องแคบแต่ปรากฏว่าพอประกาศปุ๊บหลังจากนั้นมีรายงานว่ามีเรือน้ำมันลำหนึ่งในโดนยิงโดนยิงไปซึ่งยังไม่ได้มีการบ่งบอกชัดเจนหรอกว่าเป็นฝีมือใครแต่ดูท่าก็น่าอาจจะเป็นฝีมือของอิหร่านนะก็เลยทำให้สถานการณ์ที่ช่องแคบเนี่ยตึงเครียดมากขึ้น
9: ครับ
10: พร้อมเขาก็ออกมาคุยอีกรอบถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยเราจะทำให้อิหร่านเนี่ยแผนทุ่งแผนที่อะไรหายไปจากโลกเลยอะไรเงี้ยสถานการณ์จะดูตึงเครียดมากขึ้นครับ
9: ก็สหรัฐเขาก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการเสรีภาพนะโปรเจกต์ฟรีดอมนะฮะโปรเจกต์ฟรีดอมนี่ที่ทรัมป์ประกาศก็คือเป็นแผนการนำเรือที่ติดค้างนะเป็นเรือพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยออกจากอ่าวเปอร์เซียซึ่งชื่อรหัสเนี่ยทรัมป์บอกว่าหลายประเทศร้องขอให้สหรัฐช่วยเหลือในการปลดปล่อยเรือของตนอันนี้ทรัมป์ก็บอกว่าทำตามข้อเรียกร้องนะแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายวันจันทร์ทรัมป์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรือพาณิชย์จากทั่วโลกถูกลักพาตัวโดยสถานที่ชั่วร้ายมากแห่งหนึ่งแต่เรากำลังจัดการอยู่และย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะคราวนี้พอประกาศเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยไปเมื่อวานเนี่ยทันทีเลยก็เห็นว่ามีปฏิบัติการนะแล้วก็บลูมเบิร์กรายงานว่าทันทีที่เริ่มปฏิบัติการเนี่ยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในอ่าวเปอร์เซียทันทีเมื่อวันจันทร์ซึ่งในความรุนแรงที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและลุกลามไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เพราะว่ามันมีการอิหร่านใช้โดรนเนี่ยยิงถล่มไปที่ท่าเรือของ UAE นะก็ก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องให้กลับมาโจมตีเป้าหมายในอิหร่านและทำให้อนาคตของข้อตกลงหยุดยิงต้องตกอยู่ในความวิตกกังวลอีกครั้งพลเรือเอกแบรดคูเปอร์นะผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่า US Central Command แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่ากองทัพสหรัฐได้ต่อต้านการโจมตีจากโดรนขีปนาวุธและเรือเล็กติดอาวุธของอิหร่านขณะอำนวยความสะดวกให้เรือที่ชักธงสหรัฐ2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาบอกในรายละเอียดว่าเราได้ยิงเรือเล็กไป7ลำหรืออย่างที่พวกเขาชอบเรียกกันว่าเป็นเรือเร็วนะอันนี้ทำโพสต์ในแพลตฟอร์มทูสโซเชียลแล้วก็เสริมว่ารัฐมนตรีกลาโหมพีเทเชอร์ก็จะจัดแถลงข่าวในวันอังคาร
10: ครับมันเป็นกองเรือของอิหร่านนะคือตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเรือรบลำใหญ่ๆของอิหร่านเนี่ยน่าจะโดนระเบิดโดนบอมไปหมดแล้วตอนนี้ยุทธการที่อิหร่านเขาใช้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรือสปีดโบ๊ทนะฮะเหมือนในหนังเจมส์บอนด์เลยฮะ
9: ก็ติดไอ้โปรตอนปืน
10: เหมือนเลยฮะผมเห็นภาพแล้วคือมันก็จะรู้สึกจะมีสองคนคนหนึ่งขับคนหนึ่งคอยยิงก็จะมามันจะมีชื่อเล่นว่าฝูงยุงฝูงเรือยุงมอสคิโตฟลีทเนี่ยนะก็จะไปกันทีนึงเนี่ยเป็นสิบลำเลยนะไปล้อมเรือยำใหญ่ๆก็ถ้าไม่ยอมหยุดเขายิงแล้วเขาจะสามารถยิงไปที่แบบเครื่องยนต์หรือว่าจุดที่ละเอียดอ่อนของเรือได้มันก็จะสามารถที่จะบังคับเรือลำนั้นให้ทำตามได้แต่ตอนนี้มันจะเหลือเนี่ยนี่คือที่ทรัมป์เขาบอกนั่นแหละฝูงเรือเร็ว
9: ก็เรือบรรทุกสินค้าไม่ได้ติดอาวุธอ่ะ
10: ครับ
9: แค่ปืนอยู่ไม่กี่กระบอกครับเขาก็ไม่รู้จะไปเสี่ยงทำไมเพราะมาตอบโต้อะไรไม่ได้ใช่ไห
10: ม
9: แต่ถ้าเอาเรือลบมาก็โอเคเรือเหล่านี้ก็ตกน่าจะเป็นรองนะก็มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่เป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของ UAE Abu Dhabi National Oil Company เนี่ย ถูกโดรนของอิหร่านโจมตีเนี่ยด้วยนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะพอมันเริ่มมีการยิงกันแล้วมันก็เริ่มมียุทธนาวีเล็กๆแบบนี้นะฝ่ายอิหร่านก็บอกว่ายิงเรือลงเรือรบสหรัฐด้วยซ้ำไปนะฮะแถลงการณ์ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยแต่ว่าผลก็คือว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ทะยานพุ่งขึ้นไปทันทีนะ 6% ปิดตลาดเหนือระดับ114เหรียญต่อบาร์เรลอย่างที่เรียนส่วนของสหรัฐนี่เขาไกลสถานการณ์หน่อยเขาขึ้นไปน้อยกว่านะขึ้นไป 4% ก็ไปปิดที่106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็โดยความรุนแรงครั้งนี้ก็ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่โดยรวมยังคงยืนอยู่ตั้งแต่มีผลวันที่8เมษายนต้องสั่นคลอนหุ้นสหรัฐดาวโจนส์นี่ก็ร่วง500กว่าจุดเลยเมื่อคืน
10: ครับก็เนี่ยฮะทำให้สถานการณ์การเจรจาเนี่ยมันเหมือนมันตึงเครียดขึ้นแต่คือตามรายงานเนี่ยนะครับไอ้เรื่องข้อเสนอต่างๆเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอิหร่านเขายื่นข้อเสนอให้สหรัฐไป14ข้อตามรายงานเมื่อวานนี้บอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการยื่นข้อเสนอของตัวเองกลับมาให้อิหร่านด้วยเมื่อวานคือถ้าเกิดในภาพการเจรจาเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าตรงนี้อยู่ก็มีการคุยอย่างน้อยมีคุยก็โอเคแล้วแหละมีการคุยมีการต่อรองกันแต่หลังจากนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะรับเงื่อนไขกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกประเด็นแต่ฮอร์มุสเนี่ยกลายเป็นว่าก็มีการยิงใส่เรือมาทุกสินค้ากันไปแล้ว
9: ก็ดักวิเคราะห์มองว่าสถานการณ์มันก็อาจจะอึมครึมไปอย่างนี้มีแรงมีเบากันไปเรื่อยนะซึ่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเนี่ยมันก็คงจะพอเบาลงหน่อยก็ย่อลงนิดนึงมีแรงก็ขึ้นไปแต่โอกาสที่มันจะค้างเติ่งอยู่เหนือร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าจะไม่สามารถที่จะดึงกลับลงมาได้แล้วล่ะเขาก็จับตาดูว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหรือไม่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็มีกำหนดการที่จะพบกับประธานดีสีจิ้นผิงของจีนนะคราวนี้จีนเนี่ยถือว่าอาจจะยังเป็นประเทศมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านแล้วเชื่อว่าถ้าจีนออกโรงอย่างแข็งขันเนี่ยอาจจะทำให้ข้อตกลงต่างๆเนี่ยบรรลุผลได้มันก็ต้องดูว่าสองคนที่เขาพบกันนะระหว่างผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำจีนประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งณช่วงที่เขาพบกันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็เข้าใจว่าสถานการณ์อิหร่านสหรัฐไม่น่าจะมีอะไรที่ตกลงกันได้หรอกตอนก็ต้องดูว่าคือถ้าประเทศผู้นำประเทศใหญ่ขนาดนี้พบกันแล้วไม่คุยกันถึงสถานการณ์ที่ร้อนที่สุดก็คือเรื่องของอ่าวเปอร์เซียมก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจีนเนี่ยล่าสุดรู้สึกว่าเขาจีนได้ออกคำสั่งให้บริษัทของจีนเองนะว่าไม่ต้องไปสนใจมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันเอกชนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นการท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคำสั่งรัฐบาลบอกไม่ต้องไปสนใจ
10: คุ
9: ณซื้อน้ำมันเขาคุณซื้อไป
10: ครับคือบริษัท5บริษัทของจีนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่จริงๆถูกตรวจพบตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่านแล้วพอสหรัฐเขาไปตรวจพบเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็เลยประกาศคว่ำบาตร5บริษัทแห่งนี้แต่จีนเนี่ยก็อย่างที่คุณไพศาลบอกน่าสนใจตรงที่ว่าเขาก็ประกาศว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแคร์เดินหน้าต่อเลยอะไรที่กำลังทำอยู่ก็ทำไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลกับไอการที่สหรัฐมาแบนแบบนี้มีชื่อ5บริษัทนี้ด้วยนะ
9: ครับ
10: ก็มีบริษัทนะครับที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะชื่อมันมีนี่เฮอร์นลี่เปโตรเคมีคอลต้าเหรียญรีไฟนิ่งซานโตโซกวงลูชิงเปโตรเคมีคอลซานโตจินเฉิงเปโตรเคมีคอลกรุ๊ปเหอเป่ยซินไห่เคมีคอลกรุ๊ปแล้วก็ซานตงเซิงซิงเคมีคอล นี่เป็น5บริษัทโรงกลั่นและเคมีภัณฑ์ที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐซึ่งกำหนดที่เขาจะไปเจอกันนี่คือ 14-15 อีก10วันคือผมไม่รู้ว่าไอ้สถานการณ์ตะวันออกกลางนะตอนนี้มันจะไปถึงไหนแล้วนะตอนที่ทั้งคู่เจอกันในอีก10วันข้างหน้าแต่การที่จะบอกว่าจะกลายเป็นประเด็นเล็กจะเน้นคุยเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ยากในสถานการณ์โลกตอนนี
9: ้ครับ
10: เห็นตามรายงานเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะบอกว่าในภาพรวมภาพกว้างเนี่ยสหรัฐอยากจะขอให้จีนเนี่ยเลิกส่งอาวุธให้อิหร่านขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าโอเคงั้นคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันนะก็คือก็เป็นอะไรที่มันต่อรองกันแล้วก็เล่นแง่กันอยู่ในประเด็นนี้เนี่ยแหละ
9: ผมเป็นไต้หวันกับผมเป็นอิหร่านที่ผมรู้สึกไร้ค่าอย่างที่กดเลยนะเขาเอาเราแรก
10: เอามาต่อรอง
9: กลายเป็นเรากลายเป็นเบี้ยเขามาต่อรองกันเรือของเดนมาร์กนะฮะเรือของเมอร์กมีรายงานว่าเมอร์กระบุว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทชื่อ Alliance Fairfax ซึ่งเป็นเรือที่ชักธงสหรัฐแต่เมอร์กนี่จริงๆแล้วเจ้าของเป็นเดนมาร์กนะซึ่งแล่นผ่านช่องแคบพอมุดด้วยการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐเมื่อวันจันทร์ได้เนี่ยโฆษกของบริษัทเดินเรือเมอร์กบอกว่าผู้ประกอบการเรือได้รับการติดต่อจากกองทัพสหรัฐและได้รับข้อเสนอให้เรือออกจากอ่าวภายใต้การคุ้มกันของกองเรือของสหรัฐเรือดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัท Farrell Lines Incorporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Merck Line Limited กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในโพสต์บน X เมื่อวานนี้เช่นกันนะครับว่าเรือพาณิชย์ที่ชักธงสหรัฐ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวสำเร็จแล้วฝ่ายอิหร่านได้ออกมาตอบโต้กองบัญชาการกลางสหรัฐว่าโกหกเพราะไม่ยังไม่มีเรือลำใดผ่านช่องแคบพอมุสได้แล้วก็มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงตอบโต้กันในอ่าวเปอร์เซียแต่รู้สึกว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศเขาไม่ถึงขั้นใช้คำศัพท์ทำนองว่ามันเป็นการเป็นยุทธนาวีหรือเป็นวอร์นะใช้คำว่าตะลุมบอลคือเป็นการยิงกันเล็กๆอ่ะไม่ถึงขั้นแบบใช้อาวุธหนักกันมากครับ
10: ใช่เพราะเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนยิงมาก็ยิงกลับแต่ไม่ได้ลักษณะเป็นการทำสงครามหรือว่าอะไรกันตรงอ่าวขนาดนั้น
9: ฮะ
10: คุณยิงมาก็เดี๋ยวสักพักนึงมีเรือฝั่งคุณมาแล้วก็ยิงบ้างอะไรเงี้ย
9: ก็มีท่าเรือของ UAE อ่ะก็ถ่ายภาพไกลๆอ่ะฟูเจ
10: รา
9: เนี่ยคือฟูเจราเนี่ยมันอยู่ด้านในนะของไอ้แหลมที่ยื่นไปแล้วทำให้เกิดเป็นช่องแคบพอมุสมันอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเรือเนี่ยมันต้องไปผ่านพอมุสมันต่างจากฝั่งโอมานเนี่ยมันอยู่คือถ้าท่าเรือจากโอมานเนี่ยมันออกมาได้เลยมันออกมันไม่ต้องไปผ่านพอมุสมันอยู่คนละด้านกันเพราะฉะนั้น UAE ในเมื่อวานอ
10: ยู่ด้านนอก
9: UAE ในเมื่อวานนี้เขาบอกท่าเรือของ UAE ก็โดนเป็นโดรนเป็นโดรนกามิกาเซ่เนี่ยนะถล่มตูมเข้าไปมันก็โอเคก็มีจุดเสียหายอยู่แต่ว่าค่อนข้างจำกัดความเสียหายค่อนข้างจำกัดแต่ว่าไอ้ความน่าตกใจของนักลงทุนเนี่ยสูงเพราะว่า มันเงียบกันมาแล้วมันเอากันอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความวิตกกังวลนะอันนี้เป็นผลที่ทำให้เมื่อวานบรรยากาศการลงทุนก็ตอบสนองในทางเลวร้ายทันทีเลยโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะที่ปรับตัวขึ้นไปครั้ง
10: ผมเชื่อว่าสาเหตุที่มันมีอะไรมาป่วนๆแถวฟูไจราเนี่ยนะเพราะว่า UAE เป็นพันธมิตรสหรัฐแล้วก็ UAE เนี่ยเขามีเขาเพิ่งแยกตัวมาแล้วเขามีทางออกคือเขามีท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหลักๆเนี่ยจริงๆเน้นคืออยู่ฝั่งตะวันตกซะเยอะแต่ว่าเขาก็มีท่อส่งน้ำมันจากฝั่งตะวันตกเนี่ยยิงมาฝั่งตะวันออกซึ่งก็มาโผล่ฟูไจราเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ฟูไจราเนี่ยเพราะฟูไจรามันอยู่นอกอ่าวอยู่นอกช่องแคบก็ออกไปได้ก็เชื่อว่าที่ต้องตั้งใจยิงฟูไจราเนี่ยก็คืออย่าคิดว่ารอดนะแม้ว่าจะอยู่นอกช่องแคบอยู่นอกอ่าวเนี่ย
9: อ๋อมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมันอยู่ฝั่งที่ไม่ต้องผ่าน
10: มันอยู่ฝั่งตะวันออก
9: อ
10: ๋
9: อโอเค
10: ใช่ฟูไจราอยู่ตะวันออกอ่ะใช่ครับ
9: เพราะว่า
10: เขาก็จะมีอีกภาคเรือนึงอยู่ทางตะวันตก
9: พื้นที่7รัฐของเขาที่มันครอบคลุมทั้งไอ้ตรงไอ้ที่ยื่นไปทั้ง2ฝั่ง
10: ใช่ครับคือแผนที่มันจะประหลาดฮะคือ UAE มันจะใหญ่มากถูกมั้ยฮะ
9: มัน7รัฐนี่มัน7รัฐรวมกัน
10: แต่ตรงแหลมสุดอ่ะเป็นโอมาน
9: ใช่
10: ไอ้ตรงปลายเป็นโอมานแล้วก็ตัดเชื่อมเหมือนเป็นเกาะแล้วก็เป็น UAE แล้วก็ค่อยเป็นโอมานข้างล่างอีกทีนึงมันไม่ได้ติดกันไม่ได้เป็นพื้นที่ติดกัน
9: แล้วมันจะมีกาตาร์บาฮาเรนอะไรแถวนั้นอีกนิดหนึ่งอีก2ประเทศก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกสถานการณ์ใหญ่นะครับที่กระทบเราเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการทะยานขึ้นอีกครั้งของราคาน้ำมันนะฮะส่วนตัดเข้ามาที่บ้านเราอย่างที่เกริ่นนะครับวันนี้มีประชุมครม.เมื่อวานนี้นายกยืนยันแล้วใช่ไหมคุณเอกพรว่ายังไงเนี่ยพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้เข้าแน่นะ
10: ครับเอ๊ะทำไมมันเป็น400,000นะคุณไพศาลเพราะตอนแรกเราก็ได้ยินว่า500,000 500,000มาตลอด
9: เพราะว่าเขามีไอ้พ.ร.บ.โอนงบเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะได้อยู่100,000
10: แ
9: ล้ววันนี้ก็เข้าพร้อมกัน
10: กู้ได้น้อยลงก็เลยไม่ต้องกู้มาก
9: ก็ดีเพราะว่ามันจะได้ลดไอ้การที่จะไปชน 70% นะครับคือตอนเนี้ยรัฐบาลอนุทินเนี่ยเตรียมเขาหน้าตักไว้เนี่ยผมประมวลดูแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณ1 ล้านล้านผ่าน3ช่องทางนะครับก็คือ1วันนี้ครม.อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะได้เงินใช้อย่างรวดเร็วเลยก็เดือนมิถุนายนนี่ก็สามารถเอาส่วนหนึ่งของ400,000 ล้านเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยมาเตรียมไว้สำหรับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อีก13ล้านกว่าคนเกือบ14ล้านเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้ครม.เห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบ69ด้วยซึ่งมันก็จะมา
10: ที่ไปเรียกงบบอกว่ากระทรวงไหนคุณไม่ใช้คุณรีบ
9: คุณไม่ใช้แล้วคุณเปลี่ยนมาเลยแล้วที่คุณเอกนิติเขาบอกว่าเขาจะได้ประมาณอย่างน้อยที่สุด 80,000 อาจจะได้ถึง 100,000 ผมทราบว่าเขาได้ 100,000
10: ก็ตีกลมๆ 100,000
9: อันเนี้ยมันจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องออกเป็นพ.ร.บ.แต่ว่ามันก็ทันก่อนกันยาอยู่แล้วก่อนที่จะสิ้นสุดงบประมาณปี 69นะก็อันนี้ก็จะมาตุนเอาไว้สำหรับใช้อีกส่วนหนึ่งก็รวมแล้วก็ 500,000 แล้วก็สุดท้ายช่องทางที่3เนี่ยที่เตรียมเขาหน้าตักไว้ก็คือการจัดทำร่างงบประมาณ70ตอนนี้ก็สั่งการมติครม.ก็คือให้กระทรวงเนี่ยไปให้กรมกองต่างๆเนี่ยเอางบมาปรับใหม่หมดก็คืองบก่อสร้างอาคารสำนักงานนี่อันนี้ยกหมดนะฮะแล้วก็งบอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดเนี่ยนะเพื่อที่จะไปใส่งบกลางทั้งหมดผมเข้าใจว่างบ70เนี่ยรัฐบาลเขาจะทำงบกลางให้ได้ประมาณ500,000 ล้านมันจึงรวมกันทั้ง3ไอ้การเนี่ยทั้ง3ยุทธการเขาเนี่ยนะคือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 พ.ร.บ.โอนงบ69อีก 100,000 แล้วก็งบกลางของงบประมาณ70เนี่ยอีกประมาณ500,000 ล้านรวมแล้วประมาณ1 ล้านล้านคำว่า1 ล้านล้านเนี่ยมันก็เท่ากับเงินที่ลุงตู่ได้ใช้ไปในช่วง
10: ตอนโควิด 19
9: เพราะลุงตู่
10: ตอนกู้รอบแรก
9: พ.ร.ก. 1.5 ล้านล้านแต่ใช้จริงแค่1ล้านล้านอีก500,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องใช้
10: ครับครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องขยายเพดานเงินกู้ใช่ไหมคุณไพศาลเพราะก่อนหน้านี้เหมือนได้ยินที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าคือด้วยความที่จะต้องกู้เพื่อมาโปะปีงบประมาณ70อยู่แล้วมันก็จะต้องใช้ก้อนหนึ่งและอันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งอีก400,000ผมก็ไปเนี่ยอย่างนี้มันจะเกิน800,000 ล้านของเพดาน
9: น่าจะแตะพอดีเพราะว่า70เนี่ยมันต้องกู้ประมาณ400,000 ล้านแล้วนี่ก็400,000 ล้านผมก็คิดว่ามันน่าจะแตะประมาณ69เกือบ70น่ะแตะพอดี
10: ปริ่มแบบปลายจมูกมาก
9: แบบปลายจมูกเลยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปขยับอะไรก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า70ยังมีเวลาอยู
10: ่
9: แต่ว่าเฉพาะ 400,000 เนี่ยมันสบายๆเพราะว่า66เนี่ยมันเหลือรูมอีกประมาณ 800,000 ล้านนะให้กู้เขากู้แค่ 400,000 ก็เท่ากับมันขึ้นไปแค่ 2% 2% มันก็จะไปแตะประมาณ68แต่ว่าทำงบ70เนี่ยคุณต้องกู้อีก 400,000 นะในงบ70นะ
10: ใช่
9: ทำงบขาดทุนแล้วคุณต้องเป็นงบที่ต้องตั้งเป็นไอ้ งบขาดดุลอีกประมาณ 400,000 ซึ่งมันก็ไปอยู่ในเพดาน
10: แต่พอผมถึงถามไงว่าผมจำได้มันต้องกู้เพื่อโปะงบ70ด้วย
9: ใช่ใช
10: ่
9: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้นะสักครู่เดียวครับ
10: ครับ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
14: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
13: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
14: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
15: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
9: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
10: คร
9: ับ ก็วันนี้สรุปเนี่ยคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบ2เรื่องคือพ.ร.บ.โอนงบ69และพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยไม่ใช่คนละครึ่งเลยนะ60 40ใช่ไหม
10: ครับ60
9: นั้นเนี่ยก็จะเสนอครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปก็เท่าไหร่นะ12ใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: อังคารหน้า12ก็กู้เงินคราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ1ล้านล้านที่ผม ประเมินเนี่ยที่รัฐบาลเขาเตรียมเข้าหน้าตักเขาไว้เนี่ยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเกลี่ยงบ69มาอีก100,000เป็น5แล้วก็งบประมาณปี70เนี่ยซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยอีกประมาณ500ล้านเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นส่วนของเรื่องของการที่จะไปปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นการไปแก้ปัญหาระยะยาวคือแม้กระทั่งไอ้เรื่องที่คุยกันเรื่องไอ้อะไรนั่นแลนด์บงแลนด์บิดก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กองไว้หน้าตักรับมือกับปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์ล้วนๆ
10: ใช่อันนี้เนี่ยก็คือเน้นไอ้เนี่ยไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยเป็นหลักเนี่ยแหละครับซึ่งจะกระจายเอาไปใช้อะไรก็มันจะไทยช่วยไทยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชื่อโครงการใหญ
9: ่
10: แล้วในโครงการใหญ่มันจะมีโครงการย่อยของมันเข้าไปช่วยอยู่ส่วนใหญ่เรื่องอุดหนุนสินค้า
9: ใช่
10: ราคาสินค้า
9: แล้วมันก็จะมีฉากนี้ผ่านไปแล้วจะมีเรื่องภัยธรรมชาตินะมีภัยธรรมชาติมันมีอะไรต่างๆซึ่งต้องเตรียมงบเอาไปช่วยเหลือดูแลเนี่ยดูที่ไอ้พายุที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหผมเห็นรายงานนะชาวบ้าน
10: สวนทุเรียนเนี่ย
9: สวนทุเรียนแบบระเนระนาดกันหมดเลย
10: ใช
9: ่โอ้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเยียวยาหมดนะคือต้องไปสำรวจแล้วก็ต้องเยียวยาดูแลกันอ่ะเพราะไม่เยียวยาไปโอ้โหตายแล้ว ในภาพผมเห็นคลิปมาร้องไห้กันแบบระงมเลยคือเห็นกันเป็นเราก็ต้องเราก็โหไม่รู้จะทำใจยังไงนะกำลังจะได้เงินอยู่แล้วนะแล้วก็โทษใครก็ลำบากโอ้โหมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริง
10: เป็นเรื่องดวงอ่ะเพราะอยู่เมื่อวานนี้มันถล่มหนักในห่วงเวลาสั้นๆแ
9: บบหลายพื้นที่ด้วยนะกรุงเทพก็หนักเมื่อวาน
10: ใช่ครับ
9: บ้านผมนี่โอ้โหแคบบ้านผมอยู่โซนตะวันออกโซนตะวันออกกรุงเทพเมื่อวานว่าโดนหนักมากบ้านผมอยู่โซนตะวันออกด้วยโอ้โหเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนเลยนะฮะอันนี้ชดเตรียมไว้แล้วมีต่อจากภัยแล้งพายุฤดูฝนไอ้พายุฤดูร้อนแล้วเดี๋ยวมาเจอภัยแล้งภัยแล้งแล้วพอเข้าฤดูฝนอุทกภัยก็มาอีกนะฮะก็ไม่รู้จะซ้ำรอยเดิมไหมเชียงรายที่ไหนนะแม่สายหาดใหญ่อะไรเงี้ยหรือปีนี้จะเปลี่ยนที่อะไรก็ไม่รู้อันนี้พวกนี้ต้องเตรียมงบสำหรับไปดูแลแล้วก็ทั้งสิ้นนะ
10: แล้วมันก็มีเรื่องแรงด้วยนะ
9: แรง
10: มันก็จะเพราะผมเห็นรายงานเนี่ยว่าในภาคพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเกือบหลายๆเกือบในภาพรวมนี่เหลือน้ำใช้ประมาณ
9: 30%
10: 30%
9: ครับ
10: ดังนั้นเนี่ยคือมันมีพายุมาแหละแต่พายุเนี่ยมันก็ปุ๊บๆมาไปๆมาๆฝนมันไม่ได้ตกสม่ำเสมอต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องเผื่อไว้นะประเทศเรามันก็ตลกดีเจอทั้งแล้งเจอทั้งฝนตกเจอพายุแต่เป็นปัญหาทั้งคู
9: ่ครับครับก็อย่าเติมเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาอีกก็แล้วกันนะ อะไรที่พอควบคุมได้ก็พยายามควบคุมบริหารจัดการให้มันอย่าไปเกิดเหตุที่จะต้องมาจัดสรรงบประมาณอะไรกันมากๆนะไปดูแลเยียวยาอะไรเงี้ยไอ้ส่วนเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรพวกนี้ก็บริหารจัดการยากหน่อยนะในระยะเฉพาะหน้านะครับคราวนี้ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแลนด์บริดจ์เมื่อวานนี้แปลกนะนายกจู่ๆก็ท่านั้นที่สั่งการให้คุณพิพัฒน์แล้วก็คุณอะไรนะรัฐมนตรีคุณสุชาติใช่ไหม
10: ครับ
9: ให้ลงไปรับฟังความเห็นประชาชนชาวภาคใต้ที่ชุมพรระนองวันที่8เนี่ยทั้งสองคนเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกดูแลเรื่องเหล่านี้โดยตรงอีกคนหนึ่งก็ดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
10: ก็รวมไปต้องทำ EIA EHIA
9: อะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ก็ไปพบปะกลุ่มประชาชนต่างๆไปรับฟังความเห็นด้วยนะแต่ว่าขณะเดียวกันนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานครับบอกได้ตั้งคุณเอกนิติเป็นประธานศึกษาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ให้เวลา90วันนะให้เวลา90วันในการทำการศึกษาแล้วก็รายงานผลออกขึ้นมาครับ
10: ครับใช่ฮะก็เห็นว่าเนี่ยไปเป็นหัวหน้าคณะเพื่อตรวจสอบในภาพรวมผมว่าอย่างกรณีที่คุณพิพัฒน์คุณสุชาติไปถ้าตามหลักการนะก็ต้องเอามารายงานคุณเอกนิติเพราะคุณเอกนิติเป็นประธานในการสรุปเรื่องของประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วก็ประมวลให้นายกอีกทีไอ้เรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยผมเห็นวันนี้ผมเห็นสำนักข่าวอิสรานะเขาก็รวบรวมผลศึกษา3ฉบับที่มันเคยมีการทำก่อนหน้านี้เนี่ยสรุปได้ดีแล้วก็เข้าใจอย่างชัดเจนนะมันก็จะมีการศึกษา
9: ของจุฬา
10: จากจุฬานะครับมีจากจุฬาด้วยจากสภาพัฒน์แล้วก็อีกฉบับนึงเนี่ยอันนี้เป็นจากสภาผู้แทนราษฎรจากกรรมาธิการวิสามัญที่มีคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมาธิการผมสรุปให้อย่างนี้ของสภาของคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยอันเนี้ยตามรายงานบอกก็ค่อนข้างอิงกับรายงานของจุฬาซึ่งไปในแนวทางที่ว่ามองว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลตอบแทนที
9: ่ไม่คุ้มค่า
10: โอเคอยู่ไม่อันนี้คุ้มค่านะ
9: จุฬาบอกโอเค
10: ในกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มมันกลุ่มแรกของคณะกรรมาธิการกลุ่มที่สอง ก็อย่างที่บอกไปก็คือของทางจุฬาเขาบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยมันค่อนข้างมีความคุ้มค่าข้อเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พูดไปในแนวว่าก็สนับสนุนให้ทำมาแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็คือไอ้ผลการศึกษาของทางสภาพัฒน์อ๋อขออภัยฉบับที่สองเนี่ยเป็นของสนขเนี่ยของสนขที่มองว่าคุ้มค่าเนี่ยของสภากับสนขเนี่ยคุ้มค่าแต่ฉบับสามเนี่ยที่ทำโดยสภาพัฒน์เนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเขาก็มีการทำเปรียบเทียบซึ่งผมก็เพิ่งมาดูรายละเอียดแบบชัดๆนะว่าเขามีการศึกษาสี่โครงการด้วยกันนะพร้อมกันโครงการแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการที่เป็นศึกษาเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อันนี้เนี่ยก็เสนอให้พัฒนาพื้นที่ยังไม่ต้องทำอะไรเยอะมากนะครับเน้นให้ตรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นฮับของการจัดการต่างๆการลงทุนการพัฒนาพื้นที่ขนส่งอะไรเงี้ยฮะแต่คงเส้นทางที่2ทางเลือกที่2นี่ก็คือแลนด์บริดจ์ทางเลือกที่3เนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องคลองไทยแคนอลส่วนโครงการ

0: สัญญาณนะครับคุณเอกพรฮะสัญญาณคุณเอกพรหายไปใช่ไหมของผมยังอยู่นะครับก็คุณเอกพรกำลังไล่ดูว่าการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เป็นอย่างไรนะฮะก็ย้อนมาที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยเรื่องการแต่งตั้งคุณเอกนิตินะฮะมาเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาอันนี้นายกบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยเชิญต่อฮะเมื่อสักครู่มันค้างไปนิดนึงพูดถึงเรื่องผลการศึกษาผลการศึกษาของฉบับที่3
1: ครับ
0: ของ
1: ฉบับที่3เนี่ยก็เป็น
0: ของสภาพัฒน์ใช่ไหม
1: ครับสภาพัฒน
0: ์ครับ
1: ก็คืออันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคลองไทยเขามีการศึกษาเรื่องคลองไทยด้วยส่วนฉบับ4เนี่ยที่เขาทำมาเป็นทางเลือกเนี่ยอันนี้ก็คือเขาใช้คำว่าแนวเส้นทาง GMS Southern Economic Corridor ก็คือพัฒนาภาคใต้ด้วยแล้วก็ไปเชื่อมกับตะวันตกกาญจนบุรีชายแดนไทยพม่าด่านผู้น้ำร้อนเป็นโครงการเชื่อมต่อฮาวายตะนาวสีเมียนมาแล้วก็มาจุ๊บต่อกับทางภาคใต้ของเราดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษาคู่ขนานกันไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเน้นมาที่โครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยโอ้พอไปดูในรายละเอียดของโครงการเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันหลายต่อจริงๆคุณไพศาลอย่างแรกนะสมมติเอาเรือมาเข้าตรงระนองอย่างแรกก็คือคุณเนี่ยก็ต้องมีค่าบริการเรือลากจูงรอเข้าก่อนจากน่านน้ำมาเข้าท่าเรือแล้วพอเรือเทียบท่ามันก็จะมีค่าอะไรค่าพอร์ตดูอะไรเนี่ยที่จะต้องเสียอีกหลังจากนั้นคุณต้องขนตู้สินค้าลงจากเรือจากขนจากเรือเสร็จ
0: ใส่รถบรรทุก
1: ตู้สินค้าไปที่ลานกองเก็บก่อนนะลานกองเก็บเขาบอกว่าถ้าเก็บไม่เกิน1วันไม่คิดตังค์แต่ถ้าเกิน1วันจะมีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นก็ขนตู้ไปสถานีรถไฟอันนี้ในกรณีที่เส้นทางรถไฟไม่เชื่อมเข้ามากับท่าเรือที่ฐานเก็บที่เส้นทางรถไฟไม่ได้เชื่อมเข้าไปที่เทอร์มินอลก็จะมีขน
0: ใส่รถ
1: ไปที่สถานีรถไฟก่อนแล้วถ้าเกิดขนไปเสร็จก็จะมีค่ายกตู้อีกยกตู้สินค้าขึ้นรถไฟแล้วก็ขนส่งด้วยรถไฟไปอีก100กิโล
0: ไปอีกฝั่งหนึ่งทางอ่าวไทย
1: พอถึงอีกฝั่งหนึ่งที่ชุมพรเนี่ยนะไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายคูณ2เข้าไปก็คือก็ยกออก
0: แล้วก็ลงไป
1: ที่กองเก็บ
0: ไปลงกองเก็บอีกขั้นตอนหนึ่งโอเค
1: ลานกองเก็บก็ค่อยขนลงเรืออีกทีขนลงเรือในส่วนของเรือก็มีค่าเทียบท่าที่รออยู
0: ่คร
1: ับกับค่าเรือลากจูงที่ลากออกเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าม
0: ีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าไทยผ่านช่องแคบบาลากาไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี
1: ้ถูกต้องแล้วพอเทียบไปเทียบมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้ามีแลนด์บริดจ์เนี่ยอาจจะประหยัดไป2วันเนี่ยเขาบอกมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ช่วงจังหวะไอ้รอเรือเข้าไอ้ระบบขนของลงเรือลงจากเรือหรือขนขึ้นเรือเนี่ยเขาเชื่อว่าความเร็วนะความเร็วก่อนความเร็วเนี่ยมันโอเคเพราะมันอาจจะเป็นระบบออโตเมติกระบบสมาร์ทพอร์ตอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะทำได้แต่ว่าไอ้ระบบเรือรอจอดรอขนเนี่ยคือขนน่ะเร็วแต่รอขนเนี่ยหรือรอเอาเรือออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลากว่ากันมากนะจะถึง2วันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายต
0: ่อ
1: แล้วเขาก็มีพูดถึงนะว่าไอ้โครงการต่างๆเนี่ยมันโดยเฉพาะของสภาพัฒน์นะมันจะโอเคไหมไอ้อย่างแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ยเขามีการศึกษา เขาก็มองว่าเส้นทางที่ใช้เนี่ยชุมพรระนองเนี่ยโครงการนี้มันอาจจะมันจะมีคนมาใช้ไอ้เส้นทางตรงนี้ได้จริงหรือเปล่ามันจะมีคนสนใจมาใช้จริงหรือไม่เนี่ย มันก็ยังเป็นคำถามอยู่เขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าไอ้เรื่องของคะแนนความเหมาะสมที่ได้เห็นว่าได้แค่19ร้อยละ19ก็บอกว่ากลัวเรื่องของกระทบหลงสิ่งแวดล้อมอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยเรื่องของทำเลที่ตั้งต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งสินค้าไทยเนี่ยจะเป็นสินค้าหลักที่จะมาทำการถ่ายลำผ่านโครงการนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนในการขนส่งแต่ประเด็นก็คือไอ้ของสินค้าต่างๆที่มันจะมาจากฝั่งตะวันตกแล้วมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่เขาจะใช้เส้นทางนี้จริงหรือเปล่าก็ยังเป็นคำถามอยู
0: ่
1: นี่ก็มีแบบไม่ใช่ว่าพอเราตั้งปุ๊บทำแลนด์บริดจ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่มาจะไม่ไปใช้ช่องแคบมาละกาแล้วมาใช้ของเราเลยมันก็ยังมีคนก็อาจจะใช้ที่เก่าอยู
0: ่แบบอันนี้มันมีผมเข้าใจว่าที่นายกมอบหมายให้คุณเอกนิติได้ไปทำการศึกษาเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องข้อมูลใหม่ล่าสุดก็คือเรื่องสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซนะมันมีรัฐชายฝั่งอย่างอิหร่านเนี่ยประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอะไรขึ้นมามันก็เกิดเป็นอุปสรรคต่อการเส้นทางลำเลียงสินค้าทางเรือขึ้นมาทันทีแล้วประกอบกับทางรัฐมนตรีพลังงานใช่ไหมของอิหร่านไอ้ของอินโดนีเซียบอกว่าให้เกิดแนวคิดว่าถ้าอิหร่านยังทำแบบนี้ของเราเนี่ยไอช่องแคบมาละกาเนี่ยโอ้โหการจราจรเยอะมากงั้นเราเก็บตังค์บ้างดีกว่าเดี๋ยวตกลงกับมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบมาละกาเนี่ยสามประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียเนี่ยหารือกันไอเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นข้อมูลถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยมันจะทำใหต้นทุนของการผ่านช่องแคบมาละกาอาจจะสูงขึ้นแล้วมันจะส่งผลให้ไอ้แลนด์บริดจ์ของไทยเนี่ยถึงว่าคำนวณเรื่องต้นทุนแล้วในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่จูงใจพอแต่ว่าถ้ามันเกิดมีการเก็บไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายผ่านช่องแคบมาละกาอย่างที่รัฐมนตรีอินโดนีเซียเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็อาจจะคุ้มก็ได้อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลใหม่ที่ก็เลยอยากจะให้คุณเอกนิติเราไปศึกษานายกก็บอกว่าก็คงจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบแหละในการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยก็ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ก็อย่างที่ว่าเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นที่ฮอร์มุซแล้วก็ความเป็นไปได้ในอนาคตของช่องแคบมาละกาความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์นะซึ่งจะดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าก็จะเร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันแต่ในทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็ศึกษากันแล้วศึกษากันอีกอยู่นั่นแหละศึกษากันแล้วครั้งแรกของเราไม่จบพอมานายกอนุทินคิดอะไรไม่ออกก็เอาศึกษาอีกทีนึงเขาบอกจริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องว่าข้อมูลมันมีอะไรใหม่มากแล้วต้องไปนั่งศึกษาอะไรใหม่หรอกแต่ว่าพอโยนคุณพิพัฒน์ไปดูเรื่องนี้แล้วมันฟีดแบ็กมันออกมาลบมากคุณพิพัฒน์แกก็เจอเรื่องไอ้ไปดูเรื่องน้ำมันมาก็ยังเจ็บยังเจ็บ
1: น้ำมันมาอยู
0: ่ยังเจ็บไม่หายอยู่เลยใช่ป่ะแต่ไม่รู้ร้านกาแฟเลยเขาฟื้นหรือยังโดนความบาดโดยที่เขาไม่รู้อีหน่อยเดย์เลยนะน่าเห็นใจอยู่นะก็เลยอันเนี้ยผมคิดว่าในทางการเมืองเนี่ยเมื่อวานเขามีการพูดคุยกันในภายในพรรคเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะที่หยิบคุณเอกนิติขึ้นมาเป็นประธานศึกษาเนี่ยเพื่อลดผลกระทบที่มันจะไปกระทบจากการที่คุณพิพัฒน์เขาเป็นคีย์แมนในเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองอยู่ด้วยเพราะว่าคุณเอกนิติเนี่ยยังไงก็เทคโนแครตใช่ไหมหลายๆเรื่องก็คนก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าความเป็นนักการเมือง แต่เที่ยวนี้พอคุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นนักการเมืองลงไปเนี่ยมันปฏิกิริยาในทางลบมันเกิดขึ้นอยู่พวกบรรดาพวกนักเคลื่อนไหวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เริ่มออกมาคุณบรรจงหน้าแสอะไรก็มาแล้วเนี่ยประกาศเลยเดี๋ยวท่านจะเจอม็อบอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต
1: ครับ
0: อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นอายทางการเมืองอะไรขึ้นมานายกก็อาจจะดูแล้วก็จำเป็นต้องเอาคุณเอกนิติออกมาดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพิพัฒน์จะต้องลงพื้นที่ไปให้ลงไปแต่ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยพอเสร็จภารกิจที่8แล้วนะคุณพิพัฒน์น่าจะต้องเฟดออกไปแล้วคุณเอกนิติก็คงจะมารับไอ้เรื่องของแลนด์บิดไปว่าต่อครับ
1: ครับเพราะนอกจากไอ้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ถูกพูดถึงเยอะมากนะผมเห็นอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยท่านก็ออกมาพูดหลายครั้งอ่ะท่านก็เตือนท่านก็ดูให้ดีๆนะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกสัตว์น้ำพวกอะไรต่างๆนานามันจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆคุณธรเขาอาจารย์ธรเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะเขาก็มีพวกแบบข้อมูลวิชาการอะไรเอามาเปรียบเทียบด้วยนะว่าเนี่ยมันจะกระทบนะใช้ตัวเลขที่อาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์หน้าดินเขาเคยลงพื้นที่สำรวจเขาบอกว่าเอาเฉพาะหน้าดินก่อนจะมีสัตว์อยู่ที่ 1,685 ตัวต่อตารางเมตรและตรงนั้นมัน32ล้านตารางเมตรจะได้จำนวนสัตว์หน้าดินที่สูญเสียไป 53,953 ล้านตัวอันนี้แค่สัตว์หน้าดินนี่คือสิ่งที่อาจารย์ก็จริงๆอาจารย์ธรนี่เขาโพสต์เป็นซีรีส์เลยนะมีหลายโพสต์มากแต่นี่ไอ้เรื่องชีวิตส่งชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็กังวล
0: ครับ
1: แต่ตัวเลขของรัฐเนี่ยเอ๊ะทำไมผลวิจัยผลศึกษามามันกระทบแค่หลักพันล้านตัวแต่ทำไมจากนักวิชาการมามันจะกระทบสัตว์ 50,000 ล้านตัวอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้รวมพวกสัตว์แมลงอะไรด้วย
0: เมกะโปรเจกต์ของไทยก็ทุกโครงการอ่ะลงไปตรงไหนสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ต่อสู้หนักหน่วงมากแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านการไปกระทบต่อวิถีชีวิตการทำมากินอะไรเขาเนี้ยก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่สองเรื่องส่วนคนที่อยู่ไกลออกมานะไกลออกมาจากประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไกลออกมาจากเรื่องผลกระทบเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยปมสำคัญเลยเวลาพูดถึงเมกะโปรเจกต์ก็จะพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันผมก็ว่ามันก็มีสามปมนี่แหละนะพอยกมาโดยที่ยังไม่ต้องไปดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ไงนะไปหยิบยกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์โอ้การลงทุนเป็นแสนล้านล้านล้านเป็นแสนล้านอะไรเงี้ยนะเราก็จะมองเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนักหน่วงไหมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านเขาอย่างไรแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันจะไปปราบปรามอะไรกันยังไงจะไปแก้จะไปป้องกันกันยังไงสามเรื่องรู้สึกทางนิด้าเขาไปสำรวจเขาก็ถามสามเรื่องนี้ชาวบ้านก็ตอบมาเนี่ยอันแรกเลยก็เรื่องสิ่งแวดล้อมที่สองวิถีชีวิตอันที่สามก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็เป๊ะๆอยู่สามเรื่องใหญ่ๆที่คนเขากังวลกันนะ
1: คร
0: ับแต่สรุปหัวใจสำคัญผมว่าอยู่ที่เรื่องของทำไปแล้วตกลงลูกค้าจะมีไหมนะผมมันอยู่ตรงนี้นะคือให้โครงการมันคุณไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีอะไรยังไงช่วยเหลือชาวบ้านเขาไปคุยเรื่องอะไรแต่เอาเข้าจริงแล้วมันทำแล้วลงทุนไปขนาดนี้แล้วไม่รู้ลูกค้ามาหรือเปล่าด้วยมั้งผมว่าเกล็ดกระดุมกัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วนะ
1: คร
0: ับเสียเวลาเปล่าคือถ้ามันคือรู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยแล้วไปทุ่มเทศึกษาทำงั้นมันดูแล้วมันเสียเวลาเปล่าประโยชน์เสียค่าใช้จ่ายด้วย
1: ครับเพราะผมเห็นนะไอ้ผลศึกษาสภาพัฒน์เนี่ยขนาดคลองไทยนะที่บางคนให้ถ้าขุดเนี่ยแล้วเขาจะไม่ใช้ช่องแคบมะละกาจะมาทางนี้เลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่แน่ด้วยนะเพราะว่าม
0: ีขนาดว่าไม่ต้องถ่ายสินค้าขึ้นลงด้วยใช่ไหม
1: คือใช่คลองไทยนี่ไม่ต้องขนนะ
0: เอาเรือล่องมาได้เลยอ่ะแบบคลองปานามาคลองสุเอซเลย
1: ครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ยบางทีเรือนานาชาติบางชนิดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มาแล่นทางนี้นะผลประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันก็อาจจะเป็นแค่โอเคแล่นผ่านไปนะครับสินค้าต่างชาติจำนวนหนึ่งจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาใช้พื้นที่ของเราคืออาจจะแค่แล่นผ่านแล่นผ่านแต่ว่ามันไม่ได้มามีการก่อเกิดทางเศรษฐกิจอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีผลสำรวจมาที่เหมือนกับมันต้องคิดเป็นมิติให้ดีๆแต่คนฝั่งที่เขาเห็นด้วยนะเขาก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปคิดว่ามันแค่จุ๊บแล้วก็เอามาขนส่งจากตะวันตกไปตะวันออกแต่เราจะกลายเป็นหับในการกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนด้วยหรือว่าจะเป็นภูมิภาคทางโอเรนทัลทางตะวันออกขึ้นไปทางจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่เขาก็เลยว่าเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยต้องศึกษาเพิ่ม
0: ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรก.กู้เงิน 400 ล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่ง plus รอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้

0: เรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทะเลอันดามันอันหนึ่งในช่วง 6-8 พฤษภาคมนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
9: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: Ladies and Gentlemen it's

0: my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: บางเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เราไม่ได้อ่านแต่เราจะพาคุณไปฟังแก่นความคิดจากหนังสือหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สอนชีวิตจากปรัชญาหรือเรื่องตลกลี้ลับนวนิยายขายดีในทุกๆวันกับรายการสวนอักษร7วัน7แนวติดตามสวนอักษรตี4ถึงตี5พร้อมเรื่องเล่าดีๆให้คุณทุกวันทาง MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ก้านาฬิกา9นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกับคุณเอกพรและผมไพศาลกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: วันนี้ประชุมครม.มีประเด็นที่สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณผลิตวัชระสิงห์เขาบอกว่าให้จับตานะโดยโพสต์ใน Facebook ของคุณผลิตเขาว่าให้จับตาประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้5พฤษภาคมกฎหมายใดจากสภาชุดที่แล้วจะได้ไปต่อหรือถูกปัดตก
5: ครับ
4: โดยจะขอยก8ตัวอย่างปัญหาที่จะแก้ไขได้ยากขึ้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ไปต่อเช่นฝุ่นมลพิษค่าครองชีพสวยใบอนุญาตคุณผลิตเขาบอกว่าอยากชวนพี่น้องประชาชนจับตาดูกันว่าวันนี้5พฤษภาคมที่ประชุมครม.จะมีมติรับรองให้กฎหมายฉบับใดบ้างที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วให้ได้ไปต่อเนื่องจากมีหลายฉบับที่ตนเองและพรรคประชาชนเคยร่วมกันเสนอเข้าสภาและเห็นว่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างปัญหาที่จะยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยและจะถูกแก้ไขได้ยากขึ้นหากครม.ไม่มีมติให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ไปต่อคือ 1. เรื่องค่ามือถือที่แพงขึ้นอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงและค่า GP ที่สูงขึ้นค่า GP นี่ค่าอะไร
6: ก็ค่าคอมมิชชั่นนะ
4: อ๋อ
6: คอมมิชชั่น
4: ค่า GP ที่สูงขึ้นเพราะการแข่งขันที่ถูกที่ผูกขาดและถูกกดทับซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าอันเนี้ยถ้าครม.ไม่เห็นชอบจะตกเลยแต่ว่าถ้าเห็นชอบก็จะไปพิจารณาต่อในสภานะ สองสุขภาพที่แย่ลงจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ฝุ่น PM 2.5 และการปล่อยสารมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบอากาศสะอาดและพรบ PRTR สามกระบวนการขอใบอนุญาตที่ล่าช้าซ้ำซ้อนและเปิดช่องให้มีการเรียกสินบนเพื่อแลกกับความสะดวกซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบอำนวยความสะดวกขยานน้อยชื่อคงยาวกว่านี้นะ 4. โอกาสที่ขาดไปในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันโดยไม่ต้องให้ถูกฟ้องล้มละลายก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบล้มละลายนะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะ 5. วันลาเวลาพักผ่อนค่าล่วงเวลาที่ไม่เพียงพอจากสัญญาจ้างที่คุ้มครองแรงงานต่ำกว่ามาตรฐานสากลซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองแรงงาน 6. โครงสร้างการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาที่ลดทอนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ด้านการศึกษา 7. การดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยกันมาหลายรุ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบคืนความเป็นธรรมเรื่องที่ดินและ 8. กระบวนการยุติธรรมที่เสี่ยงจะไม่เสมอภาคกันระหว่างทหารพลเรือนในคดีทุจริตคดีซ้อมทรมานซึ่งเกี่ยวข้องกับพรบธรรมนูญศาลทหารคุณผลิตบอกว่าหากมีร่างใดที่เราเห็นว่าควรได้ไปต่อแต่ครม.ไม่มีมติยืนยันในการประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมนี้ตนและพรรคประชาชนจะใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านในการซักถามตัวแทนจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสรค.ถึงเหตุผลเพื่อพิจารณาเสนอให้ครม.ทบทวนการตัดสินใจเนื่องจากครม.ยังสามารถมีมติได้ในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่12พฤษภาคมนี้ซึ่งจะยังคงทันกรอบเวลาที่ถูกกำหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญว่าครม.จะต้องมีมติภายใน60วันหลังการประชุมรัฐสภาครั้งแรกซึ่งทุกฉบับจะครบในวันที่14พฤษภาคมนี
6: ้ครับก็อันที่ได้ผ่านไปต่อแน่ๆนะที่ผมเห็นสัญญาณจากรัฐบาลชัดเจนคือพรบอากาศสะอาดนะเพราะเห็นคุณกรวีปริศนานันทกุลนะประธานวิปรัฐบาลและผมก็เห็นฝั่งสบด้วยนะเขาก็ออกมาพูดจี้มาอยู่ว่าให้เอาให้ทัน
4: อ
6: ันเนี้ยที่แน่ๆผมเชื่อว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยได้ไปต่อแน่นอน
4: ครับ
6: แต่ฉบับอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจ
4: ไม่ยังไม่เห็นท่าที
6: ใช่ไหมยังไม่เห็นท่าที
4: เมื่อวานนี้คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการยืนยันร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะพรบอากาศสะอาดบอกว่าทางวิปรัฐบาลได้ประสานกับทางครม.เรื่องการยืนยันกฎหมายเชื่อว่าครม.จะพิจารณาอย่างรอบด้านและเสนอเข้ามาให้ทันภายในกำหนดเวลาอยู่แล้วแต่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่12พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเดดไลน์ส่วนกรณีที่คุณผลิตวัชระศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีการยืนยันมาภายในวันที่5พฤษภาคมคือวันนี้เนี่ยจะเชิญเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปชี้แจงในวิปฝ่ายค้านว่าทำไมกฎหมายถึงยังไม่อนุมัติเห็นชอบนะด้วยเหตุนี้เนี่ยจะสุ่มเสี่ยงทำให้กฎหมายถูกปัดตกไปโดยอัตโนมัติหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่น่าเป็นกังวลนะต้องรอความชัดเจนจากการประชุมครม.ว่าจะมีมติแบบไหนอย่างไรเชื่อว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่กำลังพิจารณาส่วนใหญ่จะได้รับการยืนยันจากครม.เข้ามาส่วนจะเป็นวันที่15พฤษภาหรือ12พฤษภาเป็นอำนาจครม. 55กันเลยฮะ52ยังทันนะครับ
6: ครับมีคุณผู้ฟังนะครับได้ส่งข้อความมาบอกว่าถ้า GP แต่การบริการธุรกิจสื่อสารเนี่ยน่าจะหมายถึง gross profit gross profit
4: อ๋อโอเค
6: ครับจริงๆก็คือกำไรขั้นต้นหรือค่าคอมนั่นแหละความหมายใกล้เคียงกันคร
4: ับ โอเคฮะตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจับตาวันนี้แต่วันนี้เข้าใจว่าไม่น่าจะมีนะ ผมคิดว่าคงไม่ได้ครบทุกฉบับหรอกที่รัฐบาลเขาจะให้ไปต่อนะคิดว่าคงไม่ได้ครบทุกฉบับอย่างผมฟันธงไว้เลยไอ้เรื่องที่จะให้ทหารขึ้นศาลพลเรือนเนี่ยในคดีทุจริตกับคดีไอ้ซ้อมทรมานเนี่ยนะคิดว่าไม่ตกส่วนฉบับอื่นๆนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีฉบับไหนบ้างที่จะได้ไปต่อแต่พรบอากาศสะอาดเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐมนตรีหลายท่านให้สัมภาษณ์นายกให้สัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นนะคุณสุชาติชมกลิ่นนี่บอกสื่อถามว่าจะให้ผ่านโอ้ต้องผ่านอยู่แล้ว
6: คร
4: ับ เดี๋ยวพูดอย่างนี้นะบอกต้องผ่านอยู่แล้วต้องเห็นชอบอยู่แล้ว
6: คือใครไม่เห็นชอบเนี่ยผมบอกเลยว่าจะโดนทัวร์ลงอย่างหนักเพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่โอ้โหฝุ่น PM 2.5 นี่แย่มากนะคือปีที่แล้วที่มันผ่านในชั้นสภาล่างเนี่ยก็ดีใจกันนะแต่พอมันยังไม่ทันผ่านสภาบนมันเดินยุบสภาก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดผ่านไปเนี่ยมันจะได้มีการบังคับใช้การลงโทษอะไรที่มันจริงจังกว่านี้คนจะได้ไม่รู้จะกลัวมากขึ้นหรือเปล่าอากาศมันจะได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็คือตามความคาดหวังครับ
4: ก็คือรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าให้ผ่านแต่อาจจะไปตกในที่ในส่วนของวุฒิสภาหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะเพราะว่าหลายคนแม้กระทั่งคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าแต่ยอมรับว่ามีรายละเอียดหลายๆอย่างนะที่มันยังดูแล้วมันยังมีปัญหาอยู่มากสื่อก็ถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบอกโอ้ยผมไม่อยากไปหยิบยกรายละเอียดเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างนายทุน
6: ม
4: ันก็แสดงว่ามันยังมีพวกกลุ่มทุนอะไรต่างที่เขาคงจะร้องมาว่าโอ้โหถ้ามีผลบังคับใช้เขาตายแน่รวมทั้งหน่วยราชการทั้งหลายด้วยนะจำนวนไม่น้อยเลยบอกว่าโอ้โหถ้าพรบแบบอย่างนี้มาเนี่ยเขาปฏิบัติลำบากเพราะมันคงมีกฎเกณฑ์อะไรออกมาเยอะที่จะต้องให้มีการดำเนินการ
6: แต่มันก็อย่างนี้แหละฮะอะไรเพื่อสุขภาพเพื่อมาตรฐานที่ดีเนี่ยมันก็จะนำพาซึ่งความยุ่งยากในการปฏิบัติอยู่แล้ว
4: ใช่
6: นะ
4: เ
6: รื่องปกติก็ต้องทำแหละ
4: ครับ
6: อ
4: ้าวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นประเด็นเรื่องการเมืองที่นอกเหนือจากประชุมครม.แล้วก็คุณบริษเขาก็ชี้ช่องว่าจับตาดูเรื่องกฎหมายสำคัญสำคัญที่ตกค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วตกค้างจากสภาชุดที่แล้วนะซึ่งยังถือว่าผ่านมาในระดับที่สามารถไปต่อได้ถ้าครม.เห็นชอบนะ
6: ครับ
4: ดูเรื่องอื่นกันต่อครับ
6: ครับก็เรื่องเวทีผู้ว่ากทม.เนี่ยก็นะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าคุณไพศาลได้สังเกตเห็นหรือเปล่าว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มันมีการแย่งชิงพื้นที่สื่อแย่งซีนนะจะพูดง่ายๆกันอย่างเลือดเย็นนะสำหรับตัวผมนะคือเราจะเห็นแคมเปญของพรรคประชาชนนะที
4: ่กรุงเทพง่ายๆ
6: ขึ้นป้ายบิลบอร์ดขึ้นป้ายบิลบอร์ดกันไปเตรียมเปิดตัวผู้สมัครของพรรคที่เขาว่ากันว่าจะเปิดวันเนี้ย5เดือน5ใช่ไหม5โมงเย็นชั้น5ของ3ย่านมิตรทาวเลย
4: ครับ
6: เขาเอาเลข5มาเป็นแคมเปญ
4: เขาถูกโฉลกกับ3ย่านมิตรทาวนะพรรคประชาชนนะ
6: ครับ
4: เขา
6: ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก็จะใช้ที่นี่ใช่ครับคือเราเห็นเขาเปิดแคมเปญคือเราถ้าใครตามข่าวจะพอรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเปิดตัวดร.โจก็เป็นแคมเปญที่อุ่นเครื่องมาเตรียมพร้อมสำหรับในการเปิดตัวจริงๆวันอังคารเริ่มแคมเปญวันเสาร์วันอาทิตย์แต่สังเกตเห็นไหมฮะว่าก่อนหน้านี้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่เคยประกาศอย่างชัดเจนเลยแต่เรารู้กันแหละว่าท่านลงอยู่แล้วแต่ไม่เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่กลายเป็นว่าพอพรรคประชาชนเปิดแคมเปญนี้ปุ๊บเนี่ยคุณชัชชาติก็โพสต์ลง Facebook เลยนะกรุงเทพง่ายๆอะไรเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพง่ายไอ้ทำต่ออะไรของท่านเนี่ย work work work อะไรสักอย่างนึงเนี่ยคนคือเมืองคือคนคือการโพสต์รอบนี้มันแปลว่าผมประกาศตัวลงผู้ว่ารอบนี้อย่างชัดเจน 100% คือถ้ามองในแง่แคมเปญการสื่อสารนะนี่คือการทำที่ฉลาดในแง่ที่ว่าก็คือภาษีทุกอย่างเราต้องยอมรับว่าผู้ว่าชาติดีกว่านะดีกว่าทุกคนเลยที่ลงสมัครในรอบนี้ ด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ดูแล้วภาพเพิ่มอะไรต่างๆก็ดูได้เปรียบ
4: ครับ
6: คู่แข่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยณตอนนี้ที่หลายๆคนเชื่อก็คือจากพรรคประชาชนเพราะด้วยความที่เขาก็ได้ส.ส.ทุกเขตนะฮะของกรุงเทพแต่บอกน่ากลัวที่สุดจะสู้ได้ไหมก็อีกประเด็นหนึ่งนะแต่ถ้าน่ากลัวที่สุดหลายๆคนยังมองตรงนี้หลายคนยังมองพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแต่ท่านยังไม่เปิดตัวพอยังไม่รู้ตัวบุคคลก็เลยไม่แน่ใจแต่เป็นว่าเนี่ยพอคู่แข่งพรรคประชาชนพอเขาเริ่มแคมเปญปุ๊บผู้ว่าชัดชาติประกาศลงเลยมันขโมยซีนได้เยอะมากจากจุดสนใจจะเป็นว่าเฮ้ยวันที่ห้าจะมีแคมเปญอะไรคนที่ไม่รู้ก็เฮ้ยจะเป็นใครนะแต่คนที่รู้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นดร.โจแต่การที่คุณชาชาติลงแบบนี้โอ้โหตุ้ม
4: ผู้ว่าชาติน่าจะประกาศหลังวันที่20น่าจะประมาณ22 23นะ
6: ครับ
4: มิถุนพฤษภานี้เพราะว่ากกต.เขาจะเปิดรับสมัครวันที่28
6: ครับ
4: 28 2930 31 1ถึงวันที่1มิถุนาแล้วเลือกตั้งเลือกผู้ว่า28มิถุนายน
6: ครับ
4: คุณชัดชาติเขาจะเปิดเมื่อเขาพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาพ้นจากตำแหน่งเข้าใจว่าจะเป็น21พฤษภา
6: คร
4: ับก็คงจะเปิด22อะไร22 23ประมาณนี
6: ้ครับแต่ทันทีที่โพสต์เนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วคุณไพศาล
4: อ๋ออันนี้เป็นที่รู้กันยังไงก็ลงแน่นอนฮะผมคิดว่าสู้กันเนี่ยหลักๆก็คงจะ3ท่านนี่แหละคุณอาจารย์ชัดชาติแล้วก็ดร.โจพรรคประชาชนแล้วก็ตัวแทน
6: ประชาธิปัตย์ครับ
4: ที่พอเราดูแล้วพอจะเห็นฐานเสียงอยู่ส่วนท่านอื่นๆที่ลงก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนี่ก็ฐานเสียงพรรคพลังประชาชนนะ
6: ครับ
4: แล้วก็มีคุณอะไรที่เคยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนอีกคนนึงอ่ะ
6: มี
4: ที่มาลงเห็นว่าประกาศตัวจะลงด้วยอะไรพันวิชาติกุล
6: อ๋อใช่ใช่
4: นามสกุลพันวิชาติกุลนะ
6: แล้วมีติ่งมาริกา
4: แล้วก
6: ็ติ่ง
4: คุณติ่งมาริกาอันนี้ก็ไม่รู้จะยังยืนยันอยู่หรือเปล่านะก็ยังไม่ประกาศถอนตัวเขาก็เอารวมว่าอยู่เดินหน้า
6: คร
4: ับ เต้มงคลกิจก็เห็นว่าสนใจแต่ว่าเจ้าตัวไม่ลงจะส่งตัวแทนลงไม่รู้ใครจะส่งใครลงอะไรก็ประมาณนี้แต่ว่าหลักๆผมก็คิดว่าอยู่กับสามคนนี่แหละ
6: คร
4: ับ ประชาชนซึ่งที่ต้องให้ดร.โจเนี่ยผมก็ว่าชื่อเขาก็ไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักกันมากมายนะแต่ในฐานะที่พรรคประชาชนเขาได้ส.ส.ยกกรุงเทพเนี่ยก็ไอ้คะแนนพรรคของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแข็งแกร่งมาก
6: ครับผมเนี่ยสนใจประชาธิปัตย์มากว่าในยุคนี้เนี่ยจะส่งใครมาคือผมเห็นทางเดลินิวส์นะเขาก็ไปรวบรวมสถิติคนที่ลงผู้ว่าในนามประชาธิปัตย์มา10ครั้งเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างสมัยแรกๆเนี่ยก็มีคนแรกคุณธรรมนูญเทียนเงินที่ชนะการเลือกตั้งคนที่2คุณชนะรุ่งแสงปี28อันนี้ได้ที่2คนที่3คุณประวิตรรุจิรวงศ์ปี33แพ้ได้อันดับ3อันดับ4คุณพิจิตรรัตกุลปี35ก็ได้อันดับ3คนที่5บิ๊กหอยประวัติชัยสัจกุลปี43อันนี้ก็ได้อันดับ3แต่ในช่วงหลังนี่แหละฮะคนที่6อภิรักษ์โกสายโยธิน
4: อ
6: ันดับ1แล้วก็สมัย2ก็ชนะอีกนะครับคนต่อไป
4: คุณชาย
6: สุขุมพันธ์
4: สุขุมพันธ์ก็ได้ต่ออ
6: ันดับ1แล้วก็
4: ปัดคอง
6: สมัยสองก็ชนะอีกแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยเพราะคุณอัศวินขวัญเมืองเป็นการแต่งตั้งเป็นการแต่งตั้งแล้วก็มีดร.เอสุชาชวีก็ยังได้ที่สองแม้ว่าจะแพ้เยอะนะเพราะคุณชัดชาติเขาได้เกินล้านเสียง
4: คุณชัดชาติเขาได้ไปห้าเกินครึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง
6: ครับ
4: คือเรียกว่าชนะก็แบบถล่มทลายแลนสไลด์
6: คะแนนทุกคนรวมกันยังแพ้
4: คุณชัดชาติใช่แกเกิน 50% นะเอ๊ะมีข่าวที่น่าสนใจนะ เมืองไทยไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้แม้เราจะมีกฎหมายที่อ้างว่าเก็บภาษีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครอบครัวผู้ก่อตั้งซัมซุงผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศ ว่าได้ชำระภาษีมรดกจำนวน12ล้านล้านวอนหรือประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทไทยก็คือ 262,000 ล้านบาทเสร็จสิ้นแล้วถือเป็นการเสียภาษีมรดกจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ประธานอีแจยองคนที่เคยติดคุกนี่ใช่ไหมลูกชายที่เคยถูกติดคุกข้อหาติดสินบนและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวประกอบด้วยมารดาฮงราฮีและน้องสาวอีบูจินและอีซอยอนประกาศว่าได้ชำระเงินภาษีจำนวนดังกล่าวเป็นงวดรวมทั้งสิ้น6งวดตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาภาษีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมรดกที่ทิ้งไว้โดยอดีตประธานอีคุนฮีซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ซัมซุงเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้หรือที่เรียกว่าแชโบซึ่งดำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมหนักการก่อสร้างและบริการทางการเงินอีคุนฮีทิ้งมรดกเอาไว้รวมทั้งหมด26ล้านล้านวอนซึ่งรวมถึงหุ้นอสังหาริมทรัพย์และงานศิลปะในขณะนั้นครอบครัวอีกล่าวว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ตามปกติของพลเมืองซัมซุงยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าครอบครัวผู้ก่อตั้งได้ชำระเงินภาษีงวดสุดท้ายแล้วโดยระบุว่าจำนวนเงินดังกล่าวเทียบเท่ากับประมาณ1เท่าครึ่งของรายได้จากภาษีมรดกทั้งหมดของเกาหลีในปี2024อัตราภาษีมรดกเกาหลีใต้อยู่ที่ 50% ครับนั้นจัดว่าสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกคือมีกองมรดกเท่าไหร่คุณต้องจ่ายครึ่งหนึ่งอ่ะ
6: โหดมากนะ
4: คือคุณจะไปคุณจะแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยกันนักหนาเอาเข้ารัฐมาก่อนครึ่งหนึ่งนะฮะ
6: ได้มรดกหมื่นล้านก็โดนเหลือ 5,000
4: 5,000 เอาไปต่อยอดคุณจะเป็นต่อชีวิตคุณได้อยู่แล้วการจัดเก็บภาษีครั้งนี้เป็นการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนเพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของตระกูล E ในการที่จะรักษาอำนาจควบคุมซัมซุงไว้ส่วนหนึ่งของมรดก E คุณ E เนี่ยซึ่งรวมถึงคอลเลกชันงานศิลปะของปราโบปิกัสโซและซาวาดอร์ดาลี่ได้ถูกบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและองค์การวัฒนธรรมอื่นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี
6: เอาไม่ต้องเสีย
4: เอาไปตั้งโชว์แล้วก็เขาก็เขียนชื่อไว้อยู่นะบริจาคโดยตระกูล E อจะตระกูล E มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันมากกว่า 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐตามข้อมูลดัชนีมหาเศรษฐีโลกโดยบลูมเบิร์กความมั่งคั่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการชิปคอมพิวเตอร์จากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอันนี้ก็อ่านข่าวให้ฟังๆดูบ้างว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดในประเทศไทย
6: ของไทยนะฮะของไทยเนี่ยเราได้ร้อยล้านเนี่ยคือไม่ต้องเก็บแต่ถ้าเกินมาเนี่ยสำหรับบุปการีผู้สืบสันดานก็เสียภาษี 5% สำหรับบุคคลทั่วไปก็ 10% เท่านั้นเกาหลีเขาอัด
4: 50%
6: ขนาดของเรา 5% 10% เรายังไม่ค่อยอยากจะจ่ายกันเลย
4: เราจ่ายแล้วก็จ่ายเลยมีร้อยล้านก็จ่ายไปถือคนละนิดคนหน่อยไม่ต้องเสียหมด
6: ครับ
4: เพราะว่า
6: ไม่ก็ค่อยๆ
4: จะผู้รับเขาเก็บจากผู้รับคุณรับเท่าไหร่จ่ายตามสัดส่วนนั้นเขาไม่ได้เก็บจากกอง
6: เขาผ่อนจ่ายหรือไม่วันนี้เขาผ่อนให้ค่อยๆให้
4: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
6: ครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่น ข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
8: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
7: ฮะ
8: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
7: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
9: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
10: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
9: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
11: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สวัสดีค่ะ 9:35 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่5 พฤษภาคม 2569นะคะเจอกันหลังจากที่หยุดยาวตลาดหุ้นก็ปิดไป4วันนะคะเมื่อวานเราอัปเดตข่าวไปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาวิเคราะห์หุ้นกันด้วยนะคะอยู่กับแก้มปิญญาภัทรด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะพี่นง
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเรียกได้ว่าเดือดนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้คำว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั้นได้มีการเริ่มโจมตีกลับมาอีกรอบหนึ่งเราสามารถพูดแบบนั้นได้เลยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยสมรภูมิก็ไปอยู่ที่ตรงช่องแคบฮอร์โมสนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราเล่ากันแล้วนะคะว่าอเมริกานี่มีการเปิดปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมนะคะโดยอ้างบอกว่าจะมีการคุ้มกันเรือที่จะใช้ผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะในขณะที่ท่าทีของอิหร่านก็บอกว่าถ้าอเมริกาทำแบบนั้นนะคะถือว่าเป็นการแทรกแซงนะคะเพราะว่าตรงฮอร์โมสนั้นอิหร่านนั้นกำกับอยู่นะควบคุมอยู่นะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นก็จริงๆด้วยนะคะก็เกิดการเทสระบบเกิดขึ้นนะคะ ทั้งสองฝ่ายตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการโจมตีเรือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเคลมนะคะว่าโปรเจกต์ฟรีดอมของเขาเนี่ยสามารถที่จะคุ้มกันเรือที่แล่นผ่านฮอร์โมสได้นะคะบอกว่าเรือที่อยู่ในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็สามารถผ่านได้อย่างปลอดภัยนะคะอาจจะมี1ลำนะคะก็คือของเกาหลีใต้นะที่ไม่ได้เป็นส่วนของโปรเจกต์ฟรีดอมของเขานะคะแล้วก็ถือได้โอกาสเลยก็เลยบอกว่าเอ๊ะอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เรือสินค้าของเกาหลีเนี่ยจะมาเข้าร่วมในภารกิจนี้ด้วยกันนะคะก็ปรากฏว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าเรือที่อยู่ภายใต้โปรเจกต์นี้เนี่ยสามารถที่จะผ่านฮอร์โมสแล้วแถมยังโจมตีเรือลำเล็กนะคะที่เรียกว่าเรือเรือเนี่ยทั้งหมดของอิหร่านเนี่ยได้7ลำด้วยกันนะคะนี่เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ทางอิหร่านเองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีข่าวนะไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของอิหร่านนะคะซึ่งในทางฝั่งของอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการโจมตีนะคะเป็นเรือ2ลำนะคะถูกขีปนาวุธโจมตีเข้าไปนะคะขณะที่แล่นใกล้กับท่าเรือจัสนะคะเป็นเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือรบของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าก็จะผ่านช่องแคบฮอร์โมสอิหร่านก็เลยยิงขีปนาวุธ2ลูกนะคะทำให้ทั้งเรือทั้ง2ลำดังกล่าวนั้นก็ล้มเลิกความพยายามในการผ่านช่องแคบฮอร์โมสนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ทาง UAE นะคะก็มีการถูกโจมตีที่ท่าเรือแถวๆฟูจายว่าด้วยกันนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยในฝั่งของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นก็ได้ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงนะคะกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนแล้วก็ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงที่อันตรายและยอมรับไม่ได้ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงเสถียรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของ UAE อีกด้วยนะคะซึ่งUAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดนหลายครั้งนะคะรวมถึงบริเวณเขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูจายร่านั้นรายงานข่าวก็บอกว่ามีชาวอินเดีย3คนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะคะอันนี้ก็รายงานให้ฟังก่อนเกี่ยวกับอุณหภูมิในฮอร์โมสซึ่งเดือดเลยนะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาในตลาดเงินตลาดทุนกันนะคะ
1: ค่ะก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดของฝั่งสหรัฐนี่ก็พุ่งกันนะคะทำท่าจะไปออลไทม์ไฮกันอยู่ดีๆนะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูประกาศงบประกาศผลประกอบการนะคะแล้วก็หุ้นเทคนี่กลับมาวิ่งกันคึกคักนะแต่ปรากฏว่าพอมามีสถานการณ์เรื่องของความตึงเครียดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่ามีการโจมตีกันไปมาแล้วอิหร่านก็มองว่านี่คือเหมือนกับเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยเนี่ยมันก็ทำท่าว่าการเจรจา ครั้งต่อไปที่ตอนแรกคุยกันว่าเริ่มส่งข้อเสนอกันไปมาแล้วทำท่าเหมือนจะมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้เนี่ยกลายเป็นว่ามันกลับมาตึงอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ดาวโจนส์ลบไป 1% กว่าๆเลยนะคะปิดที่ 48,941 จุดลบไป 1.13% S&P 500ก็ลบ 0.41% นะคะส่วน Nasdaq ก็ลบ 0.19% นะคะฝั่งของยุโรปก็แดงๆเหมือนกันนะปิดตลาดไปในส่วนของ DAX เยอรมนีเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าดัชเยอรมนีปิดลบไป 1.24% นะคะส่วนของ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะก็ลบไป 1.71% นะคะฟุตซี่100นี่ยังคงปิดทำการไปนะคะก็เลยยังไม่มีอัปเดตมานะทีนี้มาดูฝั่งของเอเชียนะคะญี่ปุ่นยังไม่มีอัปเดตนะคะในส่วนของจีนก็เช่นกันนะแต่ว่าหางเสงนี่เปิดมาแล้วก็ลบ 0.7% นะคะเกาหลีใต้วันนี้ก็ปิดใช่ไหมพี่นง
2: ตลาดที่ยังปิดอยู่นั่นก็คือญี่ปุ่นเกาหลีปิดวันอธิปไตยกับวันเด็กนะเหมือนกันเลยเกาหลีกับญี่ปุ่นนะส่วนจีนวันนี้ปิดเป็นวันแรงงาน
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นฮ่องกงก็เปิดอยู่นะคะก็กลับแดงๆนะคะ
1: ค่ะก็ตลาดหุ้นเนี่ยดูเป็นในทิศทางลบกันไปเนาะแล้วก็ฝั่งของไทยเราเองนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าก็ลุ้นๆกับหุ้นเดลต้าว่าจะมาช่วยพยุงตลาดได้หรือเปล่าเนื่องจากว่า เขาหลุด Trading Alert แล้วนะคะที่ติดจนถึงสิ้นเดือนเมษายนใช่ไหมคะที่ต้องใช้แคชนะแต่ว่าพอหลุดมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่หุ้นเทคของฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาขึ้นมาดีเนี่ยมันจะเป็นแรงส่งได้หรือเปล่านะคะแต่สถานการณ์ทั่วโลกมันดูไม่ค่อยดีเนาะมันก็น่าจะแบบมีความยั้งมือเวทแอนด์ซีกันอยู่เหมือนกันนะคะในโซนของเอเชียเช้านี้ที่เราเห็นเนี่ยเท่าที่เปิดมาก็เป็นสีแดงกันนะไต้หวันก็เหมือนกันแต่ว่าลบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
2: ค่ะก็ถ้าดูรายเดือนนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นทั้งภาคฝั่งของเอเชียนะคะรายเดือนคือตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เรียกได้ว่าตลาดหุ้นที่โดดเด่นที่สุดก็ว่าได้เลยคือเกาหลีนะซึ่งอันนี้ถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะเรือเกาหลีเนี่ยที่โดนยิงนะเป็นเรือนะชักธงปานามาแต่ว่าเป็นบริษัทเป็นเรือของเกาหลีชื่อ HMM นามุนะคะอันนี้โยงกลับมานะตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ได้รับผลตอบแทนน่าจะดีที่สุดของโลกเลยแหละตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ Year to date นั้นบวกไปถึง 64% เลยนะแต่ว่าถ้าเฉพาะเมษายนเนี่ยบวกไป 29% นะคะในขณะที่อีกหนึ่งตลาดที่ผลตอบแทนโดดเด่นนะคะก็คือไต้หวันนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บวกไป 40% แล้วก็เฉพาะเดือนเมษายน 25% นะคะในขณะที่ถ้าเทียบกับ MSCI All Market นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บวกไป 18% นะคะแต่ว่าเฉพาะเดือนเมษายนก็บวกไปละ 16% อันนี้เราพูดถึงภาพที่จะบอกว่าตัดกันก็ได้นะคะกับสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะหุ้นนั้นบวกไปได้นะส่วน S&P 500กับ Nasdaq ก็เคลื่อนไหวอยู่แถวๆ All Time High เช่นเดียวกันนะคะส่วน Set Index ของเราเองนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่มบวกไป 18% เฉพาะเดือนเมษายนนั้น Set Index ก็บวกไปเกือบๆ 3% อยู่เหมือนกันนะคะ 2.7% นะคะก็เดี๋ยวรอมาดูกันนะว่าวันนี้เปิดตลาดวันที่5เดือน5ด้วยนะวันที่5
1: ด้วยช้อปปิ้งหรือเปล่า
2: จะช้อปปิ้งหรือเปล่าน
1: ะจะ
2: เซลล์อินเมย์ประเดิมเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะก็น่าสนใจนะคือเราไม่มีเกาะติดข่าวเนื้อเราสามารถลงรายละเอียดได้มากขึ้นนะอย่างเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยผลประกอบการของที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีหุ้นแพลนเทียเน
1: า
2: ะซึ่งเรียกได้ว่าสวยสดใสมากๆเลยนะคะถ้าไปทุบสถิตินะคะแล้วก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นไปถึง 85% กำไรเพิ่มขึ้นมาถึง4เท่าด้วยกันรวมไปถึงอีก1บริษัทก็คือ Grab เนาะกำไรก็พุ่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ถือว่าดีแต่ว่าก็ต้องรอติดตามเพราะว่าในข้อมูลผลประกอบการของ Grab ที่รายงานออกมานั้นก็บอกว่าถึงแม้ว่ากำไรพุ่งเนี่ยแต่ว่ายอดของการเรียกรถนะคะหรือว่าการส่งอาหารเนี่ย ก็ต้องติดตามเหมือนกับว่าอาจจะได้กำลังจะเริ่มได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์หรือว่าราคาพลังงานหรือเปล่านะคะก็อาจจะเริ่มที่จะมีสัญญาณแผ่วๆลงมาบ้างนะคะว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีอีกหลายบริษัทนะคะที่จะทยอยการประกาศผลประกอบการออกมานะอันนี้พูดถึงฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่นMcDonald'sดิสนีย์นะคะแล้วก็มีประเภทชิปด้วยนะอย่าง AMD เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะก็ส่วนในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะมาอัปเดตกันสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคือเราเห็นตลาดหุ้นในโซนฝั่งอเมริกาที่เมื่อคืนปิดไปสีแดงกันไปนะคะยุโรปก็ไม่ค่อยดีนะมีปัจจัยกดดันด้วยอาทิตย์ทรัมป์เขาขู่เขาจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ยุโรปเป็น 25% ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์ตึงเครียดที่ช่องแคบฮอร์โมสที่มันดูจะทวีความขัดแย้งมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงการที่ UAE ออกจาก OPEC OPEC Plus นะคะมันก็ช่วยให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันคือจากที่มันขึ้นไปสูงๆมันก็ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus จำนวน7ประเทศนะคะอันนี้คือหมายถึงหลังจากการถอนตัวของ UAE ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็คาดว่าจะตกลงเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันนะคะดังนั้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบพุ่งขึ้นไปมากนักแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะงวดเดือนมิถุนายนค่ะอยู่ที่104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ลบมา 1.95% ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์งวดเดือนกรกฎาคมค่ะอยู่ที่113 ดอลลาร์ 35 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ
2: ค่ะใช่ค่ะทีนี้งั้นมาเพิ่มเติมเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปราคาทองกันนะสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศนะคะสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยถ้าดูในช่องของค่าการตลาดก็สูงนะเหมือนที่เมื่อวานนี้รายงานให้ฟังนะคะในหมวดเบนซินโซฮอลก็3บาทกว่านะคะอย่างตัว E20 นี่3บาท60สตางค์ E85 3บาท59สตางค์นะคะโซฮอล91 3บาท35สตางค์ค่ะส่วนค่าการตลาดดีเซลนะคะอยู่ที่1บาท99สตางค์คือระยะหลังเห็นจะถ้าจะตั้งข้อสังเกตนะคะระยะหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นค่าการตลาดเนี่ยดีเซลเนี่ยเขาจะไม่ให้เกิน2บาทหรือถ้าเกินก็จะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ต่ำมากนะคะสำหรับดีเซลนะคะส่วนในส่วนของค่าการตลาดเบนซินโซฮอลเนี่ยก็ยังคือเหมือนเดิมก็คือว่ามันจะไปโป่งตรงเนี้ย3บาทกว่านะคะส่วนกองทุนนะคะกองทุนวันนี้เนี่ยมีการยืมเงินกองทุนมาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่1บาท32สตางค์ซึ่งก็ถือว่าลดลงอย่างมากเลยในช่วงพีคๆนะคะแต่ว่าตัว B20 เนี่ยยังยืมเงินกองทุนมาอุดหนุนถึงลิตรละ7บาท44สตางค์นะคะซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันแปลกๆนะคะปลายทางถูกกว่า6บาทนะคะแต่ว่าต้องยืมเงินกองทุนมาหนุนตั้ง7บาท50อะไรแบบนี้นะมันบิดเบือนหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนเบนซินโซฮอลเองก็ยังเป็นกลุ่มเดอะแบกอยู่นะคะก็ยังต้องหยอดกระปุกคืนกองทุนเข้าไปนะคะส่วนถ้ามาดูราคาหน้าโรงกลั่นนะคะตัวดีเซลวันนี้โค้ดอยู่ที่34บาท79สตางค์นะคะแล้วก็ตัวอื่นๆอย่างเช่นเบนซิน95นั้นอยู่ที่28บาท28สตางค์แล้วก็ค่าการกลั่นนะคะล่าสุดเฉพาะ5เดือน5วันของเดือนพฤษภาคมนะคะค่าการกลั่นอยู่ที่7บาท64สตางค์นะคะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็วันที่9เนาะที่จะครบการปรับลงนะสำหรับค่าการกลั่นระลอกแรกของท่านรัฐมนตรีเอกนัทนะคะแล้วก็จะมีการคุยกับโรงกลั่นแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งเริ่มวันที่10พฤษภาคมนะคะก็เป็นอีกระลอกที่2ด้วยอันนี้เป็นโครงสร้างราคาพลังงานในบ้านเราค่ะ
1: ค่ะคราวนี้ขยับไปดูราคาทองกันนะคะราคาทองก็อยู่แถวโซน 4,500 ดอลลาร์นะคะอย่างส่วนของ Gold Spot นะคะก็อยู่ที่ 4,543 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ปรับตัวขึ้นมา 0.5% นะคะคุณผู้ฟังมาดู COMEX กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะCOMEX สำหรับงวดเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4,551 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะบวกมา 0.41% นะคะทองไทยเมื่อวานนี้เนี่ย ปรับราคาไปทั้งหมด17ครั้งลบ650บาทนะคะส่วนเช้าวันนี้อัปเดตราคานะปรับไป2ครั้งแล้วนะคะก็ลบ50บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 7,150 บาทขายออกที่บาทละ 7,350 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,538 ดอลลาร์นะคะควรเงินบาทที่ 32 บาท 73 สตางค์นะคะช่วงนี้ก็บาทกลับมาอ่อนนะคะ
2: ใช่ค่ะนะแล้วก็ถ้ามาดูทองที่ร่วงลงมานะคะน้ำมันก็พุ่งขึ้นไปเมื่อวานนี้นะเกี่ยวกับสถานการณ์ฮอร์โมนนะคะถ้าดูค่าเงินมาดูดอลลาร์ดอลลาร์แข็งค่านะคะเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะโดยดัชนีดอลลาร์นั้นก็เพิ่มขึ้น 0.22% ค่ะมาแต่ที่ 98.37 นะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าถ้าเทียบกับเยนนะคะแล้วก็รวมไปถึงก็มีประเด็นที่นักวิเคราะห์ตอนนี้คาดการณ์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเสร็จเนาะดอกเบี้ยนอาจจะไม่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้หลังจากที่ได้ไปดูการลงมติของการประชุมเฟดรอบล่าสุดซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของประธานเฟดเจอโรมพาวเวลนั้นมติ8ต่อ4 8เนี่ยให้คงแต่ว่า4เนี่ยคือแยกเป็น2 3คนใน4คนเนี่ยอยากที่จะให้ขึ้นดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็คืออยากจะให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะถือว่าเป็นการลงมติที่เสียงแตกมากที่สุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศวันนี้ก็จะมีการประชุมครม.นะคะก็ท่านนายกยืนยันวันนี้น่าจะมีการพิจารณาพรกเงินกู้400ล้านบาทเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดแล้วก็การประเมินกันนะคะแล้วก็ข้อแนะนำด้วยไปพูดคุยกันเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอวดีคุณแก้มท่านฟังครับ
2: การมาแล้วนะคะพรก.เงินกู้นะคะแต่ว่าตัวเลขนะคะก็น่าจะอยู่ที่400ล้านบาทนะคะประเมินตอนนี้เนี่ยก็เหตุผลคือการปรับพรก.กู้เนี่ยจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าที่รัฐบาลส่งสัญญาณมาก็คือว่าน่าจะนำไปสำหรับมี2 ส่วนด้วยกันค่ะครึ่งหนึ่งก็เอาไปใช้สำหรับแจกนะคะอาจารย์บัตรสวัสดิการไทยช่วยไทยหรือว่าช่วยกลุ่มขนส่งหรือว่าเดินรถที่ได้ผลกระทบจากราคาพลังงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างสู่พลังงานสะอาดนะคะอันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
3: ก็ข้อแรกมันมี2เรื่องนะครับผมคิดว่าก็คือเรื่องของเงินกับเรื่องของความเร่งด่วนนะครับก็ถ้าเรื่องของเงินเนี่ย400ล้านเนี่ยในการออกพรกเงินกู้ก็แสดงว่าผู้มาตรงนี้ก็คือรัฐบาลอาจจะต้องการใช้เงินนะครับเป็นจำนวนเต็มก็คือ400ล้านนะครับหรืออาจจะเอาไว้ก่อนกู้มาจำนวนหนึ่งใช้จำนวนหนึ่งแล้วก็เก็บกระสุนไว้ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเพราะว่าสถานการณ์ช็อคแคร์พอมูสก็ยังไม่คลายนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะมีการแถลงผมหวังว่าโฆษกรัฐบาลจะแถลงนะครับแถลงถึงรายละเอียดต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยคือถามว่าความจะเป็นเร่งด่วนก็คือความเป็นเร่งด่วนมี2อย่างก็คือ1ความจะเป็นเร่งด่วนทางการเมืองกับความจะเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจความจะเป็นเร่งด่วนทางการเมืองผมก็คิดว่ามันก็คงจะกระแสของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลก็เจอปมในเชิงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และการลงพื้นที่ก็มีกระแสวิจารณ์ว่าเศรษฐกิจมันซบเซานะครับแล้วก็อยากเห็นคนละครึ่งทัศออกมาแม้ว่าจะแปลงรูปเป็นไทยช่วยไทยและสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือมันก็เป็นตรรกะทางการเมืองที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเอาเงินให้ประชาชนอยู่ในมือมากสุดเพราะว่าเงินไหลออกจากมือประชาชนในแง่ของต้นทุนน้ำมันนะครับหรือว่ายอดขายที่อาจจะตกลงสำหรับความจะเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เป็นการพยุงเศรษฐกิจเพราะว่าเงินไหลออกจากการที่ประชาชนเติมน้ำมันแพงขึ้นนะครับเข้าไปสู่ระบบของอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งไปต่างประเทศน้ำมันดิบมาอยู่ในโรงกลั่นน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทดังนั้นการอัดฉีดเงินกลับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีเงินในมืออย่างน้อยก็คือคนละพันเป็นจำนวน 4,000 บาทใน4เดือนนะครับและมาตรการอื่นๆเนี่ยมันก็ถือว่าก็มีเหตุผลทางเศรษฐกิจครับคือถ้าตรรกะและเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ามันมีตรรกะและเหตุผลอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความคุ้มค่าการใช้เงินเนี่ยก็ต้องฝากรัฐบาลว่าสิ่งที่ใช้มันก็ต้องคุ้มค่าแล้วก็ไม่ให้เงินมันรั่วไหลครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะคืออย่างส่วนของ 200,000 ล้านที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะหรือว่าโครงการต่างๆที่กระตุ้นของทางภาครัฐเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นเม็ดเงินถ้าเกิดว่าลงไปในรายบุคคลมันก็ไม่ได้เยอะเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้จะช่วยพยุงหรือกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนคะแล้วไอ้ส่วนที่ยังขาดอยู่ในระยะกลางอะคะ
3: คือผมคิดว่าหลักเนี่ยมันอธิบายด้วยหลักทั้งทฤษฎีและก็หลักการจากประสบการณ์นะครับก็คือถ้าเราจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมันก็ต้องมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างนะครับการที่จะระดมเงินมาเพื่อให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้ง77จังหวัดก่อสร้างไฟแรงเพราะเห็นบอกปีนี้ถ้ามาบอกจะมีอานิโยจะไปขุดบ่อขุดสระนะครับมันก็ต้องมีการกันกรองการเรียกว่าประมูลจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็ใช้เวลาผมคิดว่ามาเลยเลือกวิธีที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ดรอปนะครับเอาเงินใส่ประชาชนเลย mm-hmm. แล้วก็หวังว่าเงินที่ใส่เข้าไปเป็นแสนล้านบาทเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การไปอุดในช่องว่างที่ราคาน้ำมันแพงไม่งั้นเดี๋ยวค่าขนส่งจะแพงนะครับแล้วก็เงินเฟ้อจะสูงเพราะว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าก็เลยไปอุดช่องว่างตรงนั้นก่อนก็พยุงก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นสถานการณ์พยุงนะฮะ
1: mm-hmm.
3: แล้วมันเหมือนเฮลิคอปเตอร์ดรอปคือมันกระจายหวานไปทั่วแบบหวานพืชผลไปทั่วเลยครับแม้ว่าเป็นพืชล้มลุกนะแต่ก็หวังว่าปลูกก็เริ่มลุกก่อนแล้วก็คลุมหน้าดินให้มันชุ่มชื้นกันแล้วเดี๋ยวผมขึ้นยืนต้นอีกทีผมตีความอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันยากในการที่จะวิจารณ์หรือประเมินเพราะว่าจุดแรกคนละครึ่งเนี่ยเคยถูกพิสูจน์มาแล้วในสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลของนายกอนุทินมันพิสูจน์ได้ว่าพ่อค้าแม่ขายชื่นชมในเชิงบวก
1: อ
3: ันนี้ผมเคลียร์นะครับดีกว่าการที่ไม่ใช่คนละครึ่งเป็นการแจกเงินเต็มซึ่งรัฐบาลชุดนึงก็เคยทำเพราะนั้นเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาในเชิงตรรกะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ละนะครับเพราะนั้นการลงเข้าไปในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับอย่างที่เราคุยในรายการว่าคนขายของนี่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันซึมเพราะนั้นเนี่ยการอัดเข้าไปเนี่ยมันก็พยุงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รอการฟื้นสำหรับผมเองคิดว่าหลักการมันใช้ได้นะหลักการยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่อยากให้ใช้วงเงินตรงนี้สูงมากเกินไปแล้วทำให้เกิดเฟส2เฟส3มันควรจะเป็นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวในการลงทุนนะครับมากกว่าการจับจ่ายใช้สอยบริโภคที่โอนเงินไปเฉยๆผมว่าระยะสั้นก็โอเคครับ
2: ซึ่งในรอบนี้ถ้าเกิดกู้อีก 400,000 ล้านเนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะเราก็จะขยับไปอยู่ที่ 68% ของ GDP นะอาจารย์คะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของ 400,000 ก็จะเป็นการกู้มาแจกนะอาจารย์คะอันนี้ตอนระมัดระวังหรือว่ามีข้อแนะนำไหมคะอาจารย์แล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าอาจจะตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการต่างๆก็จะให้ท่านรองนายกเองนิติมาดูซึ่งมันก็จะตามหลังมาพูดมาก่อนค่อยมาดูรายละเอียดแบบนี้อาจารย
3: ์เราพูดให้มันน่ารักขึ้นด้วยภาษานิเทศศาสตร์กันแล้วกันนะเดี๋ยวเราคุยเศรษฐศาสตร์มากไปผมคาดว่า1เนี่ยโครงการแจกเป็นคำบ้านๆที่เราคุยกันแต่โครงการพยุงเศรษฐกิจไม่สุดตัวฟังดูดีขึ้นนะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นฟังดูดีมากเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าผมคิดว่าการทำเฟสแรกเนี่ยถ้าฟังจากคำของรัฐบาลก็คือว่ายังไงพยุงไว้ก่อนแต่เฟสต่อไปเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานละเช่นปีนี้มันจะมีภัยแล้งนะครับที่เราห่วงนักหนาว่ามันมีมหาซูเปอร์เอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยมันควรเตรียมเรื่องแหล่งน้ำระยะยาวได้ละนะครับแล้วมันทำให้เกิดการจ้างงานนะครับขุดอะไรต่างๆแล้วก็เตรียมแหล่งน้ำระยะยาวโครงการต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางการขนส่งระหว่างเมืองหลักเมืองรองแบบนี้คือมันผมว่ามันมีหลายอย่างนะบางทีเราฟังธุรกิจบางทีธุรกิจก็บอกว่าเขาต้องการถนนแบบนี้เขาต้องการเส้นทางการขนส่งแบบนี้แต่ว่าก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องมาคิดแล้วก็กันกรองนะครับอย่างที่บอกครับเราเคยคุยในรายการเมื่อวัน2เดือนที่แล้วว่ายังไงรัฐบาลเนี่ยพอกันยายนเนี่ยเขาต้องเปิดเป็น 75% อยู่ละของ GDP สำหรับหนี้สาธารณะเพราะตอนนี้มัน 6-8 ละถ้ากู้มา 400,000 ล้านยังไงก็มันขัดดุลปีหน้าเนี่ยยังมันก็ต้องเปิดช่องอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสเต็ป by สเต็ปนะเพียงว่าไม่ได้เร่งขยายพลังเงินกู้แต่กู้ก่อนพอ68ก็ต้องใช้คุ้มหวังว่า4จะโตและเรื่องการขยายพลังเงินกู้ก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีตอนทำงบประมาณครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็เรื่องนี้จะเข้าครม.กันนะคะก็อาจารย์ใช้คำว่าพยุงเศรษฐกิจไม่ใช่กระตุ้นว่าถ้ากระตุ้นเนี่ยต้องใช้ตอนที่เศรษฐกิจมันกำลังแบบขึ้นนิดนึงกำลังต้องการแรงปั๊มแต่นี้มันมีอีกเรื่องนึงมันกำลังเข้าแบบสแต็กเฟลชันอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจถดเงินเฟ้อสูงนะคะก็พยุงไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ดูติดตามครม.กันค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพ.ร.ก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2 ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชา

0: ฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพ.ร.ก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20 ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1 มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดนายอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา 13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา 15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50 รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประชาชนได้รับความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์มีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้หลังเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนพบปะพูดคุยกับชาวบ้านทุกคนเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดเร็วมากประมาณ5นาทีไม่มีสัญญาณเตือนเรื่องหน้าจู่ๆก็มีลมมีฝนยกเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงล้มขวางถนนบางต้นล้มทับบ้านบางต้นล้มทับรถยนต์เบื้องต้นได้ประสานเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยการไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อให้ระบบแสงสว่างกลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สำคัญบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงหลายบ้านมีผู้สูงอายุบางครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านเนื่องจากบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้ส่วนเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงรับไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนพร้อมประสานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัฒนา

0: สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาเยียวยาทุกบ้านที่ได้รับผลกระทบบดินทร์ชัยเกรียงไกรชาญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครปฐมครับ
1: รัฐมนตรีช่วยเกษตรเรียกอธิบดีกรมประมงแจงปม Thailand Fish AI วันนี้อาจยังไม่ตั้งกรรมการสอบขอดูรายละเอียดก่อนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเชิญนางสาวทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงกรณีแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ที่เกิดความคลาดเคลื่อนและถูกตั้งข้อสังเกตถึงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสูงเกินจริงหรือไม่ว่าเบื้องต้นขอดูเอกสารว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเนื่องจากตนยังไม่ทราบรายละเอียดจึงอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการส่วนจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่นายวัชรพลกล่าวว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดจึงขอดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในการทำแอปพลิเคชันแพงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าตนได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากประชาชนเป็นจำนวนมากจึงอยากจะเชิญอธิบดีกรมประมงมาวันนี้ซึ่งถ้าทราบรายละเอียดแล้วจะมีการชี้แจงอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดมาแล้วสีเขียวนะคุณผู้ฟังนะคะดูโดยรวมใน10อันดับนี้ก็เขียวเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะพี่นงค่ะเดี๋ยวรอสัญญาณเสียงจากคุณนงวดีนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะอยู่ที่ 1,499 จุดนะคะทำท่าจะไปแตะ 1,500 ได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าบวกมา 4.79 จุดนะคะ
6: ใช่โอเคมาแล้วนะคะ
5: ค่ะ10อันดับแรกเป็นเขียวเกือบหมดเลยนะพี่นงยกเว้น Advance ลงต่ออีกแล้วนะคะ
6: ใช่ค่ะนะก็มาดูอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ในช่วงของการเปิดตลาดนะคะก็คือปตท.นะคะวันนี้ปตท.บวกมา 2.8% 1บาทนะคะมาอยู่ 36.25 ค่ะตามมาด้วยเดลต้าซึ่งหลุดแคชบาลานซ์แล้วใช่ไหมคะวันนี้บวกไป 1.2% หรือว่า4บาทนะคะมาอยู่ที่320บาทค่ะอันดับที่3ก็คือตัวปตท.สผ.บวกเช่นเดียวกัน 2.2% นะคะ3บาท50มาอยู่ที่157บาท50สตางค์นะคะตัวที่เป็นสีแดงอันนี้สวนทางเพื่อนเลยตัวเดียวเลยนะคะคือ Advance นะคะปรับลง 0.88% หรือว่า3บาทค่ะเช้านี้อยู่ที่337บาทนะคะส่วนตัวอื่นก็บวกได้นะคะมี K-Bank นะคะบวก 0.26% SCB บวก 0.7% นะคะ PTT GC วันนี้บวกถึง 3.8% กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีกตัวคือ HANA วันนี้บวกถึง 4.5% 1บาท50สตางค์นะคะ HANA เช้านี้อยู่ที่34บาท50สตางค์ค่ะ KTB บวก 0.7% นะคะแล้วก็ปิดท้ายตาราง KCE ซึ่งก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นมา 3.2% หรือว่า1บาทนะคะมาอยู่ที่32.25 บาทนะก็เรียกได้ว่าเขียวในช่วงต้นแบบนี้เนี่ยจะไปได้ตลอดทั้งวันหรือไม่ท่ามกลางประเด็นที่เรายังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะวันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับการวิเคราะห์หุ้นพูดคุยกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีคุณชัยยศค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับ
6: ประเดิมวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่5เดือน5ด้วยนะคะแต่ว่าสถานการณ์สงครามมุสเดือดเลยนะคะคุณชัยยศประเมินที่จะเป็นอย่างไรนะคะ
7: ครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราที่ดีดตัวขึ้นไม่ได้นะหลักๆก็คงจะเป็นหาหน้านะฮะที่ดูดแคปออกมานะครับก็วันนี้บวกประมาณสัก 3-4 บาทก็มีผลกันประมาณสักมีผลกระเซ็ตประมาณ 3-4 จุดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ขึ้นมาค่อนข้างดีก็คือกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรนะครับก็มาจากในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับที่คาดการนะฮะว่าน่าจะมีการปะทะกันรุนแรงอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งจากว่าเมื่อคืนนี้ทางอิหร่านเนี่ยมีการโจมตีนะไปฝั่งของทางด้านตัว UAE นะครับแล้วก็บางกระแสก็บอกว่ามีเข้าไปโจมตีในส่วนของเรือของฝั่งสหรัฐด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมีการคาดการว่าด้วยเหตุการณ์พวกเนี้ยน่าจะมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้พวกกลุ่มพลังงานนะแล้วก็ปิโตรเนี่ยมีการเก็งกำไรกันขึ้นมาด้วยนะครับก็ทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้นะแต่ว่าถ้าเราไปดูจริงๆนะครับยกเว้น2กลุ่มเนี่ยที่พูดไปนะครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มพลังงานพวกเนี้ยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบเกือบหมดเลยนะเนื่องจากว่ามันไม่เป็นผลดีนะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวสภาพสงครามที่มันยังยืดเยื้อนะฮะเรื่องของตัวซัพพลายน้ำมันนะจากฝั่งเพอร์มูสเนี่ยมันยังออกมาไม่ได้สักทีตรงเนี้ยมันจะไปกระทบกับพวกของตัวต้นทุนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการขนส่งนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรพวกเนี้ยนะมันจะกระทบไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เซกเตอร์อื่นเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับ
5: ค่ะทีนี้อย่างตัวของ Advance นะคะก็ดูทรงไม่ค่อยจะดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ทิศทางนี้ควรจะไปยังไงดีคะมันเป็นขาลงหรือยังไงคะสำหรับ Advance
7: โอเคถ้าเรามองในเรื่องของตัวสัญญาณเทคนิคอันนี้ต้องยอมรับครับว่ามันหลุดตัวบริเวณเส้น10วันเส้น50วันลงมาแล้วอันนี้มองเป็นแนวโน้มขาลงก็ได้นะหรือว่าจะเป็นมองเป็นละสองการพักตัวลงมาก็ได้นะครับก็คิดว่าตัวประเด็นแอดวานเนี่ยที่มีการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าในส่วนของจริงๆงบ Q1 เนี่ยยังโตขึ้นนะฮะทางกรุงศรีเรายังมองงบ Q1 ของแอดวานเนี่ยโตขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มองในเรื่องของตัวกำไรปกตินะฮะแต่ว่าพอดี Q4 ปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรพิเศษเข้ามาทำให้ตัวกำไรเขาเนี่ยโอ้โหพุ่งไปเยอะมากไปอยู่ที่ประมาณ 14,000 นะครับแต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยทางเราเนี่ยทําไว้ประมาณสัก 12,500 มันเลยอาจจะทําให้นักทุนเนี่ยมีความกังวลว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นภาพของการชะลอตัวลงหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยอาจจะมีภาพของการลดความเสี่ยงหรือว่าขายทํากําไรล็อกกําไรกันออกมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของตัวโมเมนตัมเนี่ยยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่เป็นลบแบบโอ้โหทำไมราคาหุ้นต้องลงมาแรงๆขนาดนี้นะ
5: ค่ะเพราะว่าดูใน10อันดับแรกนี่เขาเป็นตัวเดียวเลยนะที่สีแดงในวันนี้นะคะแล้วก็ไปพอๆกับคือ True ก็อยู่ในโซนสีแดงกันมาลงไปด้วยกันแสดงว่า ICT ช่วงนี้คือยังไม่ควรเหรอคะ
7: ก็ถ้ามองในเรื่องของตัวสัญญาณกราฟก็ต้องยอมรับแหละฮะว่าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นภาพของการไว้ในสีไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวเม็ดเงินเนี่ยที่เข้าเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนนะครับหนึ่งเลยก็อิเล็กทรอนิกส์นะเดลต้า KCE ฮาน่าพวกนี้นะครับสองก็คือในส่วนของกลุ่มพลังงานที่เน้นเป็นต้นน้ำกับปิโตรนะครับพวกนี้ยังเข้าอยู่นะซึ่งถ้าเราไปดู10อันดับแรกเนาะที่เราเห็นว่าโอ้มันขึ้นได้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่2เซกเตอร์นี้นะครับ
6: ค่ะอาทีนี้เป็นในบ้านเราบ้างนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินหรือว่านโยบายรัฐบาลต่างๆที่จะออกมาพยุงเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณชยศประเมินว่าตลาดหุ้นนี่ให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนนะคะ
7: ต้องบอกว่า คือน้ำหนักเยอะไหมต้องบอกว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าทางแบงก์ชาติเขาค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะว่าภาคเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่โตเหมือนอย่างที่คาดการณ์ไว้นะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมองเขาจริงๆถ้าเราไม่ได้มีเรื่องของสงครามเข้ามาเนี่ยทาง ส่วนใหญ่หลายๆเฮ้าส์เลยรวมถึงแบงก์ชาติเนี่ยมองไว้ประมาณสัก 2.5 บวกลบนะฮะประมาณนี้พอมันมีสงครามเข้ามาเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าหุ้นดรอปลงมาประมาณ 1% เลยนะฮะอยู่ประมาณสัก 1.5 บวกลบเลยนะ
5: อ
7: ันนี้ต้องบอกว่ากังวลเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ตัวมาตรการที่เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแบบขนาดไหนหรือว่าทางตลาดเนี่ยให้น้ำหนักแบบมากน้อยขนาดไหนก็อย่างที่คีนี่เรียนไปเลยครับถ้ากระทบ 1% ของ GDP นี่เหงื่อแตกกันหมดนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะนั้นต้องเรียนว่าค่อนข้างคาดหวังเลยครับว่าไอ้มาตรการตัวเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเมกะโปรเจกต์แลนด์บิดอะไรต่างๆหรือว่าตัวคนละครึ่งพักอะไรก็แล้วอย่างเงี้ยต้องเข้ามานะครับอย่าอาทางนักทุนเนี่ยคาดหวังว่ามันจะต้องเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเรียกเป็นการชดเชยกันแล้วกันนะจากผลกระทบในเรื่องของตัวสงครามที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่านักทุนค่อนข้างคาดหวังเยอะนะเพราะว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวGDP บ้านเราเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 2% ได้นะครับ
6: ดังนั้นนักลงทุนก็ตอนนี้เนี่ยหนึ่งธีมที่นักลงทุนสามารถที่จะใช้ในเป็นธีมการลงทุนได้คือเรื่องของเนี่ยใช่ไหมคะนโยบายรัฐที่กำลังจะออกมาได้ไหมคะคุณชัย
7: ครับใช่เลยครับใช่เลยครับถูกต้องเลยครับก็คือมองว่าน่าจะเป็นธีมหนึ่งที่ถือว่าเล่นได้หรือว่าเก็งกำไรได้นะครับเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นถ้าเป็นคนละครึ่งพันอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้มีเยอะมากนะครับในตลาดนะส่วนหลักใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นพวกซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์อย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้ออะไรพวกเนี้ยนะเพื่อให้ทางแม่ค้าแม่ขายเนี่ยพวกเนี้ยมาซื้อไปแล้วก็ไปจำหน่ายสินค้านะเพราะว่าอันนี้มันเน้นในเรื่องของตัวรายย่อยแบบพื้นจริงๆนะครับพวกตลาดนะเออเนาะประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะพวกแลนด์บิดต่างๆแลนด์บิดเนาะที่จะมีโครงการขึ้นอันนี้ต้องมองว่าเป็นลักษณะของพวกรับเหมาก่อสร้างเนาะที่เป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้นี้ส่งไปเลยนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่อย่าลืมที่ห้ามมองข้ามเลยคือเรื่องของตัวโลจิสติกนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นการลักษณะข้ามฝั่งเนาะจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มโลจิสติกตรงนี้มันจะมีความคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามองเรื่องของตัวแลนด์บิดเนี่ยก็มองในสองกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับ
5: ค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้คือบางตัวเนี่ยมันก็จะราคาก็ค่อนข้างจะขึ้นไปมีแบบการตอบรับที่แรงเนี่ยนะคะในช่วงระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิโต้นะคะหรือว่าแบงค์ที่ก็ขึ้นมาอยู่ต่อเนื่องรวมถึงเดลต้าที่วันนี้ก็กลับมาคึกคักเนี่ยค่ะแต่ว่ายังมีจุดกลุ่มไหนที่ยังพอเข้าลงทุนได้แล้วก็ยังมีแนวโน้มไปได้ดีในช่วงนี้ไหมคะ
7: ได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าถ้ามองเป็นเซกเตอร์ช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงนะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเหมือนตลาดดูแล้วไม่ได้คือต้องเรียนอย่างนี้นะว่าน้ำหนักของตลาดเนี่ยตอนนี้เอียงไปสองกลุ่มนี้เลยนะก็คืออิเล็กทรอนิกส์กับในส่วนของปิโตรแล้วก็พลังงานต้นน้ำอันนี้เอียงมาชัดเจนเลยนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆมันไม่ได้ขึ้นมาทั้งกลุ่มอย่างเช่นบอกกลุ่มแบงก์วันนี้โอ้แบงก์ขึ้นนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปลงรายอย่างจริงเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับขึ้นเป็นบางตัวที่อาจจะเรื่องของตัวงบดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับอันนี้ต้องเป็นพอยต์นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นถามว่าช่วงนี้เนี่ยทางกรุงศรีเราให้น้ำหนักในส่วนของตัวไหนอะไรยังไงนะครับนิ่งเลยนะคือเรื่องของearning Q1 นะที่คาดการว่าน่าช็อกมาดีพวกนี้เราก็ยังให้น้ำหนักอยู่นะอย่างเช่นตัวกราฟเอนเนอร์จีนะครับ CPO พวกนี้เรายังคาดหวังว่างบน่าช็อกมาดีหรือว่า JMT นะ JMT นะครับตัวนี้ก็ออกมาดีนะหรือว่ากลุ่มปิโต IVL ปตท. GC IRPC พวกนี้นะครับกลุ่มโรงกลั่น IOR SPRC พวกนี้นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการว่าน่าช็อกมาดีหมดเลยพวกนี้ก็เป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรได้นะแต่ว่านักทุนบอกโอ้โหราคาพวกนี้มันสูงมากแล้วฉันไม่อยากไปไล่ราคานะครับก็อาจจะต้องมาดูกลุ่ม IPG นะครับอย่างเช่น Advance 2นี่แหละ นะที่มันปรับตัวลงมานะครับเพราะว่าถ้าเรามองพื้นฐานอย่างที่กินนี้เรียนไปครับว่ามันไม่ได้มีคอนเซิร์นอะไรนะครับอาจจะมีดรอปลงบ้างนะครับเนื่องจากว่าคิวที่แล้วเนี่ยมันมีกำไรพิเศษเข้ามาแต่ถ้าเรามองเรื่องของตัวกำไรปกติเนี่ยน่าจะมีภาพของการเติบโตขึ้นนะครับเพราะนั้นแอดวานแล้วก็ทูดถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการทยอยเข้าซื้อสะสมนะครับเพื่อรอเล่นรอบด้านนะครับก็เป็น 3-4 กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่แนะนำในช่วงนี้นะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ขึ้นมาแรงอย่างเช่นเดลต้าเคซีฮาน่าส่วนใหญ่ขึ้นมาแรงแล้วนะอันนี้คงจะเน้นติดภาพของการเล่นเทรดดิ้งในเชิงนะครับ
6: คุณเชื่อโรงกลั่นบ้างนะคะอย่างผลการดำเนินงานอย่างกลุ่มโรงกลั่นอันนี้ยังไม่ออกมาใช่ไหมคะแล้วคาดว่าน่าจะเห็นผลจากเรื่องของราคาพลังงานในผลงบไตรมาสนี้เลยไหมคะหรือว่ามันจะต้อง
7: ใช่ครับใช่ครับคือกลุ่มโรงกลั่นนี่ทางเราคาดการออกมาดีเกือบทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ FCRC IRPC พวกนี้นะฮะหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของตัวถ้ามองเรื่องของกำไรปกติก็คือค่าการกลั่นนะครับอันนี้ดีขึ้นมาแบบโอ้โหเรียกว่าปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาเลยนะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับในช่วงสงครามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่าการกลั่นมันจะพุ่งขึ้นมามากมากนะครับอันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สองคือเรื่องของตัวสต็อกเกนนะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยตัวราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณสัก75 เหรียญแล้วกันนะฮะประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยชัดเจนแล้วฮะมันร้อยแต่ร้อยแน่เนี่ยร้อยบวกลบแถวนี้นะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมีสต็อกเกนเข้ามานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลยมองลงกลั่นเนี่ยนะสามารถที่จะเข้ามาเล่นเทรดดิ้งในเรื่องของตัวการกิ้งในเรื่องของงบได้นะแต่นิดนึงนะของกลุ่มลงกลั่นเนี่ยนิดนึงนะงบ Q2 นะตรงนี้เนี่ยเราทางกลุ่มเนี้ยมันโดนในเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงนะในเรื่องของตัวค่ากันกลั่นจากทางภาครัฐนะครับซึ่งรู้สึกจะเป็นช่วงสัก2อาทิตย์ก่อนรู้สึกจะ6บาทเนาะถ้าจำไม่ผิดเพราะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้งบ Q2 เนี่ยมีภาพของการชะลอตัวลงมาได้ชะลอตัวลงมาได้นะจากในเรื่องของตัว operating ของเขานะฮะเพราะว่าโดนเรื่องเข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าครั้งที่2จะมีไหมนะเพราะว่าตามข่าวที่เข้ามาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าเหมือนจะมีอีกรอบหนึ่งในการเข้ามาแทรกแซงค่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังขึ้นไปอยู่นะครับเพราะนั้นโรงกลั่นแนะนำว่าถ้าจะเล่นแค่งบ Q1 นะงบ Q2 อาจจะต้องรอดูนิดนึงนะว่าทางรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงมากน้อยขนาดไหนนะครับ
6: ค่ะท็อปพิกในกลุ่มนี้ของกลุ่มสีเลือกตัวไหนโดดเด่นสุดคะที่น่าจะยังดีแบบเล่นลงทุนได้แบบระยะสั้นๆเนี่ย
7: อันนี้คือเน้นที่ลงกลั่นหรือว่าเป็นทั้งพลังงานเลย
6: ขอลงกลั่นเฉพาะเลยได้ไหมคะ
7: อ๋อโอเคถ้าเป็นลงกลั่นเนี่ยมองเป็นตัวไทยออยล์นะฮะในที่เป็นไทยออยล์กับบางจากก็แล้วกันนะครับบางจากไทยออยล์เนี่ยงบมันโตเนาะงบมันโตเยอะนะครับมันพลิกจากปีก่อนมันมีเรื่องของการโดนผู้รับเหมาเลื่อนอะไรพวกนี้มันเข้ามาเยอะนะฮะปีนี้มันพลิกขึ้นมาเนาะแต่ว่าบางจากนะถ้าถามว่าท็อปที่จะเป็นตัวไหนเป็นบางจากนะแต่เล่นงบโตเล่นเป็นไอออยแยกอย่างนี้นะถามว่าทำไมถึงเป็นบางจากเพราะว่าบางจากเนี่ยตัวซัพพลายน้ำมันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพึ่งพาทางฝั่งตัวตะวันออกกลางน้อยที่สุดของกลุ่มนะครับเพราะนั้นก็นั่นแหละฮะก็ตามนี้เลยนะเพราะว่าเรื่องของตัวซัพพลายในการกลั่นพวกนี้มันก็จะไม่ได้กระทบเหมือนตัวอื่นนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามองเรื่องของตัวซัพพลายตัวนี้เลือกเป็นบางจากนะแต่ว่าถ้าเอางบโตโดดเด่นเลยคิวหนึ่งเป็นไทยออยนะครับ
5: ค่ะ
6: เอได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณนะคะ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เผื่อให้แล้วนะเผื่อใครบอกว่าอยากจะเล่นธีมผลการดำเนินงานนะคะแล้วก็โฟกัสลงไปกับเรื่องของราคาพลังงานนะคะแล้วก็เน้นลงไปอีกเรื่องของโรงกลั่นนะคะจากค่าการกลั่นแล้วก็เรื่องของสต็อกเกนอีกด้วยนะก็ท็อปพิกคือท็อปไทยออยล์กับบางจากนะคะรวมไปถึงธีมที่วันนี้โดดเด่นคือกลุ่ม ICT นะคะแล้วก็กำลังเป็นกลุ่มพลังงานนั่นเอง
5: กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้นมาแรงเลยวันนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวแรงๆไปแล้วจะกลับมาติดแคชอีกหรือเปล่า เดี๋ยวมี trading alert มาอีกรอบหรือเปล่านะคะเดลต้าตอนนี้ก็กำลังกลับมาร้อนแรงนะฮานา KCE ก็เช่นกันนี่โอ้บวกไปแบบว่าอัปเดตของฮานานี่บวกมา 9% KCE 5.6 นะคะส่วนเดลต้าก็ 1% กว่าๆบวกมา 4 บาทนะคะอ่ะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะช่วงนี้ทองก็อยู่แถวๆโซน 4,500 เหรียญ นะคะพูดคุยกันวันนี้กับคุณหมอกฤตชลัตหิรัญยสิริค่ะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
8: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
6: รู้สึกว่าพอสถานการณ์ตรงฮอร์มุสยิ่งเดือดนี่ก็ทองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยคือก็จะแกว่งแล้วก็ออกทางลงด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะ
8: ใช่ครับก็ตั้งแต่สงครามแล้วเนี่ยสภาวะทองคำหรือราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่ามันไปผูกติดกับเรื่องสภาวะสงครามกับราคาน้ำมันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสงครามยืดเยื้อน้ำมันขึ้นเนื่อเหนือกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยมันก็จะทำให้สภาวะของการลงทุนในทองคำเนี่ยยิ่งถูกกดดันมากขึ้นเพราะว่าตลาดก็จะคาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นในทั่วโลกแล้วก็กังวลว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการขึ้นของทองคำดังนั้นตอนนี้ตลาดหรือราคาทองคำก็โฟกัสไปที่เรื่องการเปิดปิดช่องแคบของมูสว่าจะเป็นอย่างไรอย่างในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับจะมีข่าวดีเรื่องโปรเจกต์เรื่องฟรีดอมของทรัมป์ที่จะให้เรือที่ไม่เกี่ยวพันเนี่ยให้ผ่านฮอร์มุซไปได้และจะคุ้มกันออกมาแต่พอมีข่าวว่าอิหร่านเนี่ยไม่ตกลงแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธซึ่งข่าวนี้ไม่ได้ยืนยันสองลูกไปที่เรือที่จะมานำทางเนี่ยก็ทำให้สภาวะมันก็ยังกดดันอยู่พอมีข่าวเรื่องอิหร่านยิงขีปนาวุธออกมาสองลูกเพื่อจะขัดขวางตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำมันเมื่อวานเนี้ยปรับตัวสูงขึ้นถึง 3%ราคาน้ำมันดิบก็กลับขึ้นมาที่ระดับประมาณ105เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสดังนั้นโดยองค์รวมตรงนี้ก็ยังเป็นภาวะกดดันอย่างมากต่อตลาดทองคำนะฮะอันนี้ทองคำตอนนี้มันก็เคยดีดขึ้นดีดลงทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็มาจากข่าวของสงครามว่าจะเป็นข่าวบวกหรือข่าวลบถ้าเมื่อไหร่มีการเจรจาทองคำก็ดีดขึ้นพอดูแล้วน่าจะยืดเยื้อทองคำก็กลับตกลงมาการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบนี้เป็นมาประมาณ7สัปดาห์ละตั้งแต่เริ่มต้นสงครามตอนนี้ก็เข้าสัปดาห์ที่9แล้วดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยถูกกดดันในแนวโน้มทิศทางขาลงอยู่นะครับลงอย่างไรก็ลงแบบมีแนวรับสำคัญทองไทยที่บริเวณ 70,000 บาทต่อบาททองคำเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับแล้วก็แนวรับระยะกลางก็อาจจะอยู่ที่บริเวณ 60,000 ประมาณ 69,700 บวกลบเท่านั้นเชื่อว่าราคาทองเนี่ยโอกาสที่จะลงลึกเนี่ยไม่เยอะขึ้นกับสภาวะสงครามก็แล้วกันถ้าท่านคิดว่าสงครามจะรุนแรงมากเช่นมีการยิงหรือถล่มเรือรบของสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะทำให้รุนแรงมากน้ำมันจะพุ่งทองจะร่วงลึกกว่านี้แต่ถ้าเป็นการเจรจาแล้วต่อรองกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยยืดเยื้อทองคำก็ยังไม่ได้ถูกเปิดฮอร์มุซน้ำมันก็จะทรงๆแถวสามร้อยหรือในเซเรียลที่ทุกคนอยากได้ก็คือเปิดฮอร์มุซได้โดยไม่มีข้อจำกัดตรงนั้นน้ำมันจะร่วงลึกแล้วก็ทองคำก็จะกลับมาเป็นพระเอกได้ดังนั้นซีนาริโอพวกเนี้ยขึ้นกับสภาวะการเจรจากับการเปิดหรือไม่เปิดช่องแคบของมูสเป็นหลักเลยตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอื่นนะครับภาวะค่าเงินดอลลาร์เองก็ค่อนข้างเหวี่ยงเหมือนกันอยู่ในกรอบระหว่าง98ดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะ 98.2 จนถึง 98.8 บวกลบเป็นอย่างนี้มาประมาณ 4-5 วันละก็หมายความว่าโดยองค์รวมของตลาดตอนนี้ก็จอดดูสภาวะสงครามเป็นหลักเลยครับ
6: ค่ะคุณหมอนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในเชิงเทคนิคเนี่ยระยะสั้นนี่คือทองเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลางยาวขึ้นอยู่ไหมคะ
8: กลางยาวยังขึ้นอยู่ ถ้าทองหลุด 4,500 ลงมาระยะกลางก็จะกลายเป็นขาลงตามไปด้วยนะครับโดยมีแนวรับถัดไปที่ 4,400 เหรียญและ 4,200 เหรียญตามลำดับคือแต่เราก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับทุกครั้งที่ตกมันก็ตกแบบมีลิมิตแล้วก็ดีดกลับขึ้นได้ทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้การดีดขึ้นเนี่ยมันก็ดีดแบบจำกัดวงแล้วก็เวลาลงเนี่ยปรากฏว่ากำลังทำโลใหม่ในระยะสั้นนะฮะแต่ว่าโลในระยะยาวเนี่ยยังไม่ถูกทำลายที่ 4,400 เหรียญหรือบริเวณ 69,300 ตรงเนี้ยยังไม่ได้ถูกทำลายไปดังนั้นโดยองค์รวมก็ยังวิเคราะห์ว่ามันไปพึ่งกับสงครามซึ่งมีความไม่แน่นอนเยอะมากดังนั้นตรงนี้ก็ยังต้องย้ำว่าการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเป็นขาลงแล้ววิธีหรือกลยุทธ์ตอนนี้สำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเงินเย็นให้ทยอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับสำคัญเช่นตั้งแต่ 70,000 ลงมาทยอยเข้าซื้อทีละส่วนไปอย่างช้าๆนะฮะโดยต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวที่เงินเย็นแต่นักลงทุนระยะสั้นที่เป็นเงินเก็งกำไรหรือเป็นเงินร้อนเนี่ยแนะนำว่าให้บริหารความเสี่ยงให้เป็นหลักซึ่งอาจจะต้องทยอยลดพอร์ตบ้างนะเพราะภาวะสงครามเนี่ยมันไม่แน่นอนสูงท่านก็อย่าไปเสี่ยงมากนักในสภาวะแบบนี้ครับ
5: ค่ะแต่คือถ้าเทียบกันเนี่ยอย่างตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่ฮอร์โมนที่ตึงเครียดแต่ว่าโอเปกก็จะเพิ่มกำลังการผลิตและ UAE ออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันพอจะพยุงสถานการณ์กันไปได้ไหมคะเพื่อให้ทองมันก็ไม่
8: ใช่ครับมันก็ช่วยได้ในส่วนนี้นะครับเพียงแต่ว่าการที่ยังไม่สามารถขนถ่ายมาได้สะดวกนะเนี่ยมันก็เลยยังเป็นประเด็นที่ราคาน้ำมันที่มันยังสูงอยู่มากกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลในเวสเท็กซัสซึ่งตรงเนี้ยถ้าราคาน้ำมันเนี่ยตามใดที่ยังสูงมากกว่า100ในเวสเท็กซัสเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดทั่วไปดังนั้นอันเนี้ยมันต้องพยายามกดลงมาให้ได้โดยสภาวะของการเปิดฮอร์โมนหรือเปิดให้การเดินเรืออะไรให้มันคล่องตัวโดยไม่มีเงื่อนไขมาก
5: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอคะ
8: ยินดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนะก็ถ้าระยะยาวก็ค่อยๆสะสมกันไป
6: ส่วนระยะจะเสียทรงหน่อยนะเนื่องจากว่าคือถ้ายิ่งเดือดเนี่ยคุณหมอเชื่อมโยงสตอรี่ให้ฟังแต่ว่าเราก็ตามกันมาอยู่แล้วล่ะคือถ้าฮอร์โมนเดือดสถานการณ์เดือดน้ำมันพุ่งนะคะก็กลัวเงินเฟ้อพุ่งแล้วก็จะทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็เลยมากดราคาทองนะคะซึ่งตอนนี้แหละที่บอกว่าฮอร์โมนมันกลับมาเดือดอีกครั้งนึงก็เลยเห็นภาพของราคาทองที่ขยับกลับลงมาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าไปดูโกลด์สปอตเองรู้สึกว่ารอบนี้ที่ลงมาอย่างเมื่อวานนี้เลยเนี่ย4,509 เหรียญอันนี้เป็นราคาของเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะจนปัจจุบันเนี่ยโกลด์สปอตก็อยู่ที่ 4,538 เหรียญนะคะซึ่งทองไทยเองเนี่ยก็วันนี้ประกาศราคามาทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะปรับลง50บาทต่อบาททองคำนะคะทองแท่งขายออก 7,350 บาทนะคะวันนี้โค้ดโกลด์สปอต 4,537 แล้วก็เงินบาทอยู่ที่ 32.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
5: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
6: หนิงค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: นะคะดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทนะคะคุณหญิงค่ะ
9: ก็จริงๆถ้าปิดตาข้างหนึ่งนับในช่วงแบบเทรดบ้านเราวันที่30ก่อนที่เราจะหยุดยาวอะค่ะเป็นภาพที่เราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าค่ะตามเยนซึ่งเยนนี่เขาก็มีแฟกเตอร์พิเศษคือทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดดังที่เงินเยนเนี่ยทำสถิติอ่อนค่าส่วนรอบ1ปีค่ะเกินแนว160ที่เขาจะทนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่บ้านเรากำลังจะปิดทำการวันพฤหัสเนี่ยเหมือนกับบาทเริ่มแข็งแล้วค่ะ3เยนแล้วก็น่าจะไปทำแบบจุดที่แข็งที่สุดของบาทคือ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ในตลาดออฟชอร์ค่ะเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้รับรู้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปิดตลาดพอดีแล้วเราก็ติดยาวด้วยค่ะแต่พอเปิดมาเช้าวันนี้ก็คือ 32.77 บาทต่อดอลลาร์บาทอ่อนคือหายไปหมดแล้วค่ะการที่เราแบบเห็นค่าตามค่าเงินเยนในช่วงตลาดออฟชอร์เช้าวันนี้ก็หายไปหมดแล้วเป็นเพราะว่าตัวภาพของสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันเหมือนมีความรุนแรงขึ้นอีกรอบนึงอะค่ะคือมันมีการละเมิดข้อบังข้อตกลงหยุดยิงใช่ไหมคะระหว่างตัวสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ตัวราคาน้ำมันเนี่ยทั้งเบรนท์แล้วก็ดับเบิลยูดีไอก็ขยับขึ้นมาเลยแนว100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วคือกลายเป็นว่าถ้าเราจำได้ภาพของวันที่30เมษาค่ะเป็นยังไงเช้าวันนี้ก็คือมาต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าช่วงตลาดออฟชอร์นี่ตลาดค่อนข้างเขย่าเลยค่ะมันมีความแบบผันผวนค่อนข้างแรงด้วยเอฟเฟคของตัวทางการญี่ปุ่นที่เข้าแทรกแซงเงินเยนคือถ้าสมมติว่ามองแบบจุดที่เยนแข็งเนี่ยไปแตะระดับประมาณ155อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจากจุดที่เยนอ่อนสุดไปแตะจุดแข็งค่าสุดเนี่ยค่ะคือเข้าใจว่าตัวทางการญี่ปุ่นเข้าค่อนข้างหนักเราเห็นเงินเยนแข็งค่าถึง 3.4% บาทก็แข็งตามประมาณ 1.7% แต่หายไปหมดราคาสำหรับบาทในช่วงเช้านี้แต่ว่าในส่วนของเงินเยนยังเห็นอยู่นะคะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แข็งตามเขาแต่ด้วยแบบไม่ใช่ว่าเป็นทางการบ้านเราเป็นคนอินเทอร์วีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมูฟเมนต์ตรงนั้นมันเลยหายไปค่อนข้างไวแล้วก็กลับสู่สภาพที่มันควรจะแทร็กตามตัวราคาน้ำมันนะคะก็เลยเห็นเงินบาทเนี่ยค่อนข้างอ่อนช่วงเช้าวันนี้แล้วน่าจะอ่อนต่อเนื่องด้วยค่ะแนวด้านบนเนี่ยให้ไว้แถวๆ 32.85 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านล่าง 32.65 บาทต่อดอลลาร์ถ้าไม่มีแฟกเตอร์เรื่องทางการญี่ปุ่นเข้าอินเทอร์วีนอีกเนี่ยคิดว่าบาทก็คงมีโอกาสขยับขึ้นไปเทสแนว33บาทต่อดอลลาร์ได้ค่ะในสัปดาห์นี
10: ้โอ้
6: สนั่นเลยใช่ไหมเอวเหมือนกันหนิงแต่ว่า year to date บาทเป็นยังไงนะคะ
9: year to date บาทก็บาทเป็นฝั่งอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้อ่อนไปกว่าคนอื่นค่ะเราจะอ่อนถ้าเทียบกับ year end เนี่ยประมาณ 3.6% นะคะแต่ว่ามันจะมีบางสกุลที่อ่อนค่ากว่าเราอะค่ะอย่างตัวอินโดรูเปียฟิลิปปินส์เปโซอะไรเงี้ยค่ะที่เขาอ่อนกว่าเราแต่ถ้าสมมติว่าเทียบก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์แบบ Middle East ไม่สงบเนี่ยค่ะตอนนี้บาทอ่อนค่ามาถ้าเทียบกับแบบในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภานะคะที่ก่อนเหตุการณ์เนี้ยบาทอ่อนมา 5% แล้วค่ะ
6: โอเค
9: บาทอ่อน 5% น้ำมันขึ้นมา
10: 55%
6: ก็เป็นทรงอ่อนไปนะคะกับเรื่องของดอลลาร์ก็กลายเป็นยังคงมีสถานะของการเป็นเซฟเฮเว่นอยู่ในช่วงของสงครามเดือดอยู่นั่นเอง
9: สกุลเงินใช่ค่ะแล้วก็สกุลเงินในเอเชียจริงๆคือรวมเยนด้วยนะคะคือถ้าสถานการณ์มันยังลากยาวอยู่แบบนี้ค่ะยังไงก็ตามยังเป็นเทรนด์อ่อนอยู
10: ่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหญิงค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะนะคะอ่ะกรอบก็อยู่โซน32ปลายๆแต
6: ่
10: จะอาจจะไปแตะ33ได้มีลุ้น ค่ะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
13: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
10: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้อาจารย์สุดาทิพย์ไม่ได้เข้าสายรายการเรานะคะก็จะอัปเดตข่าวกันไปยาวๆเลยสำหรับช่วงเวลานี้นะคะ
6: ค่ะใช่ค่ ะเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวเดี๋ยวงั้นเพิ่มอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคุณแก้มคุณฟังค่ะ
10: นั่นก็คือล่ะคะ
6: ใช่อ่ะใครเป็นแฟนคลับบิตคอยน์บ้าง
10: โอ้ช่วงนี้ดีนะช่วงนี้อืมเขาได้หายใจหายคอสำหรับหลายคนนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะติดยังติดดอยอยู่แต่ค่อยๆขึ้นมารับบ้างแล้วสำหรับบิตคอยน์ในล่าสุดนี้ตอนนี้ไปแตะ 80,000 แล้วนะคะ
6: ก็เป็นการทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์นะคะอันนี้ราคาบิตคอยน์นะ BTC นะคะ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3เดือนนะคะก็ไปไฮเนี่ย 83,393 เหรียญนะคะก็เป็นการเพิ่มขึ้น 1.9% นับเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่31มกราคมปีเดียวกันปีนี้นะคะส่วนเหรียญตัวอื่นคริปโตตัวอื่นก็ขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นEthereum นะคะก็ตั้งข้อสังเกตกันนะนักวิเคราะห์เขาบอกว่าการขึ้นของ Bitcoin ในรอบนี้เนี่ยมาพร้อมๆกับดัชนีหุ้นเอเชียของ MSCI ที่เข้าใกล้ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการที่ทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันคือก่อนสงครามนะคะก็ตอนนั้นมาจากเรื่องของผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่าเห็นว่าขึ้นมาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเพราะว่าก็ยังมีบรรยากาศความไม่แน่นอนที่ตรงฮอร์มุสอยู่นะคะแต่ถ้าย้อนไปนะหลายคนก็แบบเมื่อไหร่จะมาอีกใช่ไหมบิตคอยน์นั้นเคยไปไฮสูงสุดอันนี้ย้อนความหลังอันหวานชื่นตุลาคมปีที่แล้วไปที่126,000เหรียญต่อบิตคอยน์นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ลงมาโลที่สุดแถวๆ 60,000 เหรียญในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วย
10: ก็ลุ้นว่าจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่หรือเปล่านะหรือว่า 80,000 ได้ไม่นานอันนี้ก็รอลุ้นกันไปนะคะอัปเดตสินทรัพย์กันประมาณนี้มันก็จะมีความผันผวนนะทั้งเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ทองในช่วงระยะนี้นะคะตลาดหุ้นเองก็เหมือนกันนะแต่ว่าของบ้านเราอย่างน้อยๆวันนี้ก็เขียวได้เนี่ยก็โอเคนะพอได้หายใจหายคอนะใน10อันดับนี้เราก็ยังเห็นเขียวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้วิเคราะห์หุ้นกันไปนะแต่ส่วนที่เหลือที่นอกจาก10อันดับแรกก็เป็นสีแดงซะเยอะอยู่นะคะวันนี้ข่าวสารนะคะในส่วนของพรก.กู้เงินนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่นงก็ได้พูดถึงไปนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะประชุมครม.ใช่ไหมคะก็จะมีหลายๆเรื่องนะที่ก็จะรอดูกันด้วยนะคะมาตรการทางเศรษฐกิจหลายอย่างนะคะที่จะต้องจับตานะโดยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะก็จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทนะคะมาบริหารสถานการณ์ในช่วงระยะนี้ก็เน้นรักษาสมดุลการใช้เงินระหว่างการเยียวยาประชาชนในระยะสั้นและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการใช้พลังงานในระยะยาวนะคะก็อย่างน้อยเดิมทีที่เป้าในการกู้อยู่ที่ประมาณสัก500,000ล้านก็ปรับลงมาอยู่สักประมาณ400,000ล้านนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าไทยเราก็ยังเน้นรักษาวินัยทางการคลังอยู่นะคะแล้วก็เรามีกรอบหรือว่าเป้าของการใช้เงินที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าไปตรงไหนอย่างไรนะซึ่งตรงวงเนี้ยมันก็จะทำให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยไปอยู่ที่ 68% คือยังไม่เกินเพดาน 70% นะคะยังเหลือพื้นที่การคลังอยู่แล้วก็จะต้องมารับมือกับเรื่องของเงินเฟ้อนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิด stagflation ในระยะข้างหน้านะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็อันนี้เนี่ยสำหรับเงินที่400,000ล้านเขาแบ่งเป็น200,000ล้านคือจัดการกับการเยียวยากลุ่มเปราะบางและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมคะทั้งในส่วนของคนละครึ่ง plus นะคะที่อยู่ในไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็แบ่งสัดส่วนไปเป็นรัฐจ่าย60
5: ประชาชนจ่าย 40% ซึ่งเบื้องต้นกำหนดกรอบเอาไว้ประมาณ30ล้านคนคนละ 4,000 บาทซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้เตรียมนำเสนอเข้าครม.นัดถัดไปคือ12พฤษภาคมหลังจากที่โครงสร้างของพรก.กู้เงินผ่านความเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เกิดผลในระยะยาวกระทรวงการคลังก็เตรียมใช้โอกาสนี้ค่ะในการรื้อระบบเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมันไม่ได้ทบทวนมา9ปีแล้วนะคะก็เพื่อให้เงินช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือของกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำที่สุดปัจจุบันมีอยู่ในระบบ 13.2 ล้านคนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆนะคะตามสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชี 4,000 บาทด้วยเพื่อใช้จับจ่ายในร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ส่วนอีก 200,000 ล้านบาทอันนี้ก็จะไปเชิงปรับโครงสร้างและเน้นเรื่องของ energy transition นะคะเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศนะคะ
6: ค่ะนะส่วนเรื่องของ land bridge นะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคือเสียงก็มีทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าคนที่เขาสะท้อนมาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มที่นักวิชาการก็เช่นใช่นะแต่ว่ากลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือคนในพื้นที่อันนี้ก็ต้องให้น้ำหนักเสียงเขาเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ดูเหมือนว่าท่านนายกอาจจะเริ่มแบบแตะเบรกเบาๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนี่ออกตัวแรงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เตรียมจะบินลงใต้พร้อมกับคุณสุชาติเนี่ย8พฤษภาคม
5: ค่ะ
6: ล่าสุดนี่เห็นบอกว่าไม่ไปแล้วนะคะต้องเลิกแล้วนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเข้าใจว่าอย่างที่บอกเหมือนท่านนายกแตะเบรกเบาๆเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโครงการใช่ไหมโดยให้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะเป็นประธานนะคือตอนนี้ท่านเอกนิตินี่รับหลายเรื่องมากเลย รับหลายเรื่องมากนะโอ้โหทั้งรองนายกเศรษฐกิจนะแล้วก็ทั้งรัฐมนตรีคลังด้วยซึ่งรู้สึกท่านไม่มีรัฐมนตรีช่วยด้วยคุณแก้มคุณผู้ฟังนะคะคือตอนนี้ทุกสิ่งอย่างก็จะมารุมอยู่ที่ท่านนะคะส่วนอีกท่านนึงคุณพิพัฒน์อย่างเงี้ยเป็นคนเขียนะเป็นคนเขียนเรื่องแลนด์บริดจ์ขึ้นมาแล้วก็แบบเรียกทัวร์แล้วก็บอกว่าโอ้มันมิติมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสถานการณ์โลกดูสีฮอร์โมนเป็นยังไงอะไรอย่างไรก็เจอเสียงคานเข้าไปท่านนายกก็ตอนนี้ให้คุณเอกนิตินะน่าจะเป็นคนที่ดูแลคณะกรรมการเรื่องของศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะฉะนั้นล่าสุดนี้ก็เห็นบอกว่าคุณพิพัฒน์นี่ก็คือว่าเดิมเนี่ยเสียงแข็งบอกว่าจะลงพื้นที่เลยนะไปดูแล้วก็ไปฟังความเห็นของประชาชน8พฤษภาคมล่าสุดก็คือยกเลิกไปเรียบร้อยนะคะก็บอกว่าให้ทางท่านเอกนิติเนี่ยไปศึกษาก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์นะคะก็ยังอธิบายนะคะบอกว่าก็ต้องศึกษาทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวแต่ว่าจะมีทั้งระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานนะคะซึ่งก็บอกว่าระยะเวลาศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ตามกรอบนายกสั่งไว้ว่าให้ศึกษาภายใน90วันนะคะทีนี้ถามว่าเสียงค้านของประชาชนคุณพิพัฒน์จะว่าอย่างไรนะคะก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจทั้งผลดีผลเสียทั้งหมดโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองที่จะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่ของตนอย่างไรรวมไปถึงการสงวนอาชีพเพื่อทดแทนให้กับผู้ที่เสียโอกาสอย่างเช่นกลุ่มประมงพื้นบ้านอีกด้วยนะคะก็มีกระแสนะบอกว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนี่อาจจะมาปักหลักชุมนุมที่หน้าทำเนียบอีกด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณพัดก็บอกว่าก็คงห้ามไม่ได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะคะแต่ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าประเทศชาติจะได้อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องรอศึกษาก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่เหมือนคอคอดกระนะคะที่คุยกันมาโอ้โหสามชาติภาพนี่นะคือคอคอดกระเนี่ยพอหยิบยกขึ้นมาทีไรก็จะมีเสียงไม่เห็นด้วยนะคะโดยกังวลประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่เหมือนคอคอดกระนะวันนี้เลือกใช้วิธีที่จะไม่มีการขุดคลองแต่ใช้วิธีที่จะมีระบบถนนกับระบบรางและท่อนะคะซึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็บอกว่าถ้าจริงๆถ้าจะต้องผ่านภูเขาเนี่ย ก็อาจจะใช้วิธีสมัยใหม่คือทำเป็นอุโมงค์คือไม่ต้องระเบิดทิ้งอาจจะลอดอุโมงค์เข้าไปนะคะก็จะทำลายระบบนิเวศน้อยลงแต่ก็ต้องศึกษานะอันนี้ก็รอติดตามนะคะส่วนประเด็นที่ว่าโครงการนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานะคะคุณพัฒน์บอกว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี62แล้วนะนายกเคยพูดไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ถือเป็นนโยบายธงเดิมที่หาเสียงไว้นะคะเมื่อกลับมาดูกระทรวงคมนาคมจึงนำมาเป็นธงในการขับเคลื่อนต่อไปค่ะอันนี้เป็นล่าสุดของวันนี้เลยนะคะ
5: ค่ะส่วนเรื่องThailand Future Fund นะคะอันนี้ก็เตรียมจะมีการปัดฝุ่นนะสำหรับกองทุน Thailand Future Fund Phase ใหม่นะคะโดยทางคุณเอกนิตินะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือแผนส่งเสริมการลงทุนระดับประเทศนะคะเตรียมผลักดันการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแห่งประเทศไทยหรือว่า Thailand Future Fund นะคะ TFF Phase ใหม่ก็จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะซึ่งก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็คาดหวังที่จะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวนะคะลุยโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและคมนาคมนะคะโดยจะไม่ให้สร้างภาระทางการคลังเพิ่มเติมทีนี้ทิศทางของกองทุน Thailand Future Fund Phase ใหม่เนี่ยนะคะก็จะโฟกัสเม็ดลงทุนเม็ดเงินลงทุนไปที่โครงการด้านพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะคะพวกโครงการอย่างเช่นฟาร์มโซล่าลอยน้ำนะคะหรือว่าโครงการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขคือต้องเป็นโครงการที่ผ่านการศึกษามาแบบครบถ้วนและมีผลตอบแทนที่ชัดเจนนะคะจะได้น่าสนใจสำหรับนักลงทุนด้วยคาดการเบื้องต้นนะคะว่าจะสามารถออกหน่วยลงทุนเสนอขายได้ภายในปีนี้ด้วยมูลค่าระดมทุนถึงระดับ 100,000 ล้านบาทโดยใช้รายได้ในอนาคตจากโครงการเป็นหลักประกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เคยประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านกองทุนนี้มาแล้ว1ครั้งเมื่อช่วงปี61นะคะวงเงิน 44,000 กว่าล้านบาทอันนั้นนำไปใช้ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ให้มุมมองว่าตอนนี้เรามีความท้าทายเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานโลกนะคะกระทรวงการคลังก็ยังตั้งเป้าหมายผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับกลุ่ม SME โดยที่ก็ต้องยึดมั่นในกรอบวินัยการคลังด้วยนะคะส่วนนโยบายเนี่ยก็จะต้องดำเนินกันไปแบบยืดหยุ่นนะถ้ามีความจำเป็นเพื่อผลักดันเป้าหมายใหญ่ให้ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของประเทศไทยให้ขยับขึ้นไปแต่ระดับ 30% ต่อ GDP โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลเพื่อวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะก็เรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็มีการปรับคาดการกันเพิ่มนะคือเดิมเนี่ยประเมินไว้ว่าจะติดลบ1กว่าๆก็มาเป็นจะเป็นบวกขยายตัวไป 1.7% นะคะ
6: ค่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank นะคะโอ้โหขอใบอนุญาตกันไปพิจารณากันไปนะจนได้คนที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะไปๆมาๆเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะต้องเปิดให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะแล้วเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็อย่างกรณีของกลุ่ม CP ใช่ไหมคะที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็จะมีการขยับขยื่นโครงสร้างของบริษัทแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะติดขัดอยู่อะไรแบบนี้คือดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับยังอาจจะทันหรือไม่ทันหรือเปล่านะคะทีนี้คือมันก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเปิดไม่ทันเวลาเนี่ยก็จะต้องคืนใบอนุญาตนะคะล่าสุดนี้ก็มีทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะคุณวิชัยรัตนากรนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติทั้งหมด3เจ้าด้วยกันนะคะก็บอกว่าคือตอนนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆเนี่ยก็ขอที่จะสามารถยืดเวลาเพิ่มได้อีกประมาณ1ปีนะคะโดยในระหว่างนี้เนี่ยก็ผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยคือก่อนที่จะยื่นใบอนุญาตเขาก็ได้เสนอโมเดลธุรกิจมายังแบงก์ชาติแล้วนะคะแล้วก็มีการให้คำรับรองไว้แล้วด้วยว่าจะทำตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วคือถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมอะไรเงี้ยอ่ะอย่างกรณีกลุ่ม CP เนี่ยที่มีประเด็นเรื่องปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือเขามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นไทยสมาร์ทการ์ด CP Extra ใช่ไหมหรือว่า Counter Service นะคะก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่แบงค์ชาติให้ไปนะคะแล้วสิ่งที่ทำหลักการก็คือต้องทำให้ได้ครบทุกข้อถ้าทำไม่ได้บางข้อก็ต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะคะและต้องนำเสนอทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะโดยการพิจารณาก็จะดูรายเป็นกรณีนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจที่เน้นเรื่องการชำระเงินและธุรกิจค้าปลีกที่มีเรื่องชำระเงินอยู่แล้วก็สร้างรายได้ให้กลุ่มด้วยเนี่ยการพิจารณาก็จะต้องดูความเหมาะสมดูในภาพรวมของทั้งกลุ่มนะคะซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรทางกลุ่มเองก็ต้องไปจัดการแล้วก็ชี้แจงเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งการขยายเวลานะคะถ้าเปิดไม่ทันภายในมิถุนายนนี้ก็อาจจะขยายเวลาได้อีกไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีคลังให้ความเห็นชอบค่ะทีนี้ย้อนข้อมูลนิดนึงนะคะ3เจ้าที่ได้รับใบอนุญาตไปนะคะก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มของ CP นี่แหละนะคะเขาใช้ภายใต้กลุ่มที่ชื่อว่าบริษัท ACM Holding จำกัดนะคะก็ใช้Ascent Group ของ CP นะคะที่เข้าไปนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของธนาคารกรุงไทยจับมือกับ Advance Info Service แล้วก็ปตท. OR นะคะก็รวมกันระหว่างแบงค์แล้วก็ ICT แล้วก็มีพลังงานด้วยนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของ SCBX จำกัดมหาชนกับ Kakao Bank ของเกาหลีนะคะแล้วก็มี V Technology Limited อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะทันหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ทันเนี่ยจะให้คำอธิบายอย่างไรนะคะแล้วคือท้ายที่สุดถ้าทำไม่ได้จริงๆนะคะก็ถามว่าแล้วใบที่คืนมาสมมติต้องคืนใบอนุญาตมาจะทำอะไรต่อไปก็บอกว่าก็จะเอาไว้แค่นั้นคือจะไม่เปิดรับรายใหม่เข้ามาแทนที่อีกด้วยนี่แหละนะความคืบหน้าเรื่องนี
10: ้ค่ะอัปเดตความคืบหน้ากันในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันนะแก้มกับพี่นงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
14: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานาน

0: การส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนินโยที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้จะขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์บริษัทยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะแจ้งว่าจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงเป็นแป้งก็ตามเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปและมีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอท.2นัดหมายเบิร์ดวันว่างๆเข้าให้ข้อมูลวันพรุ่งนี้ในเวลา 11:00 นาฬิกาโรงงานพลุหูหนานระเบิดเสียชีวิต21คนจากเหตุระเบิดที่โรงงานพลุในมณฑลหูหนานของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนและบาดเจ็บ61คนเมื่อวานนี้โดยได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่โรงงานที่ชื่อว่าหัวเชิงซึ่งอยู่ในเมืองลิ่วหยางเกิดระเบิดขึ้นจนเกิดควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นไปราวกับภูเขาไฟระเบิดเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนในรัศมี3กิโลเมตรและสั่งกู้ภัยจำนวนเกือบ500คนเข้าไปค้นหาและดูผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในอาคารต่างๆรวมทั้งต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความร้อนและประกายไฟเพราะโกดังยังคงเก็บดินปืน2หลังซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้านตำรวจเปิดเผยว่าได้สืบสวนเบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่การสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงงานด้านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสั่งการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและเร่งค้นหาผู้คนที่ยังสูญหายและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
8: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอก

0: ไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:10 น.โดยประมาณนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันค่ะกับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันเมทางกุลค่ะวันนี้วันอังคารที่5 พฤษภาคม 2565นะคะทุกวันอังคารดร.ไพจิตจะมีเรื่องราวจากจีนมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีความน่าสนใจในส่วนของบริษัทเอกชนจีนยูนิลิเวอร์ไชน่าสร้างสรรค์นวัตกรรมผงซักฟอกเอาใจผู้บริโภคจีนเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรผงซักฟอกนี้จะแตกต่างจากผลผงซักฟอกทั่วไปอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะดร.ไพจิตรมาพบกันแน่นอนนะคะในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยข่าวมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเจอกันวันเลขเบิ้ลด้วยนะพี่พรเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะโอ้5เดือน5
1: ใช่ค่ะใครช็อปกันไปถึงไหนยังไงแล้วเดี๋ยวมาคุยดับเบิลเดย์กันหน่อยดีกว่าพูดถึงเรื่องของการช็อปการท่องเที่ยวกันนะคะเทรนด์ต่างๆไปด้วยกันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังติดตามเราอย่าลืมว่ามีช่องทางในการแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนมาคุยกันแบบสบายๆนะคะคุยกันถึงหมูกระทะก็มีนะพี่พรวันเนี้ย
2: คือคิดว่าจะเป็นแคมเปญหมูกระทะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อาจารย์ถ้าพูดถึงว่าเราจะพูดถึงการตลาดหมูกระทะ
1: ค่ะ
2: หมูกระทะมันจะเยียวยาทุกสิ่งแต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยหมูกระทะอาจจะเยียวยาสิ่งนั้นได้เช่นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์แบรนด์หนึ่งที่เขาบอกว่าเขาทำแคมเปญกับหมูกระทะ
1: ค่ะ
2: น้องนุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคือแล้วสามารถทำแล้วเกิดผลด้วยนะคะแบรนด์นั้นก็คือการดาพ็อปพาร์ตี้
1: ค่ะ
2: เขาจัดในโครงการ I Live Town ราชพฤกษ์กาญจนานะคะสร้างความแตกต่างคือซื้อบ้านแถมหมูกระทะฟรี10ปี
1: คือ
2: สามารถคือเขาจะจ่ายเป็นคูปองรายเดือนรายเดือนให้กับลูกบ้านที่ซื้อบ้านในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะทานฟรีเลย10ปีเอาสิแล้วปรากฏว่าขายได้ด้วยนะน้องลุย
1: คือมันนึกได้หลายอย่างแว็บแรกที่ นุ้ยเห็นนะที่เขาอัพพาดหัวมาว่าซื้อบ้านแถมกินหมูกระทะฟรี10ปีโอ้โห มันทำให้เราต้องหยุดดูเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยคิดแบบเร็วๆเวลาได้ยินว่
2: า
1: ซื้อบ้านอาจจะมีซื้อบ้านแถมรถแต่จริงมันก็คือไม่ได้แถมเต็มๆแต่มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องดูเป็นแบบของยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งว่าทำงานแล้วฉันอยากมีบ้านมีรถเอ๊ะอันนี้ซื้อบ้านแถมกินหมูกระทะฟรีเนี่ยไม่เคยได้ยินนะแล้วถึง10ปีเลยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแคมเปญหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำออกมาแล้วเรียกว่าเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งละกันนะคะกระตุ้นความสนใจได้ดีแล้วไม่ได้แค่กระตุ้นความสนใจปิดการขายได้ด้วยเนาะพี่พร
2: นั่นน่ะสิปิดการขายได้ด้วยนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วโครงการเนี้ยอยู่ใกล้กับร้านหมูกระทะเจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการเขาก็มองว่าโอ้พอดีมันเห็นป้ายหมูกระทะติดกับโครงการบ้านอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะน้องนุ้ยแล้วเชื่อไหมว่าปิดการขายเนี่ยขายได้จริงในเวลาประมาณสักคือขายได้หลายหลังเลยทีเดียวนะคะบ้านเนี่ยราคาประมาณ1,890,000 บาทจนถึง2,500,000 บาทนะคะคือมันอยู่ในคือเขาเปิดโครงการแรกๆเนี่ยก็มีประมาณสัก400ยูนิตตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ายๆของโครงการและเหลือประมาณ450ยูนิตสุดท้ายนะคะก็สมรภูมิเนี่ยมันแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาโครงการเขาเนี่ยหน้าโครงการด้านไปตรงกับป้ายหน้าหมูกระทะพอดีเอาความหิวมาปูกับความอยากได้บ้านกลายเป็นสโลแกนสายกินที่โดนใจเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าหมูกระทะยังต้องมีเตาต้องมีบ้านด้วยนะคะก็เป็นไวรัลที่คือพอคนเห็นปุ๊บอุ้ยซื้อบ้านโครงการนี้แถมฟรีกินหมูกระทะ10ปีนั่นแหละค่ะคือคนไปถ่ายรูปกดถ่ายลงโซเชียลแชร์ไปแชร์มาโอ้โหสร้างยอดวิว engagement เนี่ย 2ล้านถึง5ล้านวิวแบบไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยสักบาทเดียวค่ะคือคนแชร์ต่อกันเอง
1: ค่ะแล้วกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะก็คือคนที่อาจจะเล็งบ้านแถวนั้นอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ราคาบ้านก็เป็นอะไรที่อยู่ระดับที่พอได้นะคน
2: ค่ะ
1: เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ขายยากขนาดนั้นด้วยความที่ยังพอเอื้อมถึงได้เนาะมนุษย์ทำงานยังสามารถที่จะเริ่มมีบ้านเป็นของตัวเองบวกกับนึกว่ากลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มคนที่ซื้อบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนกินหมูกระทะอีกแล้วได้มั้ย
2: เออในส่วนของคนที่มีรายได้ที่ซื้อบ้านประมาณนี
1: ้
2: แล้วก็เป็นคนอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานก็ได
1: ้
2: นะคะโปรโมชั่นนี้ไปโดนใจเขาจริงๆ
1: ค
2: ือโปรโมชั่นแบบคือผลประโยชน์เนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะว่าอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ400บาทนาน10ปีก็คือ120เดือนรวมเป็นเงิน 48,000 บาทน้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะอาจจะเป็นยื่นเป็นเช็คล่วงหน้าหรือว่ารับเป็นเงินก้อนเพื่อที่จะไปรอกินรายเดือนแต่ว่าคือจริงๆอ่ะพวกเวลาที่เราซื้อบ้านเราจะรู้ดีว่าเขาจะมีโปรโมชั่นแถมเฟอร์นิเจอร
1: ์
2: มีส่วนลดแถมแอร์ค่าธรรมเนียมการโอนอะไรต่างๆใช่ไหมบางทีตัดเป็นยอดเงินแต่ว่าเนี้ยเขามีกลยุทธ์ที่ฉลาดในการขายมากคือจริงๆเขาก็มีส่วนลด 48,000 บาทแหละแต่ว่าเล่นกับโปรโมชั่นว่ากินฟรีหมูกระทะตั้ง10ปี
1: ค่ะจริงๆมันเหมือนกับว่าเล่นคำด้วยเนาะแล้วนุ้ยนึกถึงอย่างนึงพี่พรอันนี้มันเหมือนกับว่าเราซื้อบ้านเนี่ยเข้าคอนเซปต์นี้มั้ยมีอยู่มีกิน
2: เออ
1: มีอยู่แล้วมีที่กินด้วยเนาะแต่ร้านต้องอยู่กับเรานะ10ปีเนี่ยร้าน
2: ไม่แต่ว่าใช่แต่เขาจ่ายเป็นเงินสดนั่นแหละคุณจะไปกินอะไรยังไงก็ได้แต่เนี่ยแหละใช้หมูกระทะมาเป็นลูกเล่นในการขายแล้วปรากฏว่าขายได้ด้วยนะใน1สัปดาห์เนี่ยติดยอดการจองได้10หลังจากที่เหลืออยู่40ถึง50หลังขายไป10หลังใน1สัปดาห์เท่านั้นเองด้วยโปรโมชั่นนี
1: ้เป็นโปรโมชั่นที่เห็นแล้วต้องหยุดเอ๊ะต้องหยุดอ่านต้องหยุดดูแล้วก็แชร์ต่อนะไม่แปลกใจเลยว่าเป็นไวรัลแล้วส่งคลิปต่อๆกันนะคะมันมีทั้งความเป็นกิมมิกสนุกด้วยแล้วก็อันนี้ว่าจริงมันก็ตอบโจทย์นะมันใช้งานได้จริงอ่ะคือก็ไปกินหมูกระทะได้ด้วยนะอยู่บ้านก็ต้องมียังไงก็ต้องกินน่ะใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะนี่ก็เป็นโปรสนุกแต่จริงๆแล้วทั่วๆไปก็ยังมีเนาะพี่พรเนาะแบบฟรีค่ะธรรมเนียมวันโอนเพิ่มแอร์เฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ยังมาปกติเหมือนที่โครงการบ้านทั่วๆไปต้องมาอันนี้แค่แถมเพิ่มเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ได้ผลเลย
2: ใช่เขาไม่ต้องไปทำการตลาดที่ไหนเลยไม่ต้องไปจ้างอินฟูมารีวิวในโครงการแค่ติดป้ายโตป้ายเดียวหน้าโครงการเท่านั้นแหละคนถ่ายแชร์กันในโซเชียลเป็นที่มาของการปิดการขายได้จริง10หลังใน1สัปดาห
1: ์ง่ายๆแต่ได้จริงนะคะก็เลยไม่พลาดที่จะหยิบมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะหรือว่าคุณผู้ฟังเวลาไปถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปซื้อบ้านนะคะแล้วมีโปรอะไรที่พิเศษแปลกใหม่กว่าที่อื่นเนี่ยคุยมาบอกเราได้นะเพราะว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นหมายถึงว่าคนเราจะตัดสินใจซื้อได้บ่อยๆนะเผื่อว่ามันจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆในแง่ของการตลาดแล้วก็มาแชร์กันก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ
2: ค่ะอย่างสมมติว่าอย่างโครงการเนี้ยแถมเครื่องซักผ้า
1: อ่
2: ะเครื่องซักผ้าสัก 30,000 กว่าบาทราคาไม่หนีกันอ่ะแถมเครื่องอบผ้าด้วยคู่กันเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่โดนใจผู้บริโภค
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะอันนี้คือมันกลายเป็นการตลาดที่เป็นไวรัลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาสักบาทเดียวเลยน่าสนใจนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเผื่อเป็นไอเดียในการทำการตลาดของท่านผู้ฟังค่ะ
1: ใช่มันทีก็ต้องคิดนอกกรอบบ้างนะแต่ว่ามันก็คิดจากสิ่งที่เห็นนะเพราะว่าโลเคชันอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านอะไรแบบนี้พอดีเลย พอดีก็ได้ประโยชน์กันไปทั้งสองฝ่ายนะคะ
2: ค
1: ุยเรื่องอยู่เรื่องกินแล้วมาคุยเรื่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะพี่พรการท่องเที่ยวช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าค่าเดินทางมันแพงขึ้นเนาะด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะตั๋วแพงค่ะน้ำมันแพงจะจองไปเที่ยวไหนทั้งทีเนี่ยก็ต้องเล็งๆวันหน่อยว่ามันจะมีโปรไหมนะจองช่วงไหนจะคุ้มนะคะแล้วพอดีวันนี้แหมดับเบิลเดย์พอดีเลยค่ะ นะคะ5เดือน5วันเลขเบิ้ลค่ะเชื่อไหมว่าวันเบิ้ลๆแบบนี้ค่ะพี่พร11 22 33เนี่ยเป็นวันที่คนจะตัดสินใจเลือกจองไปเที่ยวมากกว่าวันอื่นๆก็น่าจะเป็นไปได้แหละนะอย่างเรายังรอช็อปวันนี้เลยเนาะ
2: อ๋อเพราะมันมีโปรโมชั่นไง Double Day อย่าง5เดือน5วันนี้เนี่ยก็หลายคนก็แอบช้อปปิ้งไปในพวกแพลตฟอร์มช้อปออนไลน์กันทั้งหลายแล้วแต่ถ้าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อก่อนนั้นคนเวลาคิดถึงการวางแผนการท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งอาจจะวางแผนว่าเอ๊ะเดี๋ยวปลายปีจะไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณเดือนนี้การจองตั๋วล่วงหน้าก็เดี๋ยววางแผนวางโปรแกรมการจองที่พักโรงแรมนะคะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินแต่พอคนจองบ่อยๆเข้าจะรู้ว่า Double Day 11 22 55ต่างๆเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักตั๋วเครื่องบินต่างๆและคนก็จะรออาศัยจังหวะนี้แหละในการจอง
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าจองล่วงหน้าโอเควางแผนก่อนมันก็ได้มีโอกาสได้รายจ่ายหมายถึงว่าได้ค่าตั๋วที่พักอะไรถูกกว่าอยู่แล้วกว่าจะไปจองใกล้ๆบวกกับวันเลขเบิ้ลนะคะอย่างนี้ไปอีกเนี่ยบางทีมีท็อปอัพนะมีส่วนลดเพิ่มมีคูปองนู่นนี่นั่นที่เขาจะกระตุ้นยอดกันนะคะไม่แปลกเลยว่ามีข้อมูลจาก Traveloka เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าไปดูคนไทยเนี่ยดูข้อมูลในปี68ละกันเวลาที่มีวันแคมเปญ Double Day แบบนี้เนี่ยจะมียอดการเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะ49% แล้วก็โดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงพฤษภาคมถึงธันวาคมเนี่ยเยอะเลยก็อาจจะเริ่มวางแผนเที่ยวกันแล้วนะคะทีนี้พอเขาเห็นเทรนด์แบบนี้ค่ะตั้งแต่ปี68ปีนี้ปี69 Traveloka ก็เลยบอกว่างั้นปรับปฏิทินหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความถี่ของแคมเปญที่จะออกมาช่วงไตรมาส1เพราะดูแล้วเนี่ยช่วงคนไปใช้เยอะๆก็จะช่วงเริ่มไตรมาส2แบบนี้แล้วใช่ไหมคะพฤษภาไปเนี่ยก็เลยปรับไตรมาส1เพิ่มขึ้นปรากฏว่าได้ผลค่ะลูกค้าก็เหมือนขยับเข้ามาทำธุรกรรมมากขึ้นนะคะลูกค้านะคะทั้งในสิงคโปร์ในไทยในเวียดนามนะคะการทำธุรกรรมโดยรวมเนี่ยเติบโตสูงถึง 70% เลยโหปรับทันทีก็ได้ผลเลยนะ
2: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็ยังคงติดตามเทรนด์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกิจกรรมยอดนิยมทั่วโลกนะคะพฤติกรรมการจองเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนปัจจุบันเนี่ยจะจองทันทีจากเดิมเนี่ยที่เขาแบบจะจองทันทีที่เห็นว่าแบบเอ้ยน่าสนน่าไปสำหรับที่ที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาวางแผนแล้วนะคะแล้วก็มาจองในวัน Double Day นี่แหละนักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกไว้แล้วก็รอก่อนพอรู้ว่าช่วงไหนจะมีโปรโมชั่นนะคะเขาก็รอการตัดสินใจในช่วงโปรโมชั่นมีดีลดีๆออกมาอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยวางแผนการเดินทางรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยรอดีลไม่ใช่แค่คือบางทีรอดีลเป็นส่วนใหญ่นะคะ มีส่วนตัดสินใจอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วย
1: ค่ะทุกคนก็เริ่มโปรมากขึ้นเนาะรอจังหวะรอเวลาบวกโชคด้วยบางครั้งมีหลุดมาหรือว่ามีท็อปอัพมีส่วนลดที่มันเพิ่มเติมในวันดับเบิลเดย์เหล่านี้นะคะทีนี้ข้อมูลจาก Traveloka เขาบอกว่าถ้าจะให้มองนักท่องเที่ยวเนี่ยนักเดินทางออกเป็น2กลุ่มหลักนะคะใหญ่ๆกลุ่มนึงเนี่ยเขามองว่าถ้าเป็นฝั่งที่เดินทางเส้นทางเอเชียตะวันออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปใหญ่หน่อยเนาะเพราะคือไปต่างประเทศใช่ไหมคะเดินทางหลายชั่วโมงหน่อยบินไกลหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องวางแผนส่วนใหญ่คนจะวางแผนล่วงหน้าแบบค่อนข้างจริงจังนิดนึงเพราะมันคือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะช่วง Double Day เนี่ย Traveloka บอกว่าคนก็จะนิยมจองไปญี่ปุ่นไปจีนไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้แบบนี้นะคะเพราะว่าใช้จ่ายเยอะหน่อยไปต่างประเทศค่ะก็มักจะเป็นจุดหมายยอดนิยมที่ถ้าไม่วางแผนก่อนเนี่ยไม่วางแผนล่วงหน้าอาจจะเต็มนะคือเต็มที่นี้คืออาจที่ที่เราเล็งอยากจะไปพักนะคะตั๋วที่เราอยากจะเดินทางเวลานี้มันจะได้เวลาเที่ยวเพิ่มขึ้นเวลาดีๆแบบนี้ค่ะก็เลยจะต้องวางแผนล่วงหน้ายาวหน่อยอันนี้กลุ่มหนึ่งค่ะ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกกลุ่มนึง
2: ค่ะ น้องนุ้ยใช่เลยค่ะ
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือคนที่เที่ยวในประเทศค่ะพี่พรดับเบิลเดย์เนี่ยก็เป็นจุดตัดตรงที่ว่าอันนั้นที่นุ้ยบอกว่ากลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะกลุ่มใหญ่ก็คือต้องวางแผนล่วงหน้านานหน่อยพอถึงวันดับเบิลเดย์ปุ๊บรีบจองตามที่เราแพลนไว้แต่ว่าอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้แพลนจริงจังว่าต้องไปเมื่อไรยังไงแต่พอดับเบิลเดย์ปุ๊บเฮ้ยตั๋วถูกวิธีพักถูกตัดสินใจได้เลยเพราะว่าจุดหมายปลายทางจะยังอยู่ในประเทศนะคะกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีไปเที่ยวทะเลต่างๆขึ้นเหนือไปเชียงรายค่ะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ไปได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าคนก็จะมองว่าจองปุ๊บไปปั๊บได้นะมันไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจนานนะคะหรือว่าอาจจะมีที่ที่เล็งไว้แล้วปรากฏว่าดีลดีขึ้นที่พักนี่เราเคยเล็งปรากฏพอช่วงดับเบิลเดย์เนี่ยเอ้ยที่พักแบบอัปเกรดแต่ราคาเท่าเดิมเอ้ยน่าสนใจก็เลยตัดสินใจอันนี้มันก็อาจจะเป็นการเพิ่มทริปแบบที่ไม่ได้ต้องวางแผนล่วงหน้านานๆแต่เอ้ยเราจ่ายได้แล้วไปเลยดีกว่าตัดสินใจปุ๊บไปปั๊บแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะอย่างแคมเปญ5เดือน5นี้ทาง Traveloka เนี่ยเขามีแคมเปญ5เดือน5 Epic Sale
1: ะ
2: นะคะคือจัดจริงๆอ่ะ 4-8 พฤษภาคมแต่เอาจริงๆเนี่ยวันที่5วันนี้จะเป็นวันที่มีคนจองสูงสุดมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะส่วนลดเที่ยวบินสูงสุด25555 25,555 บาทอันนี้ส่วนลดเที่ยวบินสูงสุดนะคะแล้วก็มีคูปองลดพิเศษสูงสุด 50% ค่าโดยสารอาจจะมีเริ่มต้นบางเส้นทางเพียง555บาทที่พักพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเริ่มต้น55บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น5เดือน5ไม่ใช่เป็นเพียงแคมเปญเดียวแต่ว่ามันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมองหาโอกาสการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีแต่ว่าวางแผนได้ทุกเดือนนะคะในวันอาจจะดูก่อนว่าคุณจะเที่ยวซื้อโปรแกรม Double Day ของเดือนนี้เดือนนี้คือพอDouble Day เนี่ยมันมีครบทั้ง12เดือนเลยถ้าเกิดคนจะวางแผนครบเที่ยวทั้ง12เดือนมันก็สามารถทำได้อย่างเช่นจองเดือน1เดือน1อาจจะไปเที่ยวสักเดือน2จองเดือน2เดือน2เอาไปเที่ยวเดือน3อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันเนี้ยคือคนวางแผนมองหาโอกาสเที่ยวหลายๆครั้งต่อปีอาจจะโดยเฉพาะท่องเที่ยวในประเทศนะคะน้องนุ้ย
1: เออเป็นไปได้พอบอกว่า5เดือน5คนน่าจะจองเยอะนุ้ยว่านุ้ยมองเหมือนกันว่าคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เดี๋ยวเราจะเข้าฝนแล้วก็จะต้องแบบมี2แบบว่าตัดสินใจปุ๊บแล้วก็จองแบบปุ๊บปั๊บเนี่ยไปช่วงนี้เลยกับอีกแบบก็คือทริปใหญ่ๆจองตอนเนี้ยเดี๋ยวอีก6เดือนข้างหน้าเนาะเป็นช่วงเวลาโดยประมาณเราค่อยเดินทางเที่ยวแบบต่างประเทศที่อากาศเย็นอีกทีมันก็เลยเป็นจังหวะที่เดือนนี้เราอาจจะเห็นการตัดสินใจวางแผนเที่ยวกันเยอะหน่อยแต่อย่างที่พี่พรว่าถ้าไปเรื่อยๆก็ดีสิเดี๋ยวปั๊มเงินก่อนนะ
2: เนาะเที่ยวได้ทุกเดือนแต่ว่าจะมีสปังเที่ยวทุกเดือนแบบนี้ไหมก็ว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่คุยเรื่องเที่ยวกันไปแล้วยังพอมีเวลานะคะอยากคุยเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของหมาแมวบางทีเนี่ยคนที่เขารักมากๆหรือว่าเห็นเวลาหมาแมวจรจัดเนาะเราก็อยากให้อาหารแต่บางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะพี่พรว่าเอ้ยไปให้ตรงไหนก็ไม่รู้มันจะให้สเปะสปะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับความสะอาดเนาะกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะพาไปดูที่ดูไบเขาเปิดตัวสถานีเอซานนะคะเอซานเนี่ยเป็นลักษณะตู้ค่ะตู้คีออสไว้ให้อาหารแมวที่จรจัดแต่มันก็จะเป็นระเบียบเพราะว่าอยู่เป็นที่เป็นทางตู้เขาตั้งเนี่ยชัดเจนแต่หลักการมันเป็นยังไงล่ะตู้เนี้ยให้อาหารแมวได้ยังไง
2: ค่ะก็คือเอาขวดพลาสติกคือมันลดขยะด้วยเพราะว่าสามารถเอาขวดขยะพลาสติกทั้งหลายก็ป๋องเปล่าเอาไปใส่ในตู้ก็เหมือนเวลาเราเอาขยะไปแลกของแต่เนี้ยมันแลกเป็นอาหารแมวนะคะ AI เนี่ยเขาจะประมวลว่าเอ๊ะคนที่มาอยู่หน้าตู้เนี่ยคือแมวยังไงเพื่อที่จะนำอาหารให้ถูกกับเข
1: าน
2: ะคะคือนี่พี่พรกำลังนึกต่อยอดไปถึงว่าถ้าเขาฝึกแมวให้ไปเก็บขยะหาขยะตามที่ต่างๆแล้วเอาขยะไปแลกอาหารเองอ่ะมันจะดีแค่ไหนน้องนุ้ย
1: โอ้โห
2: นะคะ
1: คือนึกภาพตรงเนี้ยนุ้ยเห็นด้วยหมายถึงว่าถ้าเราจินตนาการไปมันเป็นอะไรที่ มันเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ของตัวหมาแมวเองเนาะหมาเนี่ยยังพอนึกภาพออกนะพี่พรเพราะลักษณะมันที่ไปคาบนู่นคาบนี่แต่ว่าแมวเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกแล้วด้วยตัวเขาเล็กนิดนึงด้วยไงว่าโอ
2: ้
1: แต่ก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอะมันเรียนรู้ได้นะถ้าเขารู้ว่าไปคาบอะไรสักสิ่งอย่างมาหรือว่าสมมติคาบถูกสิ่งคาบขวดพลาสติกแล้วมาหย่อนลงไปเอาไปวางตรงนั้นอะแถวๆนั้นอะแล้วเขาได้อาหารมาหรือว่าเขาก็เรียนรู้ได้อันนี้ถ้าแบบไม่ต้องพึ่งพามนุษย์
2: แ
1: ต่ละ
2: ยอดแบบว่าฝึกเขาน
1: ะคะแต่จริง
2: ก็เป็นไอเดียที่ดีที่เกิดขึ้นที่ดูไบเขาดูแลความดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดต้องการลดขยะแล้วก็ดูแลอาหารให้กับพวกหมาแมวจรจัดด้วย
1: ก็
2: เป็นไอเดียที่น่าสนใจเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันทำควบคู่กันไปอ่ะคนตั้งใจดีด้วยเราก็สนับสนุนแล้วมันก็ช่วยจัดระเบียบทุกอย่างแล้วก็ลดขยะพลาสติกด้วยก็เอาไปหย่อนเป็นที่เป็นทางนะคะน่าสนใจเอา AI มาใช้อันนี้ก็เราน่าจะได้เห็นมากขึ้นในลักษณะรูปแบบนี้กับการเอาไปประยุกต์เนาะประยุกต์ใช้บ้านเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะมันจะได้เป็นระเบียบเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะก่อนที่เราจะไปพักกันแป๊บนึงค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมียาสีฟันเทพไทยนะคะสูตรลดการเสียวฟันค่ะที่มีโพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดของยาสีฟันเทพไทยที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นนะคะป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นแล้วก็ทำให้ปากสะอาดด้วยค่ะนอกจากจะช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วนะคะด้านความคุ้มค่าไม่แพ้กันค่ะหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าแค่เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะอย่างหลอดขนาด70กรัมราคา120บาทเนี่ยใช้ได้นานเกือบ6เดือนดังนั้นจึงเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันได้ดีในราคาไม่แพงคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาอาการเสียวฟันที่ทานอาหารทานเครื่องดื่มเย็นๆแล้วเจอแบบนี้เนี่ยอยากแนะนำให้ลองใช้กันเลยค่ะกับยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาและร้านค้าทั่วไปค่ะนอกจากนี้นะคะชวนไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกับทาง SmoothFM ค่ะ 105.5 เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแพ็คกระเป๋าบินลงใต้กับกิจกรรม Smooth on Tour EP 1นะคะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาคุณผู้ฟังไปตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ หนุ่มหล่อ DJ เอกกฤษณาวารินและ DJ พัตโตค่ะไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไหลเงาสูตรโอโซนอันดับ1ที่คีรีวงศ์และปิดท้ายกับเวิร์คช็อปผ้ามัดยอหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อด้วยค่ะเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนเรารับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นนะคะในราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444หรือว่าแอดไลน์นะคะ @smoothfm ค่ะ
2: ค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนวัตกรรมคือจีนเนี่ยเขาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในทุกวงการเลยก็ว่าได้ไม่เว้นสินค้าอุปโภคบริโภคนวัตกรรมผงซักฟอกในจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแตกต่างจากผงซักฟอกในไทยอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้ากับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับพี่พรวันดีแล้วก็หนุ่ยสุตาด้วยค่ะวันอังคารวันนี้นะคะอยู่กับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะจะมาพูดคุยเรื่องราวจากจีนให้ฟังค่ะวันนี้อย่างที่พี่พรบอกไปนะคะว่า Unilever China จะมีนวัตกรรมเรื่องผงซักฟอกเนี่ยมันต่างจากบ้านเรายังไงอยากรู้เหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ทุกบ้านใช้นะใช่ไหมคะ
2: อยากรู้อยากรู้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยกับดร.ไพจิตรนะคะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชีว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็มีความทนทานด้วยมีให้เลือก6ฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ดีหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบได้ในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่นะคะทุกช่องทางเลยขอสวัสดีแบบรวมทุกท่านเลยนะคะจะไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าอ่านข้อความทุกท่านแต่ว่าได้เห็นนะคะได้อ่านแต่อาจจะไม่ได้อ่านออกเสียงออกมาขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวติดตามกับเรานะคะช่วงนี้เราคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกันนะคะดร.ไพจิตรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ไพจิตรค่ะ
5: สวัสดีคุณสุตาคุณวันดีและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: ค่ะ
5: วันนี้เลือกหัวข้อนี่เอาใจแม่บ้านสมองไวทั้งสองท่าน
1: นะนั่นน่ะสิคะอยากรู้มากเลย
2: แตกต่างจากผงซักฟอกทั่วไปยังไงคะ
5: โอ้พอดีว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปอ่านบทความอันหนึ่งที่น่าสนใจของ Unilever ว่าเขากำลังวางกลยุทธ์นะเขาใช้ชื่อกลยุทธ์ว่า Bright Futureนะคืออนาคตที่สดใสในทดลองนี้นะครับสำหรับสินค้าโฮมแคร์ของเขาแล้วก็เป็นแคมเปญใหญ่ที่ทำทั่วจีนเลยนะครับปรากฏว่าพอไปดูไส้ในเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรก็มันเกิดขึ้นจากงานวิจัยนะที่เขาไปจับมือร่วมกับสถาบันวิจัยของจีนนะแล้วก็การทำเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลลิสเทนนิ่งแอบฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคผ่านโลกสังคมออนไลน์ในประเทศจีนตลอดปีที่ผ่านมาเสร็จแล้วเขาได้ข้อสรุปมาที่สำคัญนะผมสรุปออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนจีนปัจจุบันซักเร็วนะไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าหลายๆวันแล้วค่อยมาซักทีหนึ่งนะคือซักบ่อยขึ้นนะครับอันที่สองคือซักบ่อยนะคือซักเร็วเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในชุมชนเมืองนะครับ เร่งรีบนะครับก็อาจจะต้องการการประหยัดเวลา นะครับแล้วก็ซักบ่อยขึ้นขณะเดียวกันต้องการเรื่องของการสัมผัสมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกลิ่นนะและเนื้อผ้านะหลังการซักทำนองนั้นแต่ผลจากการวิจัยเนี่ยถือถ้าเรามองแล้วเอ๊ะก็ธรรมดานะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นแคมเปญใหญ่ของ Unilever แล้วเอาไปทำกับผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆนะคอมฟอร์ตก็ดียี่ห้ออะไรอะโอโมอะไรเงี้ยที่ดังๆนะในเมืองจีนของ Unilever ครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อตอบสนองนะครับพฤติกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าจาก3ส่วนที่ผมสรุปเมื่อสักครู่นี้มันกำลังสะท้อนแหละสะท้อนว่าวันนี้คนจีนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม Gen Z กลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยนะครับว่ายง่ายให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณค่าทางอารมณ์นะเรื่องของ small view ก็คือซักผ้าก็ต้องมีกลิ่นหอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อนอยู่คือมองหาความพึงพอใจนะครับอันที่สองต้องการตอบโจทย์นะปัญหาของคนเมืองนะครับที่บ้านอาจจะมีพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ซักผ้าแล้วก็อยากให้ผ้าหอมนะติดตึงใจคนเดินผ่านเพราะบางทีคนจีนอาจจะใช้น้ำหอมในระดับน้อยอย่างน้อยผ้าที่ซักก็หอมก็ส่งกลิ่นนะครับส่วนที่สามเนี่ยเขาไปเชื่อมต่อเข้าสู่เรื่องของจะเรียกว่าเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วเรื่องเทคนะครับและเรื่องความยั่งยืนไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็กำลังบอกว่าเขากำลังจะตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและตอบโจทย์ของรัฐบาลเชิงนโยบายนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างกรณีความพยายามที่เขาจะตอบโจทย์เรื่องของความพึงพอใจต่างๆนะเขาก็บอกเลยเขาพัฒนาน้ำหอมนะระดับพรีเมียมขึ้นมาเลยประเภทแบบว่าแทนที่เราจะต้องไปฉีดน้ำหอมคุณซักผ้ามันมีน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่มันมีกลิ่นที่หอมอยู่มันติดทนนานเหมือนกับคุณฉีดน้ำหอมคุณราคาแพงนะอันนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่รู้คุณสุตาคุณวันดีซักผ้าแล้วเวลาเดินผ่านราวตากผ้านะแล้วแอบดมผ้าหรือถ้าได้กลิ่นผ้าหอมๆรู้สึกดีไหมเขาบอกเขาเอาใจแม่บ้านเข้าใจคนที่อยู่ที่บ้านที่เวลาพื้นที่มันจำกัดนะถ้าต้องเดินผ่านผ้าแล้วมันอับชื้นมันเหม็นอับชื้นนะก็ยิ่งทำให้โทษนะอารมณ์สุนทรีที่จะใช้เวลาอยู่ในบ้านไม่ดีกับการเมื่อเขาพลิกเกมนี้กับเขาทำให้ผ้าเหล่านี้มันหอมนะเดินผ่านเอื้อมมือไปสัมผัสหน่อยผ้ามันนุ่มนะไม่ใช่เอื้อมมือไปสัมผัสแล้วเกิดไฟฟ้าสถิตอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นผลจากนวัตกรรมที่เขาสร้างขึ้นผ่านน้ำยาต่างๆนะครับตอนนี้ในแง่ของความเร็วนะครับเพราะว่าคนต้องเร่งรีบใช่ไหมบ้านเรามีแล้วไอ้ประเภทเจลบอร
1: ์
5: นะครับ3 3 in 1อยู่ในยานันเดียวมีทั้งน้ำยาซักผ้านะครับปรับผ้านุ่มและขนาดเดียวกันก็อาจจะฆ่าเชื้อเพราะว่าคนในยุคหลังนะครับโดยเฉพาะยิ่งยุคหลังโควิดเนี่ยคนใส่ใจกับเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี้ยมาลำดับต้นๆเลยหรือพวกไรฝุ่นไอ้พวกนี้ก็ไปขจัดนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นน้ำยาซักผ้าก็ดีปรับผ้านุ่มหรืออะไรก็ตามจึงออกมาเพื่อการนี
1: ้
5: ทีนี้มันลดเวลายังไงเพราะมันอยู่ทรีนวันปุ๊บเขายังออกแบบนะให้มันว่ายง่ายใช้เวลาในการซักนะครับที่น้อยลงเหตุผลก็เพราะว่าวันนี้คนจีนไม่ได้ใส่เสื้อผ้านานๆแล้วมาซักจีนเขาซักบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปื้อนเยอะเหมือนเดิม
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะมันสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ใช้วิธีการนี้เพื่อให้ประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการใช้ไซเคิลของการใช้น้ำที่ลดลง
1: อ๋อ
5: ใช่ไหม อันนี้ก็ช่วยดีต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี่กำลังจะคิดว่าบ้านเราถูกปลูกฝังค่ะดร.ไพจิตรว่าแบบเออซักผ้าทีเดียวเต็มถัง
1: เยอะๆใช่ไหม
2: เยอะ
5: ๆการใส่ตามปริมาณความสามารถหรือกำลังของถังก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แน่นอนมันต้องการน้ำยานะที่มันเหมาะสมด้วยนะแต่ขณะเดียวกันตอนนี้น้ำยามันมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วเขารู้ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนว่ายง่ายไม่ได้ใส่ผ้าแล้วเลอะเหมือนสมัยก่อนเปิดเพื่อนเหมือนสมัยก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้เมืองจีน PM 2.5 ก็ลดลงฝุ่นก็ลดลงนะเพราะนั้นเสื้อผ้าเขาไม่ได้สกปรกว่ายง่ายเหมือนในอดีตก็เลยทำให้ยิ่งซักบ่อยเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลานานไม่ใช้น้ำเยอะแถมเป็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ไม่ต้องไปใช้พลังงานอีกนะอันนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อมนะให้กับรัฐบาลจีนนะอีกส่วนหนึ่งของความเป็นเทคและความยั่งยืนนะคือวันนี้เนี่ยพอเขาทำแบบนี้มากๆเขาไปเก็บข้อมูลมาได้ปุ๊บเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็วขึ้นก็ตอบโจทย์ความต้องการได้ดีขึ้นทำให้เขาแตกแบรนด์ใหม่ๆหรือยกระดับแบรนด์เขาดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในเชิงการตลาดการสร้างแบรนด์ต่างๆของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลแบบนี้แล้วมีความชัดเจนเขาบอกโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ใน Unilever ในเมืองจีนเนี่ยมีศูนย์วิจัยและพัฒนานะใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้และมีฐานการผลิตพวกผงซักฟอกต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าต้องบอกน้ำยาซักฟอกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นลิควิดนะมันเป็นแบบเหลว
1: คร
5: ับ อยู่8แห่งทั่วจีนนะครับเพิ่งเปิดเนี่ยแห่งใหม่นะครับที่เฉิงตูนะครับที่เหมยซานไปเมื่อต้นปีอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็ใหญ่ประเภทแบบ 200,000 ตันต่อปีอะไรเงี้ยต้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ทำยังไงที่ฐานการผลิตเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามแคมเปญ Bright Future ที่ผมเรียนในเมื่อสักครู่นี
1: ้
5: และสามารถดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในระบบจากการผลิตของเขาเนี่ยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงซักฟอกอันนี้ก็ยิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์สอดคล้องกับไอ้นโยบายที่เราเคยพูดถึง Dual Goal ของจีนใช่ไหมที่บอกว่าจะมีความเป็นกลางด้านคาร์บอน2030อะไรต่างๆ2060นะครับคาร์บอนพีค2030แล้วก็คาร์บอนนิวทรัลิตี้2060นะครับอันนี้ก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลจีนควบคู่ไปด้วยนะก็มองถึงขนาดการลดพลังงานฟอสซิลหันไปใช้พลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะใช้สูตรจากพืชอันนี้ผมพยายามหาที่เมืองไทยนะว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราใช้สูตรที่มันมาจากพืชมากน้อยขนาดไหนนะแต่ที่เมืองจีนเริ่มใช้แล้วแทนที่จะไปใช้สารเคมีนะครับหรือใช้วัสดุที่มันเป็นรีไซเคิลเช่นบรรจุภัณฑ์นะแทนที่ต้องแรปพลาสติกเขาก็ลดการใช้พลาสติกลงใช้เป็นกล่องหรือเป็นกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเห็นกระบวนการต่างๆในการทดทำที่ว่าโอ้นี่คือนวัตกรรมที่ Unilever ใช้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเขาที่เซี่ยงไฮ้นะครับถอดรหัสจากความต้องการจากผลงานวิจัยที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้เอามาต่อยอดนะแล้วออกเป็นหลายสิ่งณขณะนี้ครับ
1: สงสัยแบบนี้ค่ะดร.พิจิตรว่าอย่างคนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยรู้แหละว่าเขาต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าเนาะว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ซักเร็วอยากได้กลิ่นหอมแต่ว่าจะเห็นว่าเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับนโยบายรัฐด้วยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือว่ามันได้ประโยชน์กันในแง่ที่ว่าเขาเอาไปได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยป่ะคะ
5: ประการแรกเลยเนี่ยธุรกิจในเมืองจีนนะจะใหญ่ได้นะครับควรดำเนินการที่มันสอดรับกับนโยบายของภาครัฐประการที่สองนะที่มันเป็นผลพลอยได้ก็คือผู้บริโภคเองก็มีความเชื่อตามนั้น รัฐบาลวางโพซิชันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสีเขียวเรื่องอะไรต่างพอพูดปุ๊บผู้บริโภคเขาก็บอกอ๋อเพราะนั้นสินค้าบริการคุณก็ต้องดีกับสิ่งแวดล้อมคุณต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
1: อม
5: คุณต้องใช้พลังงานสีเขียวก็กลายเป็นว่าพอเขาถอดรหัสส่วนนี้ได้แล้วก็พัฒนาสินค้าที่มันสอดรับกับนโยบายนะครับนอกจากโทษนะครับเอาใจรัฐบาลได้แล้วนะครับเผลอๆได้รับเงินสนับสนุนได้รับอะไรต่างความช่วยเหลือจากรัฐบาลยังได้ฐานลูกค้าผู้บริโภคที่แข็งแกร่งมากขึ้นที่ใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยครับนะมันก็เป็นผลพลอยได้คือมิติบ้านเราไม่ค่อยเห็นนะในเชิงนโยบายภาครัฐที่มันแข็งแกร่งจนกระทั่งขนาดว่าโอ้เอกชนต้องเดินหน้าตามผู้บริโภคนะครับหันไปให้ความสนใจในลักษณะแบบนี้ครับ
2: จริงค่ะเพื่อให้ทุกฟังเห็นภาพนะคะพอดีมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนวัตกรรมจากยูนิลิเวอร์ไชน่าเนี่ยคืออย่างที่ดร.ไพจิตรบอกอาจจะเป็นแคปซูลซักผ้าที่ทำจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รีไซเคิลมาใช่ไหมคะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมให้กลายเป็นสารลดแรงตึงผิวแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วเขาก็ออกแบบมาให้ซักด้วยเครื่องในรอบสั้นๆ15นาทีแล้วก็ใช้น้ำเย็นนะคะแล้วก็ยังใช้ในมีเทคโนโลยี OS ที่ช่วยในส่วนผสมเปิดการใช้งานได้ทันทีแล้วก็ขจัดคราบแล้วก็กลิ่นอับชื้นอย่างที่ดร.บอกว่าคือมันซักด่วนแล้วก็ลดกลิ่นอับชื้นแต่เนี้ยถ้ามองโดยภาพใหญ่เป้าหมายของเขาเนี่ยกำจัดสารเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 100% ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในปี2030ก็คืออีก6สัก4ปีข้างหน้าอันนี้เป็นเป้าหมายของ Unilever China ถ้ามองนวัตกรรมของจีนที่ไม่ได้มีเพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขากำลังนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาสู่สินค้าอุปโภคบริโภคแบบนี้เทรนด์มันเป็นแบบนี้เลยไหมคะดร.คะ
5: ครับคือถ้าเมื่อกี้เรามองอย่างประเด็นเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานสีเขียวเรื่องต่างๆเวลาจีนเขามีนโยบายเรื่องพวกนี้เขามีการกำหนดเป้าหมายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรมนะอย่างกรณีเราดูแม้กระทั่งอุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอกอ่ะน
1: ะ
5: ยังถูกยกระดับนะไปสู่ทิศทางแบบนี
1: ้
5: นะครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปคุยเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งเศรษฐกิจการนอนนะเพราะมันมาเกี่ยวข้องนะซักผ้าหอม
1: ๆ
5: นะแล้วมันก็ดีต่อการนอนอะไรต่างๆนะตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยตัวนะอยากใช้เวลาใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายอยู่ที่บ้านมีความสุขอยู่ที่บ้านเพราะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจการนอนกำลังเติบโตนะครับส่วนหนึ่งมันก็มาเชื่อมกับไอ้พวกเครื่องนอนต่างๆที
1: ่
5: ถูกซักถูกดูแลนะอย่างเหมาะสมและพอมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้บริโภคจีนนะว่ายง่ายเหมือนกับทำอะไรโลกต้องรู้อ่ะนะพอใช้ของดีๆแบบนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็ถ่ายนะเพื่อบอกโลกบอกเพื่อนฝูงนะมันก็ยิ่งกลายเป็นจะเรียกเหมือนกับบอกเสียงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับให้กับสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยนะมันจึงกลายเป็นลักษณะที่เรากำลังเห็นอย่างกว้างขวางในประเทศจีนครับ
2: ลดงบการตลาดไปในตัว
5: ถูกครับนะไม่ต้องไปจ้าง KOL แพงๆมาบูทนะยอดขายนะไม่ต้องรอเนี่ยวันที่5เดือน5แบบนี้เพื่อจะขายนะครับคนซื้อตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่มันดีต่อชุมชนต่อสังคมแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะรวมทั้งต่อประเทศชาติโดยรวมครับ
1: ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าผงซักฟอกเป็นอะไรที่ของที่ใช้กันทุกบ้านทุกคนต้องใช้นะแล้วก็เชื่อว่าการแข่งขันน่าจะสูงถือว่านวัตกรรมนี้ออกมาเนี่ยมันว้าวมากไหมคะในมุมของผู้บริโภคคนจีนตลาดที่ตอบรับค่ะ
5: ตลาดตอบรับดีมากอันนี้คือประเด็นนะคือเอ๊ะทำไมคนพูดถึงแต่โอโม่นะไอ้วันเดอร์วอชของเขานะไปเมืองจีนเอ๊ะทำไมเด็กวัยรุ่นเด็กเจนซีซื้อแต่ของพวกนี
1: ้
5: นะทำไมต้องซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะแต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไปคุยกับคนรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเพราะสินค้าเหล่านี้มันตอบโจทย์ของเขาในหลายๆคำหลายๆโจทย์ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วมันก็ โทษนะลากยาวต่อไปในมิติเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแม้กระทั่งเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยที่ว่า
2: ครับอย่างยูนิเลเวอร์เองเขามีแผนที่จะทำในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นด้วยไหมคะนอกจากซักล้าง
5: ของยูนิเลเวอร์ในเมืองจีนเนี่ยขายอยู
2: ่ห
5: ลายร้อยประเภทสินค้
1: าน
5: ะอันที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในเซกเมนต์ของโฮมแคร์บิสซิเนสยูนิตเขานะก็คือเป็นแค่ผงซักฟอกน้ำยาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่ภายใต้หมวดโฮมแคร์นะคือผลิตภัณฑ์ใช้ภายในบ้านจำลองนั้นนะการดูแลบ้านนะเขายังทำอย่างอื่นเขาทำอาหารทำเครื่องดื่มทำอะไรต่างเต็มไปหมดครับยูนิลิเวอร์ไอศกรีมไอศกรีมที่เราขายเราบริโภคในบ้านเราที่เมืองจีนนะครับยูนิลิเวอร์ก็ว่าง่ายเป็นพี่ใหญ่นะรายสำคัญรายหนึ่งครับ
1: ไม่แปลก
5: แต่เห็นแค่ผงซักฟอกเห็นแค่น้ำยาพวกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมอ่านดูแล้วโอ้โหนี่มันเป็นวิสัยทัศน์นะอย่างที่คุณสุตาว่าเรานึกไม่ถึงนะเพราะว่าทุกบ้านนะต้องซื้อหายพวกนี
1: ้
5: เพราะฉะนั้นปริมาณหรือขนาดของตลาดเนี่ยมันใหญ่แล้วยิ่งพอเขาทำถูกใจแบบนี้คนจีนมีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะกลายเป็นว่าตอนนี้เขารีแบรนด์เขาหยิบไปแบรนด์ที่มันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
5: เขาก็สร้างมาร์จิ้นได้มากขึ้นถูกไหมคือเขาอาจจะยอมทิ้งลูกค้าตลาดล่างนะซึ่งอาจจะเล็กลงไปเรื่อยนะครับพวกคนมีฐานะดีขึ้นนะแล้วใช้แล้วมันดีมันถูกใจใช่ไหมมีแต่คนจะใช้แบรนด์ที่มันดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นความพยายามของยูนิลิเวอร์ในเมืองจีนครับ
1: ค่ะมีนึกเลยว่าสินค้าที่ใกล้ตัวที่เราก็รู้สึกว่าซักสะอาดหอมปกติอยู่แล้วเนี่ยมันจะพัฒนาได้อีกเนาะอย่างว่าในโลกของธุรกิจนะคะทุกอย่างยังพัฒนาไปต่อได้และยิ่งมีนวัตกรรมมีอะไรมาช่วยเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยนะแล้วเพื่อที่เป็นสิ่งที่เอามาปรับใช้กับธุรกิจที่เราทำอยู่ในประเทศไทยของเราด้วยวันนี้ขอบคุณดร.ภัยจิตรมากเลยนะคะมาเล่านวัต

0: ออกไซด์ที่รีไซเคิลมาคือโหสุดยอดมากเนาะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาให้มาเป็นสารที่ลดแรงตึงผิวแล้วก็ใช้ในแคปซูลซักผ้าที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะคะ
1: แต่อย่างนึงที่นุ้ยนึกนะคะพี่พรว่าโอ้โหคนเราเนี่ยเวลามันมีจำกัดมากจริงๆนะจริงๆซักผ้าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้นานแล้วนะคะเราหย่อนทุกอย่างไว้ในเครื่องแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาแต่คนก็ยังต้องการอะไรที่เร็วขึ้นไปอีกเอาแบบ15 นาทีซักเสร็จอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้แต่จริงๆจริงๆอย่างเครื่องซักผ้าบางเครื่องเขาก็จะมีแบบซักด่วนเนา
1: ะ
0: ผ้าน้อยๆ15นาทีก็ซักได้เหมือนกัน
1: เออเราไม่เคยนึกว่าจะต้องถึงขั้นที่ว่าผงซักฟอกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ซักได้เร็วยิ่งกว่าเดิมอีกแต่อย่างว่านะคะ ในโลกธุรกิจมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งนะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันมาคุยกันที่เป็นของที่ทุกบ้านต้องใช้เผื่อว่าเมืองไทยเรามีนึกว่าอีกไม่นานก็ต้องแนวๆเนี้ยเหมือนกันนะคะเผื่อเราจะไปทดลองบ้าง
0: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะน้องเมย์คะ
1: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่
0: ทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เพิ่มอีกหนึ่งคดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเขาเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทนะคะเพื่อนำ

0: แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศิริศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศิริศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้2ส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพ.ร.บ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบนางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพ.ร.ก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพ.ร.ก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
0: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งหนึ่งเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาท่านนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธรรมประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแหพุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้

0: ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปารายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนายราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรังกูลผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนายราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนายราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะถล่มหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากสสจังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนอ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็นำไปทิ้งทำปุ๋ยถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมเกษตรกรนะคะยิ่งปีนี้ประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพงกระสอบละ 1,500 ถึง 2,000 บาทอีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนก็ยังตกต่ำขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทเท่านั้นค่ะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200ถึง250บาทก็เลยฝากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในจุดนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนับร้อยหลังคาเรือนทั้งไฟดับทั้งเสาไฟฟ้าโค่นจากลมแรงของพายุนะคะป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ล้มลงมาด้วยค่ะที่ตำบลนาโพหมู่ที่2 3 4 5 9ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า100ต้นได้รับความเสียหายนะคะบางจุดล้มทับบ้านเรือนประชาชนมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเส้นทางตลิ่งชันดอนเจดีเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ากลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้มาช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพายุเนี่ยพัดบางหลังนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะหลังคาปลิวไปทั้งหลังไฟดับบ้านเรือนเสียหายชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจมากวันนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้นไม้ล้มจากแรงพายุนะคะก็ไปฟาดหน้ารายเดอร์บาดเจ็บค่ะโดยต้นหางนกยูงริมถนนวังจันทร์หน้าศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่ยืนต้นแห้งตายล้มอย่างแรงค่ะเป็นขณะเดียวกับที่ไรเดอร์เนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาพอดีนะคะก็ทำให้ถูกกิ่งหางนกยูงล้มใส่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย เกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่า 8-10 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัดก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลคอกสัตว์เลี้ยงส่วน 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ตอนล่างก็ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วนะคะบริษัทกายาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดค่ะกรณีคลิปกายาแนวงานสงกรานต์พระประแดงค่ะจากคลิปวิดีโอของเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนวไปพบพนักงานสอบสวนสอท.2ค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะคะบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอท.นัดหมายให้เบิร์ดวันว่างๆเข้าให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นนะคะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนวเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ1นะคะเรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทกาวยาจะระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการปิดกั้นช่องของเบิร์ดวันว่างๆนั้นได้เสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2แพลตฟอร์มก็คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศส่วนใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆขอให้รีบลบนะคะเพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับการโพสต์เองค่ะขณะที่บริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานเข้าแจ้งความค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสังกัดกอรมน.นราธิวาสเป็นพาหนะและอาวุธปืน M16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเหตุเกิดที่หน้าบ้านพักนะคะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้มีหมายเรียกนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชตามที่นายกมลศักดิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมทหารทั้งสองนายในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่ามาพบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้งสองคนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชจะเป็นครั้งแรกที่ทหารทั้งสองนายปรากฏตัวหลังเกิดคดียิงนายกมลศักดิ์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาและทางผู้เสียหายเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์10หมายเลขที่เชื่อมั่นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้งสองคนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญางอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญางอำเภอยะหริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณสี่แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดยอยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอยและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมยากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะคนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
0: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
1: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และซีฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: อ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุทโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
7: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ครับ
6: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาวันนี้5พฤษภาแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับหลังจากที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้หยุดติดต่อกันมา4วันนะวันนี้กลับมาทำงานตามปกติแล้วนะครับ
6: ค่ะเมื่อวานคุณจักรพันธ์คุยถึงเรื่องของการเปิดตัวผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนเนาะวันที่5เดือน5 5โมงเย็นใช่ไหมฮะแต
7: ่
6: มีที่เด็ดกว่านั้น5โมงเช้า5โมงเช้าคือ11โมงเช้านะฮะ
7: ครับ
6: ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีมีมติออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือกับผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเรียบร้อย
7: ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งการประชุมก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลได้นำแถลงข่าวด้วยตัวเองนะครับถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเน้นเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทนะครับท่านก็บอกว่าจะนำไปใช้2ส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านเรื่องการใช้พลังงานที่ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสองประเด็นใหญ่ที่ท่านบอกว่าเหตุผลในการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทนี่ครับ
6: ค่ะก็เรียกว่าหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาก็มีหลายฝ่ายจริงๆก็มีการพูดคุยหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการกู้เงินมาหลายครั้งแล้วก็หลายๆท่านก็เรียกว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านนะก็มีการติงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกฎหมายพระราชกำหนดในครั้งนี้แล้วก็จริงๆวันนี้นี่ก็จะมีลุ้นกฎหมายรู้สึกจะมีร่าง8ร่างนะที่สำคัญ
7: ครับ
6: อีกด้วยเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะอันนี้นี่รู้สึกทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ข่าวตั้งแต่เมื่อวันก่อน
7: ให้จับตาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับว่าจะมีการออกกฎหมายนะครับฉบับใดบ้างอันไหนจะไปต่อเพราะว่าร่างกฎหมายส่วนใหญ่ก็ได้มีการพิจารณาผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติรับรองให้กฎหมายฉบับใดบ้างนะครับผ่านนะครับหรือว่าฉบับไหนจะถูกปัดตกไปบ้างก็เลยบอกว่าให้พี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องสำคัญที่คุณผลิตนะครับแล้วก็พรรคประชาชนเขาเคยร่วมกันเสนอเข้าสู่สภาเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าพระราชบัญญัติอากาศสะอาดพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกพระราชบัญญัติล้มละลายรวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่อันนี้เขาบอกซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวกับวันลาเวลาพักผ่อนค่าล่วงเวลาที่ไม่เพียงพออันนี้ก็เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ทางฝ่ายค้านเขานำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้เมื่อชุดที่แล้ว
6: ชุดที่แล้ว
7: ชุดนี้ก่อนนี้ก็มาดูว่าโอกาสการประชุมครม.วันนี้จะมีการให้ร่างพระราชบัญญัติทั้งหลายทั้งปวงอย่างละ8ฉบับสำคัญนะครับจะผ่านไปต่อหรือว่าจะถูกปัดตกหรือเปล่านะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งคุณผลิตบอกว่าหากมีร่างใดที่เห็นว่าควรได้ไปต่อแต่คณะรัฐมนตรีไม่มีมติยืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับทางพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณภริษฐ์นะก็จะใช้กลไกของที่ประชุมวิปฝ่ายค้านนะครับ ในการซักถามตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงเหตุผลเพื่อพิจารณาเสนอให้ครม.ทบทวนการตัดสินใจเพราะว่ายังมีเวลานะครับในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าเพราะว่าตามบทบัญญัติก็บอกว่ากรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับก็คือครม.จะต้องมีมติภายใน60วันหลังจากการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะครับซึ่งคุณผลิตก็บอกว่าก็จะครบกำหนดในวันที่14พฤษภาคมนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ผ่านยังมีฉบับไหนยังไม่ไปต่อนะครับหรือไม่มีมติออกมาเลยก็อาจจะไปประชุมกันในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับซึ่งคุณผลิตก็บอกจะไปทวงถามต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับ
8: ค่ะในส่วนของพระราชกำหนดกู้เงินนะคะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงานและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานซึ่งคุณจักรพันธ์ได้เกริ่นไปเนี่ยนะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันคือส่วนของการเยียวยาค่าครองชีพใช่ไหมคะแล้วก็สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะซึ่งรายละเอียดของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็จะมี2ประเด็นหลักๆที่กล่าวมานี้นะคะโดยโครงสร้างการใช้เงินก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนถูกไหมคะ
7: คร
8: ับ ส่วนละ 200,000 ล้านนะคะส่วนที่1ก็คือ
7: มาต
8: รใช่ไหมคะ
7: จ่ายเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็บอกว่าก็จะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิ์กับพี่น้องประชาชนมากกว่า20ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประชาชนที่ถือบัตรแห่งนี้อยู่ประมาณ 13.4 ล้านกว่าคนนะครับคนละ 4,000 บาท
8: 4,000
7: จ่ายเดือนละ 1,000 บาทโดยบอกว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับโดยบอกว่ายังไม่รวมโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการด้วยกันนะครับท่านก็บอกเรื่องนี้ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือว่าโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมก็ผ่านไปที่เรียบร้อยก็จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปมีการพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งนึงครับว่าแจกกันอย่างละเอียดจะเริ่มเมื่อไหร่แต่คาดว่านะครับตามแนวทางก็คือจะให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยได้ลงทะเบียนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เริ่มใช้กันในเดือนมิถุนายนนะครับ
8: ค่ะในเรื่องของท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าใจว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่นะเหมือนกับจะมีการอัปเดตเขาเรียกอัปเดตใช่ไหม
7: อัปเดตข้อมูลนะเพราะว่าเป็นบางทีข้อมูลนี่มันเก่า
8: แล้ว9ปีแล้ว
7: สุดจุด7 8 9ปีใช่ไหมก
8: ็
7: อยากจะให้มาลงว่ายังมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการ
8: จนอยู่ไหม
7: ครับนี้จำนวนอยู่เท่าไหร่เพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้ามีคนมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
8: จะรวยขึ้น
7: จะได้รับถึงถ้ารวยขึ้นไม่ได้นะถ้าจดลงถ้าจดลงก็ได้แน่นะครับหรือบางคนก็อาจจะสิถึงแก่ชีวิตไปแล้วอะไรทำนองนี้ก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าจะได้แจกกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงตัวคำสั่งผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ
8: ค่ะแล้วก็ส่วนที่สองนำมาใช้ในโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานแล้วก็สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะโซลาร์เซลล
7: ์ใช่ครับใช่ครับพยายามให้ประชาชนได้กลับมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะบอกเหตุผลที่ต้องตัดสินใจกู้เงินนะครับทางรัฐบาลก็บอกว่าหนึ่งได้ร่วมกันประเมินและก็พิจารณาแหล่งเงินทุนจากทุกช่องทางแล้วตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณปี2569การดูงบกลางการนำเงินสำรองจ่ายรวมถึงการจะใช้งบประมาณปี2570นะเขาบอกว่ายังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับจึงต้องตัดสินใจที่จะออกพระราชกำหนดการกู้เงินซึ่งท่านบอกว่าเป็นการกู้เงินในประเทศนะครับและก็จะทยอยกู้ตามความจำเป็นลักษณะเดียวกับการที่เคยออกพระราชกำหนดการกู้เงินในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาส่วนข้อกังวลนะครับที่มีคนกังวลว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังไหมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากได้สืบทราบมาทางกระทรวงการคลังนะครับได้ให้ข้อมูลยืนยันว่าการกู้เงิน400,000 ล้านบาทครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับหนี้สาธารณะของเมืองไทยเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 66.38 ของ GDP นะครับมูลค่าประมาณ 19.10 ล้านล้านบาทครับก็เลยทำให้เป็นเหตุผลที่จะสามารถออกพระราชกำหนดการกู้เงินได้นะครับแล้วก็บอกอีกนะครับว่าหลังจากครม.มีมติอนุมัติการออกพระราชกำหนดการกู้เงินแล้วนะครับรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการเป็นการเฉพาะด้วยนะครับโดยจะให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อที่อะไรครับเขาบอกว่าเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆที่หน่วยงานของรัฐเสนอขอเบิกจ่ายใช้เงินกู้ให้คุ้มค่าที่สุดครับนอกจากนี้นะครับก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งจัดทำรายละเอียดแผนงานและก็เหตุผลความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดเพื่อเตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมของวุฒิสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยครับ
8: ค่ะแล้วก็ติ่งท้ายนิดนึงก็เป็นเรื่องของ MOU 44นะคะ
7: อืมครับ
8: ก็เห็นว่าย
7: กเลิกใช่ไหม
8: ใช่ใช
7: ่มีมติเห็นชอบในการที่จะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ 2,544 เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนผ่านทะเลใช่ไหมครับ
8: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาปี2544แต่ทีนี้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของฝ่ายค้านก็มีการติงอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการกู้เงินเนี่ยนะคะ
7: ใช่ครับ
8: ก็ในเรื่องของการกู้เงินเนี่ยนะคะทางด้านพรรคฝ่ายค้านโดยคุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะคะซึ่งออกมาให้ความเห็นเป็นห่วงตอนนี้คุณพลิตนี่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะของพรรคประชาชน
7: ใช่ครับ
8: นะ
7: คร
8: ับ ก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวาระนี้ในเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็ติดตามประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินนะนอกเหนือจากพรก.อากาศพรบ.อากาศสะอาดแล้วก็ PRTR ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอากาศเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกู้เงินนะคะ400,000 ล้านซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนก็คือ200,000 ล้านเยียวยาประชาชนอีก200,000 ล้านเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณพลิตบอกว่าพรรคประชาชนมีความกังวลใจเพราะมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหสุ่มเสี่ยงตกหล่นอีกครึ่งคล้ายๆตีเช็คเปล่าที่พยายามจะเลี่ยงจากการตรวจสอบจากสภานะคะคุณพลิตบอกว่าเห็นตรงกันว่าในวิกฤตจำเป็นจะต้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มีความกังวลในรายละเอียดเกี่ยวกับการเยียวยาถึงแม้ว่าคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะบอกอยู่เสมอว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่คุณพริษฐ์เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่เป็นลักษณะหวานแหไม่ใช่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากสุดนะคะหากเปิดลงทะเบียนแบบใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนอันนี้ก็จะยิ่งทำให้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่พุ่งเป้านะเพราะคนวัยนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะลูกหลานอะไรแบบนี้ใช่ไหม
7: ไม่เป็นไรยังรายละเอียดยังไม่ออกมาเดี๋ยวรอดูรายละเอียดที่ว่าไม่ใช่ลงก่อนได้ก่อนจริงไหมหรือว่าลงกันไปมีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่อั้นแต่ขอให้ทันเวลาแล้วกันนะครับอาจจะกำหนดเวลาว่าภายใน15 วันให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกันนะครับซึ่งผมว่าที่ผ่านมาเราก็เคยใช้ระบบนี้กันมาพอสมควรก็คงจะคุ้นเคยในการที่จะแสดงตนลงทะเบียนในการที่จะใช้เงินโครงการโคละครึ่งพลัสนะครับ
8: คุณรณรงค์ท้าสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
9: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเฉลิมพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับในโครงการรัฐบาลเยอะจังเลยว่ะ
8: อ๋อไม่เยอะเงินเยอะหรือว่าโครงการเยอะ
9: นี่เยอะ
8: อ๋อนี่เหรอ400,000 ล้านสี่แสนล้าน
9: อันนี้ไม่ใช่รายได้ใช่ไหมที่มาแจกนี่คือกู้มาแจก
8: กู้เงินนี่ถือเป็นรายได้ไหมเงินกู้เนี่ย
9: แหม
8: ถือเป็นรายได้สิมันลองฝั่งเดบิตหรือเครดิตนะ
9: มันเป็นเครดิต
7: ของรัฐบาล
9: แต่เขาแจกอะไรบ้างล่ะที่เขาจะเอามาแจกกันเนี่ย
8: 2 ส่วนหลักๆแบ่งเป็น200,000 ล้าน200,000 ล้านครึ่งๆ
6: อันนึงก็มายาวๆใช่ไหมคะอีกครึ่งนึงก็จะไปผลักดันเปลี่ยนผ่านปรับโครงสร้างพลังงานให้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้ขอว่างานเขาว่างานเนาะเนาะเนา
9: ะพอเหรอ
6: ไม่รู้ตั้งต้น
7: บันเทาเขาว่าบันเทา
6: ไม่ถึงอะไรพอเหรอไอ้ที่ปรับโครงสร้างหรือว่าเยียวยา
9: 200,000 ล้านที่จะมาปรับโครงสร้างวิกฤตพลังงานแล้วก็จะให้มีการสร้างสิ่งทดแทนพลังงานทดแทนเนี่ยในช่วงเร่งด่วนนี่มันจะทันเหร
6: อ
7: ครับ
6: ไม่รู
9: ้เพราะว่าในงบ200,000 ล้านเนี่ยเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อรถจักรยานไฟฟ้าปะ
6: ค่ะ
9: ของ10,000 คันอ่ะ
6: เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเอามาอุดเขาเรียกว่านะสนับสนุนสำหรับผู้ที่จะกู้เงินเพื่อไปเปลี่ยนรถเป็นประเภทรถ EV ใช่ไหม
9: ทีนี้ถ้าเราถามถึงว่าภาครัฐที่เอาลงมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นลักษณะของการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างผมก็นั่งดูอยู่มันแบ่งเป็น2ก้อนเนาะไอ้ก้อน200,000 ล้านนี่จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นคนละครึ่งหรือคนละครึ่งพลัสหรืออะไรทั้งหลาย
6: ไทยช่วยไทยพลัส
9: มีชื่อใหม่แล้ว
6: อันนี้เป็นช่วยกันช่วยกันไม่ใช่คนละครึ่งเพราะมัน60-40
9: มันเด็ก
6: ช่วยเยอะ
9: ที่เป็นยังไงนะ
6: มัน60-40มันไม่ใช่คนละครึ่งมันเกินครึ่งหลวงช่วยเกินครึ่ง
7: หลวงจ่าย60เราจ่าย40
6: คุณเราลองจ่ายแค่40
9: ตอนนั้นมันมี70-30มีหน้าแล้วผมทำได้อยู่ทำเป็นหาเสียง
6: เออใช่ใช่ใช่คล้ายคล้าย
9: พักที่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละ70-30
6: อาจจะเป็นไอเดียก็ได้นะ
9: ทีนี้คนละครึ่งไม่มีแล้วมีแต
6: ่60-40
7: ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปลี่ยนชื่อไม่คนละครึ่งแล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40
9: รัฐบาลให้60
7: ครับประชาชนจ่าย40
6: เราออก
7: 40
9: เขาให้วงเงินมาเท่าไหร่คุณจักรพันธ์เขาบอกยัง
6: 4,000 เดือนละ 1,000
7: 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทครับ4เดือน
9: โอ้โหทำไมให้น้อยจัง
7: น้อยไม่ว่านะจำกัดการใช้ด้วยนะบอกใช้ได้ไม่เกินวันละ100บาท
9: ผมนั่งฟังมาตอนแรกโอ้โหผมนั่งฟาดเป้าโอ้โหรอบนี้ได้เป็นหมื่นแน่เลย
6: อันนั้นก็โลภเกินเราไม่ค่อยมีตังค์เงินนี่มันไปกู้เขามา
7: ใช่ใช่นี่เราไปกู้เขามา
6: บ่ได้ดอก
7: ประมาณนี้ไม่เพียงพอ
6: บ่ได้ดอกเจ้า
9: คือผมฟังตอนแรกแกบอกโอ้จ่ายให้ต้อง60โอ้ย60แสดงว่ารัฐบาลมีเงินต้องเยอะเว้ย
6: ดิฉันนึกว่าวิ 4,000 ได้เป็นก้อนเว้ยไม่ได้
9: มา
6: ป
9: ุ๊บเนี่ย
6: ไม่ได้ไม่ได้
9: มาให้ช็อปเต็มที่เลยเนี่ย
6: ไม่ได้
9: ลุงจากเขาให้วันละกี่ร้อยนะ
7: ให้ใช้วันละ100
6: เออ100
7: เดือนละ 1,000 บาท
6: ก็เพราะว่า
9: เจอลูกชิ้นได้กี่รอบเนี่ย
6: ไม่แน่ใจว่ามันทบกันได้ไหมนะอาจจะได้
7: ในแต่ละวันนั้นเอาไปทบได้สมมติใช้100บาทไม่ถึง100บาทวันนี้พรุ่งนี้ก็ใช้ได้ได้แต่ว่าต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะ 1,000 บาทเนี่ยต้องใช้หมดภายใน1เดือนฮะ
6: แต่อาจจะไม่หมดก็ได้เพราะว่ามันเยอะ
7: ครับเยอะน้อยที่สุด
6: แล้วน่าจะมันเยอะอ่ะอาจจะไม่หมดแผนที่เลิกก็กันได้กันแหนหลวงอุตส่าห์ให้ช่วยเหลือมาน
9: โยบายเดิมอ่ะนโยบายเดิมอ่ะ 1,000 บาทเนี่ยมันจะมีเงินของประชาชนเนี่ยเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มอีก 1,000 เป็น 2,000 บาท
6: ค่ะ
9: อันนี้นโยบายใหม่เนี่ย600ส่วนอีก400นี่เป็นของประชาชนแสดงว่ามีเงินหมุนเวียนยังเท่าเดิมก็คือ4ก็คือ 8,000 บาทถ้าใช้ครบวงจรต่อหัวต่อราย
7: คร
9: ับอันนี้ในเงินหมุนเวียน 8,000 บาทเนี่ยผู้ประกอบการจะหาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวต้องรอดูว่าภาครัฐก็ต้องมารอดูคุณสุปฏีว่านอกจากทุเรียนป๊อกปักแล้วจะมีอะไรอย่างอื่นมาช่วยกระตุ้นไหมเนี่ยผมลุ้นอยู่นะไก่ตัวเงินถึงมันจะให้แค่อาทิตย์ไปเดือน
6: อาจจะต้องขายมังคุดต่ออาจจะต้องขายของต่อ
9: ผมเหนื่อยนะเงิน 1,000 บาทอะซื้อมังคุดได้สักกี่รอบล่ะ
6: อ๋อคุณจะไปซื้อของแพงหรือเปล่าล่ะ ขามาให้คุณ
10: ทุเรียนพรีเมียมคุณศิวพร
6: เฮ้ยเขาขายซุปเปอร์จิ๋วคุณไปซื้อซุปเปอร์จิ๋วสิคุณไหนอยากกินเยอะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้น
10: เอา
6: แบบพอดีพอดี
10: พูดไม่ได้บอกผมนี่จะขายป๊อกแ
6: ป๊กวิ่งเขาเรียกเป็นซุปเปอร์จิ๋วนี่นี่นี่นี่ในต่างประเทศนะรู้สึกจะมาเลย์นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเขาเอาทุเรียนลูกเล็กเนี่ยไปขายเป็นแบบพรีเมียมนะของเรามันเป็นแบบตกเกรดใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยที่เขาทำมาก่อนเราแล้วเดี๋ยวฉันเคยได้ยินก็ยังรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยของเรามันของถูกนี่หว่าทำไมของเขาเอาไปขายเป็นพรีเมียมได้วะก็คงจะเป็นลักษณะนี่คือพยายามที่จะเก็บตกในส่วนที่มันดูเหมือนราคาจะด้อยเนี่ยเอากลับมาทำเป็นพรีเมียมแล้วก็โปรโมตอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้ส่งออกได้ด้วยสำหรับเหมาะสำหรับคนที่คืออยากรับประทานแบบพอดีๆแบบพวกคนโสดแบบที่คุณพิมพ์รีพายน่ะที่คุณพิมพ์ได้เอามาคุยอีตอนไลฟ์เนี่ยก็คงจะได้เป็นไอเดียมานั่นแหละดิฉันว่านะอาจจะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกทุเรียนคนโสดพอดีพอดีเฉลี่ยลูกหนึ่งประมาณกิโลครึ่งถึงไม่เกินกิโลเก้าไม่เกิน2โลคือมันเป็นลูกเล็กแต่ว่าคุณภาพดีเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยดิฉันน่ะได้ข่าวพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดนะคุณรณรงค์คุณจักรพันธ
11: ์
6: ทุเรียนโค่นลงหัวเขาต้องแบบตัดมาแล้วมากองกองกองกองดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาเอามาแปรรูปหรือว่าขายแบบทำอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าบางทีมันยังไม่สุกไงแต่ก็ลูกโตที่ติดต้นอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าโอ้โหบางส่วนเนี่ยโอ้ร่วงมาเยอะเลยมันโค่นมาทั้งต้นก็หลายแสนพวกนี้อาจจะต้องเอามาแปรรูปหรือว่าช่วยด้วยวิธีอื่นๆดิฉันไม่แน่ใจว่าเอามาขายกินได้ยัง
10: จริงๆพืชผลทางการเกษตรจะหายนี่มันต้องไปถามรัฐมนตรีเกษตรนะ
6: ใช่
10: รัฐมนตรีพาณิชย์ไง
6: เฮ้ยทำไมเขาเงียบๆเหรอเขาหมดแต่ยุ่งเรื่องฝนหลวงอยู่ป่ะ
10: เขาย้ายกระทรวงที่สองแล้วมั้งผมเห็นข่าวผ่าน
6: ๆไหนใครอะไรยังไง
10: มันมีสมัครใจโยกย้ายอีกแล้วมั้ง
6: โอ้เออ
10: แสดงว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยผลงานดี
6: เหรอคะหรือไงอะไรยังไง
10: ผลงานดีมีการจับทัพต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ก็เลยต้องรีบเปลี่ยนคุณศึก
6: เปลี่ยนคุณศึกอ๋อกะ
10: เ
6: ขาเรียกอะไรนะ
11: อีก5เดือนก็จะเกษียณแล้วนะเปลี่ยนซะก่อนเลยเพื่อความคล่องตัว
6: ย้อนถามได้ไหม
11: จะได้ต่อเนื่อง
6: เอามาถามเรื่องนี้ซะหน่อยไม่เจอกันอาทิตย์นึง
10: ก่อนย้อนถามนะผมไม่เข้าใจด้วยความที่ผมไม่ใช่ข้าราชการนะคุณศิวพรทำไมข้าราชการเกษียณที่โดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจการถึงดูเสียศักดิ์ศรีจังเลย
6: เพราะว่าโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติเรานึกถึงหัวอกของคนเป็นข้าราชการโดยเฉพาะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสูงสุดของหน่วยงานเช่นอธิบดีหรือว่าตำแหน่งบริหารนะคะแล้วเวลาระยะเวลามันใกล้เกษียณหลายท่านก็คงหวังหรือคาดหวังว่าจะเกษียณในตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่มาทั้งชีวิตน่ะเพื่ออยู่ที่จุดสูงสุดไม่ใช่จู่จูถูกย้ายไปในไม่กี่เดือนหรือว่าอีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วท่านโดนเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้ตรวจราชการไปแขวนเป็นตำแหน่งที่ไม่โอเคไม่มี
11: อำนาจไม่มีหน้าที่อะไรไปก็รอเวลาเกษียณก็คือเช้าไปเซ็นชื่อเขียนเซ็นชื่ออะไรหรือเปล่าแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปทำอะไรก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นการลดทอนความรู้ความสามารถอำนาจหน้าที่หรือเปล่า
6: หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโดนลงโทษซะมากกว่าเพราะว่าได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นฝ่ายบริหารแล้วใช่ไหม
10: ทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นการโดนลงโทษในเมื่อตัวเองเคยนั่งตำแหน่งเก้าอี้อธิบดีมาแล้วแค่สลับงานไปเป็นผู้ตรวจราชการหรือว่าในวัฒนธรรมข้าราชการเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
6: อ้าวลองนึกถึงสิว่า
10: อันนี้ถามถึงคนไม่ได้เป็นข้าราชการนะ
6: ดิฉันไม่ต้องเป็นข้าราชการแต่นึกออกถ้าดิฉันเป็นอธิบดีขอไปนะถ้าดิฉันเป็นอธิบดีดิฉันก็อยากจะเกษียณตอนเป็นอธิบดีไม่ใช่ไปเกษียณตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็เวลาเกษียณแล้วใครเขาจะมาสวัสดีชื่นชมยินดีมาส่งคุณล่ะ
11: ไม่มีการจัดเลี้ยงอำลาอย่างสมเกียรติใช่ไหม
6: มันจะเงียบเงียบ
11: ผู้ตรวจราชการมันไม่มีลูกน้อง
6: ในสายโดยตรงแล้ว
7: กว้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นอธิบดีอย่างน้อยก็มีรองอธิบดีมีหัวหน้าก
8: องเป็นเกียรติ
7: ก็ถึงจะเลี้ยงจัดส่งอย่างสมเกียรติก็เลยรู้สึกว่าการถูกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนี่มันดูเหมือนกับลดทอนอำนาจลงไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
8: เพราะแต
7: ่ผมก็เป็นรับราชการ
8: เขาก็มีคนเขาเปรียบเทียบคดีตอนคดีน้ำบาดาลน่ะคุณรณรงค
7: ์
8: กับคดีฝนหลวงจริงๆไม่อันนี้ไม่ใช่คดีเป็นข่าวก็แล้วกันพูดว่าเป็นข่าวก็แล้วกันนะว่ามีความต่างไหมหรือว่าฟังดูแล้วนี่มีบทเรียนจากสองเหตุการณ์นี้หรือเปล่ามองในแง่มุมกฎหมาย
10: ตอนแรกเนี่ยพอฟังไปฟังมาเนี่ยนะผมก็ไปนั่งดูระเบียบข้าราชการพลเรือนเรื่องการบริหารจัดการผมไปดูโฟกัสคำแรกเลยเฮ้ยถ้าเราแก่นี่เราจะเป็นอธิบดีไม่ได้ใช่ไหมตอนเลยไปนั่งดูอ้าวลืมไปว่าคนสั่งก็70กว่าแล้ว
8: แก่กว่าเองแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีจำกัดอายุนี่จ้ะขออภัยฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: ได้ครับ
12: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
13: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
12: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
14: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

า 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน 400 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน 400 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ

0: ดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยข้อมูลณวันที่4พฤษภาคมพบว่ามีนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมรวม2ล้านกว่ารายแบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 9,000 กว่ารายห้างหุ้นส่วนจำกัด 600,000 กว่ารายบริษัทจำกัด 1,400,000 กว่ารายและบริษัทมหาชน 1,000 กว่ารายในปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินการอยู่ 990,000 กว่ารายนอกจากนี้ได้ขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียน 640,000 กว่ารายเนื่องจากเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลร้างเช่นไม่ยื่นงบการเงินไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนติดต่อกัน3ปีโดยนิติบุคคลกลุ่มนี้ถือว่าสิ้นสภาพตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไปพร้อมเตือนประชาชนนักลงทุนตรวจสอบสถานะนิติบุคคลอย่างละเอียดก่อนร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงพอริกังวลรัฐบาลเตรียมออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเหมือนหว่านแหชี้เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเหมือนตีเช็คเปล่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่กำลังจะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนโดยก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานอีก200ล้านบาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งพรรคประชาชนมีความกังวลใจมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งเหมือนกับโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาทั้งนี้แม้เงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดแม้ว่านายเอกนิติธันประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแหเช่นหากการลงทะเบียนเป็นแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปยังผู้ได้รับผลกระทบประการที่สองมองว่ามีประชาชนตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่มีตัวแทนเข้าพบทีมครม.เงาพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพเพราะโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทั

0: ษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
4: ช่วงนี้นะคะมีนานๆจะได้เจอ2ท่านซึ่งเป็นเด็กวัดทั้งคู่นานๆจะได้ฟังดูดีไหมเป็นพระด้วย
6: เขาศึกไปแล้วเขาศึกไปแล้วนะเป็นข่าวมา2วันอ่ะ
4: ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปนั้นเรื่อง
5: เอาคนที่จะบวชดีกว่าเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรเนี่ย
4: เอาเหรอ
5: คุณราเชน
4: ท่าน
5: อธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยท่านก็บอก
4: เป็นทองในพระเกศเชิญเลยคุณ
5: เพราะว่าคุณนั้นเสด็จลาบวชนะครับเพราะว่าจะบวชเนี่ยบอกว่าจะไปบวชวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อจะยุติเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับหลังจากเกษียณอะไรเงี้ยก็ว่าจะไปบวชนะครับที่วัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าจะลาบวชจนเป็นเวลา1เดือนเลยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปถึงวันที่23มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ผลการยื่นหนังสือลาออกมีผลบังคับใช้นะครับท่านก็เลยว่าจะไปบวชเลยเพื่อจะได้ทำใจให้ปีสมาธิให้มีสงบร่มเย็นไม่ต้องการที่จะมาพูดถึงเรื่องของการถูกโยกย้ายอย่างที่คุณรงก็กังขาว่าทำไมย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมันอะไรมันบั่นทอนอะไรนักหนาอะไรทั้งที่จริงๆมันก็4พอๆกันนะ4เท่ากันว่างั้นเลยแต่อาจจะอยู่ที่ว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำงานไม่มี
4: ตำแหน่ง
5: หลักบัญชา
4: ตำแหน่ง
5: อะไรอย่างนี้เหมือนเอาไปลอยๆไปเจอก็เลยทำให้อาจจะรู้สึกสะเทือนใจไม่พอใจแต่ท่านก็บอกว่าท่านเลยจะเตรียมที่จะไปบวชละไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นี่เรียนถามคุณรงค์เรื่องนี้มันไม่อาจจะไม่จบนะเพราะว่ามีคนไปร้องอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องต่อคณะกรรมการปปช.ให้ไต่สวนพฤติกรรมการกระทำของคุณสุริยะว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่หรืออาจจะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่าคุณรงค์มีความคิดเห็นยังไงครับ
6: มันมีประเด็นที่คุณศรีสุวรรณพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ข้อกฎหมายมันเหมือนกับเดดล็อกเอาไว้เรื่องจริยธรรมของรัฐมนตรีซึ่งอาจจะทำให้คุณสุริยะเนี่ยตกจากเก้าอี้ได้นะ
4: อัน
6: นี้คือเขาประเมินว่าในข้อกฎหมายคุณผมก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าเหตุผลครับเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือเหตุผลที่มีการโยกย้ายทำไมเหตุผลถึงมีความสำคัญเวลาเราจะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินมีสาเหตุมีการประเมินผลงานว่าเหตุใดถึงย้ายแต่อันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ที่นักข่าวถามแล้วก็มีการบันทึกไว้คืออายุเยอะคือพอใช้เหตุผลนี้ในการพูดกับสื่อมวลชนแล้วก็มีการบันทึกไว้เราก็ไปหยิบดูระเบียบการบริหารงานราชการแผ่นดิน
4: อันนี้เป็นเหตุผลไหม
6: ว่าคือผมอยากรู้ไงว่าถ้าบอกว่าจะเกษียณแล้วประสิทธิภาพในการบริหารงานน้อยสามารถเป็นเหตุในการแต่งตั้งโยกย้ายได้ไห
4: ม
6: ผมก็เลยไปดูในระเบียบบริหารราชการแล้วก็ไปดูที่ว่าศาลปกครองเนี่ยท่านมีแนวคำวินิจฉัยในคดีในลักษณะแบบนี้ไว้ยังไงบ้างก็ปรากฏว่าข้าราชการที่ถูกสั่งย้ายด้วยเหตุผลใกล้เกษียณลักษณะแบบนี้เขาจะฟ้องศาลปกครองแล้วพอเขาฟ้องศาลปกครองก็ปรากฏว่าศาลปกครองเนี่ยให้ทางข้าราชการเนี่ยชนะเพราะว่าระเบียบที่ไปโยกย้ายเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมมีหลายกรณีที่มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการฟ้องต่อศาลปกครองแต่ก็ไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมได้นะครับเพราะว่ากว่าจะชำระคดีใช้เวลานาน
4: ส่วนใหญ่ก็เกษียณไปแล้ว
7: จะเกษียณไปแล้ว
6: ส่วนใหญ่ส่วนของคุณลาเทนเนี่ยเรารอดูอย่างเดียวว่าเขาบอกมี 4K ผมก็รอดู 4K แต่คุณลาเทนไปบวชแล้วก็เลยคุณจักรพันธ์ก็อาจจะตามจบแค่นี้ละมั้งเนี่ย
5: บอกว่าท่านก็ไม่พูดแล้วท่านบอกว่าพอแล้วไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยากจะไปบวชเพื่อจะทำจิตใจให้มันสงบ
4: ปิดวาจา
5: ปฏิบัติธรรมนี่ปิดจริงๆเลยแล้วไปเป็นพระก็จะไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็เช่นเดียวกับคุณสุริยะก็บอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะก็บอกว่าก็ได้มีการปรึกษากับปลัดกระทรวงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วซึ่งก็บอกว่าอยากจะจบเรื่องนี้เหมือนกันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยากจะทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มที่ต่อไปเรื่องนี้ก็ถือว่ายุติกันไปจบกันไปอะไรกระหม่อมเนี่ยครับ
6: จริงๆก็ไม่ควรจบง่ายๆนะครับเพราะว่าระบบราชการเนี่ยเขามีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา42เนี่ยเขาเรียกว่าระบบคุณธรรม
4: คุณธรรม
6: ระบบคุณธรรมตัวนี้เป็นระบบดัชน
4: ีที่วัด
6: ที่เราที่จะปกป้องข้าราชการพลเรือนว่าจะอยู่ๆจะไปย้ายเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่มันเข้ากับระบบคุณธรรมตามมาตรา42ด้วยการอ้างว่าใกล้เกษียณเนี่ยการใกล้เกษียณและเป็นเหตุให้ข้าราชการเกียร์ว่างจึงเป็นเหตุที่ไปที่มาในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยฟังขึ้นในทางกฎหมายไหมในมาตรา42ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขาระบุเอาไว้ชัดว่าการพิจารณาความดีความชอบ 1. การพิจารณาความดีความชอบในการโยกย้ายต้องประเมินจากผลงานศักยภาพและความประพฤติเป็นหลักไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เอาอายุหรือเวลาราชการที่เหลือมาเป็นข้อสมมติฐานในการประเมินงานด้วยการไปเหมาเอาว่าคนใกล้เกษียณต้องใส่เกียร์ว่างเนี่ยเป็นการประเมินผลงานที่แบบไม่มีอะไรประเมินเลยคือไม่มี
4: เหตุไม่มีเหตุผลรองรับไม่มีหลักฐานรองรับทั้งสิ้น
6: จะใช้คำว่าอย่างไรดีอ่ะคือการไปประเมินว่าข้าราชการคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเกียร์ว่างเพราะใกล้เกษียณเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประเมิน
4: นอกจากมีการสั่งงานแล้วไม่ทำหรือว่าล่าช้าจนเกินการทำให้เกิดความเสียหายอย่างนั้นได้ไหม
6: ทีนี้ในการที่อ้างเหตุนั้นในการที่อ้างเหตุนั้นเนี่ยผมก็ไปดูต่อปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดเคยวางบรรทัดฐานเอาไว้เคยมีคดีที่สั่งย้ายข้าราชการที่เหลืออายุราชการเพียง7เดือนอันนี้เยอะกว่า
4: คดี
6: ฝนเหลือง
4: คดี
6: การดำรงตำแหน่ง
4: ตอนคุณปู
6: ศาลมองว่าการแต่งตั้งคนที่ใกล้เกษียณไปรับตำแหน่งอื่นที่มีภารกิจสำคัญขัดแย้งกับความสมเหตุสมผลและความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจศาลจึงพิพากษาว่าคำสั่งย้ายที่มีลักษณะรวบรัดไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออันนี้ย้ายให้ไปทำภารกิจหนึ่งแต่ใกล้เกษียณแล้วก็เลยมีการโต้แย้งว่าถ้าผู้บังคับบัญชาหรือว่าทางผู้มีอำนาจจะสั่งย้ายด้วยเหตุผลนี้มันควรจะต้องสอดรับและสอดคล้องกันควรเอาคนที่มีประสบการณ์ความรู้ไปไม่ใช่อยากเอาอธิบดีหรือฝ่ายบริหารไปอยู่ในงานใหม
4: ่ๆ
6: โดยอ้างเหตุใหม
4: ่ๆเทียบเคียงกับคดีคุณทวินเปลี่ยนสีได้ไหม
6: เป็นลักษณะแบบเดียวกันคือไม่มีเหตุที่พบว่ามีการกระทำความผิดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ผลสอบออกมาแล้วเขาถึงได้สั่งแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการสอบไงถ้ามันมีการสอบอธิบดีฝนหลวงก็เป็นเรื่องใหญ่อีก อยู่ๆจะไปสอบว่าท่านมีความผิดก่อนจะมีการโยกย้ายแต่นั่นคือกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายไงคุณจักรพันธ์มุจิยพรคุณผู้ฟังครับถ้าไม่มีความผิดจะไปย้ายทำไมหรืออาจจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าที่เขาเลยลาออก
4: หลังจากที่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพักแล้วจนกระทั่ง เวลาราชการหมดสิ้นไปตามอายุปกติเนี่ยนะคะฟ้องร้องได้ไหม
6: ือคำว่าฟ้องร้องได้ไหมหมายถึงว่ายื่นเรื่อง
4: ร้องเรียน
6: จริยธรรมนักการเมืองได้ไหมน่ะเหรอ
4: ใช่
6: มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการการเมือง2564ในข้อที่8มีการระบุห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประจำโดยเด็ดขาดอธิบดีกรมหลวงบอกว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยมีการบันทึกไว้มีการไปติดต่อที่พิพันธ์คุณดี
4: ท่านมีคลิป
6: ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่คุณศรีสุวรรณเขาเอาไปยื่น
5: อันนี้ผมเลยถามคุณรองนิดตอนนี้ถามนิดนึงกันว่าอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสุริยะเป็นคนนอกพูดง่ายๆไปยื่นร้องได้มีอำนาจหน้าที่หรือครับ
6: อำนาจเนี่ยไม่มีหน้าที่ก็
5: มีไหม
4: ยังไม่ได้รับมอบหมาย
6: อาจจะไม่ได้มอบหมายโดยตรงแต่เป็นขาประจำที่มาตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผิดอาญาแผ่นดินเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะ
4: ประโยชน์สาธารณะ
6: ของประโยชน์บุคคลใดบุคคลหนึ่งเรากำลังวิเคราะห์และก็วิพากษ์กันถึงมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการการเมืองในข้อที่8เกี่ยวกับเรื่องการเข้าแทรกแซงข้าราชการประจำซึ่งการที่ข้าราชการการเมืองเข้าแทรกแซงข้าราชการประจำมันมีอยู่ท่อนหนึ่งที่อธิบดีฝนหลวงเปิดหน้าชนก่อนจะไปขอบวชเนี่ยคือบอกจะเอาสิ่งที่คุยกันเนี่ยมาเปิดให้หมดเลยว่ามันมีการคุยอะไรกันยังไงและถ้าเกิดว่าในการพูดคุยมีการขอโครงการมีการของบประมาณหรือมีการบอกให้เอื้อประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งในฐานะที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีที่แต่งตั้งแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดเรื่องข้อนี้ได้ละจะย้อนกลับไปหาถึงคุณสุริยะได้นั่นเลยอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้ทิพย์ดีผลหลวงต้องไปบวชหรือเปล่า
5: แต่คุณสุริยะก็ชี้แจงนะครับว่าที่จริงเนี่ยไปถามหลานชายที่ว่าแล้วนะครับก็บอกว่าเขาติดต่อกันตั้งแต่ปี2568ตั้งแต่สมัยคุณสุริยะยังไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยแล้วก็เท่าที่รู้ก็คือยังไม่ได้เจอกันเลยเพียงแต่มีการนัดหมายกันไปนัดหมายกันมา 5-6 ครั้งยังไม่ได้เจอกันแล้วบอกว่าถามว่าท่านอธิบดีรู้ได้ไงว่าหลานท่านจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการอะไรที่เกี่ยวกับอากาศยานนะครับอย่างนี้พอจะฟังได้ไหมฮะว่าเขายังไม่ได้เจอกันก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเจอกันแล้วจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็เป็นการนัดพบกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตอนท่านเองยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเลย
4: คือตอนนั้นยังเป็นคนละรัฐบาลถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่ท่านก็เป็นแค่ทำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้น
4: รัฐบาลท่านยังเป็นชุดเดิมอยู่ถือว่ามันยังเป็นชุดเดิมดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งได้ไหมท่านที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยโปรดสุภาพหน่อยนะบางคำเนี่ยคือถึงแม้ความหมายนะเข้าใจว่าอยากจะถามว่าสมัยตอนที่คุณอนุทินโยกย้ายข้าราชการเป็นพันเนี่ยนะมันต่างกันไหมใช่ไหมแต่ศัพท์คำว่าเห่าหอนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเขียนมาในรายการนะเออ
5: ครับ
4: เดี๋ยวดิฉันเผลออ่านไปนะคุณคนเมืองอ่ะคุยต่อ
6: สุภาพนิดนึงครับ
4: โปรดสุภาพโปรดสุภาพ
6: เราต้อง
4: ปัญญาชน
6: เปลี่ยนหาทางออกให้กับประเทศชาติ
4: เออไม่ใช่มาด่าใคร
6: ชอบสุภาพนิดนึงครับเพราะว่าที่ส่งมาเนี่ยผู้ประกาศเป็นคนอ่านครับเขาไม่ได้อ่าน
4: ดิฉันเพียงแต่อ่านให้ฟังว่าอย่าใช้คำไม่สุภาพเชิญต่อ
6: ทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าประเด็นที่พี่ศรีสุวรรณได้ยื่นหรือกำลังจะไปยื่นเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะถึงแม้ว่า
5: คุ
6: ณจักรพันธ์จะบอกว่าเขาชี้แจงได้ว่ามีการนัดพูดคุยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมจำได้ว่าตอนอธิบดีฝนหลวงให้สัมภาษณ์วันแรกๆก่อนที่จะถอยไปบวชเนี่ย บอกมันมีการพูดคุยแล้วก็เป็นการให้ไปคุยเพื่อคุยในงานที่เกี่ยวข้องกับเขาอะมันไม่ใช่ว่านัดกินข้าวนัดกินกาแฟคุยเรื่องสัพเพเหระมันคุยเรื่องงานที่ข้าราชการบริหารและกำกับดูแลอยู่แต่ถ้ามันมีการบันทึกการพูดคุยไว้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมนักการเมืองฝ่ายการเมืองก็ได
5: ้ครับแต่ที่เขาจะคอยสวงติ่งมาว่าก็เนื่องเมื่อยังไม่ได้พบกันแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไปคุยเรื่องเพียงแต่นัดหมายเฉย
4: แต่เขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนะมีปัญหาไหม
5: ถ้าเขาไม่ได้มี
6: โอเคคำถามคือถ้าเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ก็จะมีข้อคดีหาเรื่องหลานรัฐมนตรีนี่แหละจะมีข้อคดีหาแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่จะมีข้อคดีหาแต่หากว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปว่าหลานได้รับการแต่งตั้งแบบเป็นทางการอันนี้อาจจะมีประเด็นในเรื่องจริยธรรมได้
7: ครับ
6: แต่อย่างไรก็ตามครับคนที่รู้ความจริงทั้งหมดก็คืออธิบดีฝนหลวง
4: อธิบดี
6: ซึ่งไม่สู้แล้วครับไปบวชแล้วครับ
4: ลาบวช
6: ผมก็ยังนั่งดูอยู่ว่าอธิบดีชนรัฐมนตรีเกษตรผมนั่งดูอยู่ประมาณ3วัน
5: ต่างถอยแล้วบอกไม่เอาแล้วไปบวชดีกว่า
4: ต่างฝ่ายต่างถอย
5: จะหมดใจ
4: จะมีปัญหาไหม
5: ต่างฝ่ายต่างถอนเพราะว่าทางหลานชายของท่านสุริยะก็ออกมาชี้แจงเล่าไทม์ไลน์ละเอียดยิบเลยนะว่าเขานัดพบตั้งแต่ปีที่แล้วพบยังไงแล้วก็ไม่ได้ไปนั่นเองด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานไปติดต่อกับท่านอธิบดีถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่เคยยังไม่ได้พูดคุยกับตัวท่านอธิบดีตัวด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็จะมาบอกว่าไปขอเข้าพบโดยไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องไม่ข้อมูลอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนักนะครับเพราะว่าทางหลานชายท่านก็บอกว่าได้นัดพบกันจริงพบตั้งแต่ปีที่แล้วทีมงานเป็นคนขอเข้าพบท่านอธิบดีไม่ใช่ตัวเองนะครับแต่ตัวเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริษัทสายการบินหนึ่งคือนะครับก็อาจจะมีส่วนอยากจะเข้าไปพูดคุยไปหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสนามบินร้างนะครับโดยทีมงานของผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเนี่ยเป็นคนไปติดต่อนะครับตัวคุณหลานชายเนี่ยยังไม่ได้ไปพบกับท่านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นัดกันเมื่อก่อนมาได้พบกันทีก็พากันไปพากันมานะครับว่าบอกการที่ท่านอธิบดีมาพูดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถูกต้องไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนักนะครับพอจะฟังได้ไหมครับอย่างนี
6: ้โอ้ถ้าเขาชี้แจงมาอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าอธิบดีฝนหลวงก็พูดคนละทางนะถ้าอย่างนี้มันคนละเรื่องเนี่ยกับที่อธิบดีฝนหลวงมาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อวันแรก
4: เพราะว่ามันมีการเอ่ยชื่อซึ่งเจ้าตัวเขาก็ออกมาปฏิเสธชื่อคุณวุฒิภูมิจุลางกูลซึ่งเป็นหนึ่งในหลานชายของท่านรัฐมนตรีสุริยะนะคะก็นักข่าวเขาถามไงเขาก็บอกว่าข้อกล่าวหานี่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เปิดไทม์ไลน์ว่าไม่เคยเข้าพบไม่เคยมีการของงบประมาณไม่มีคลิป 4K แน่นอนอะไรประมาณนี
5: ้อืมครับปฏิเสธยังว่าไม่เคยยังไม่ได้พบกันยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปคุยเรื่องอะไรถ้ามองเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่า
6: ในการเก็บหลักฐานว่าผิดถูกอะไรยังไงในกระบวนการไต่สวนหรือตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดก็คืออธิบดีฝนหลวงท่านจะพูดว่าอย่างไร
4: ตอนนี้ท่านปิดวาจา
6: ทำไมเปิดแล้วแหนมักเปิดก่อนแต่ไม่ยอมมาปิดให้เรา
4: แค่เปิดประเด็นไว้ใช่ไหม
5: ติดตามสนใจฮือฮาเสร็จแล้วท่านก็ถอยกลับไปซะแล้วนะครับ
6: ผมอุตส่าห์นั่งเคลียร์เขียนหัวข้อข่าวเคลียร์ทุกวันอธิบดีชนรัฐมนตรีเกษตรชนได้3วันไปบวชซะแล้ว
4: ก็ถือเป็นการแยกย้ายกันอย่างสันติไหมหรือยังไงกัน
5: ใช่ๆเอาธรรมะเข้ามาช่วยก็คงจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านอธิบดีคงไปบวชเสร็จกลับออกมาศึกก็พอดีพ้นวันที่ท่านลาออกจากราชการพอดีท่านก็คงไม่ต้องมาอะไรแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเป็นสุขอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของท่านน่าจะสงบดีมากกว่านะ
6: ในถ้าเกิดว่าใช้วิธีคิดแบบนั้นก็สงบแต่ถ้าเกิดว่าเดินหน้าชนต่อผมว่าคดีจะต้องมาการตั้งกรรมการสอบอธิบดีต้องเกิดเราจะได้เกษียณแบบปกติไหมพอเราเป็นคนใกล้เกษียณแล้วต้องมีคดีความก่อนเกษียณเนี่ยผมคุยกับเพื่อนมาหลายคนเขาบอกไม่สนุกนะอาจจะไม่ได้เกษียณแบบปกติถ้ามีเรื่อง
4: ก็โอเคคือต่างฝ่ายก็อาจจะมีปัญหาประมาณนั้นหรือเปล่า
6: คือเกษียณแบบมีคดีติดตัวมันไม่สนุกไงคือต้องมานั่งขึ้นศาลชี้แจงทางวินัยชี้แจงทางปปช.ชี้แจงเรื่องจริยธรรมว่าผิดถูกอะไรยังไงกับระยะเวลา5เดือนที่เหลือ
5: แล้วอย่างกรณีที่คุณเรืองไกรเนี่ยก็จะไปร้องเหมือนกันนะฮะเป็นนักร้องเหมือนกันจะไปร้องกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาการกระทำของคุณสุริยะเกี่ยวกับการโยกย้ายครั้งนี้นะครับว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ทางกกต.เนี่ยส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คุณสุริยะเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนไต่สวนอย่างนี้ทำได้ไหมครับเป็นคนนอกอีกแล้ว
6: โอ้คือในมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองนี่นะครับการที่คุณสุริยะให้สัมภาษณ์ประเด็นย้อนกลับไปวันแรกก่อนที่จะเกิดศึกอธิบดีชนรัฐมนตรีเนี่ยคือเป็นเรื่องของที่ให้สัมภาษณ์ว่าอายุเยอะเป็นการใส่เกียร์ว่างในการบริหารงานเลยขอให้มีการโยกย้ายหากประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ปรากฏในเอกสารไม่ใช่แค่เพียงคำพูดมันย่อมหมายถึงการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองอย่างร้ายแรงตามข้อ8ตามข้อ8ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นคำพูดแต่ยังไม่มีเป็นเอกสารที่มีการลงว่าให้ย้ายเพราะอายุเยอะหรือใส่เกียร์ว่างยังเป็นเพียงคำพูด
4: เป็นแค่วิบากค่ะได้ไหม
6: เป็นวิวาทะแต่เป็นวิวาทะวิวาทะตัวนี้จะผิดกฎหมายไหมก็ต้องกลับไปดูเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมเพราะมาตรฐานจริยธรรมพูดถึงเรื่องการแทรกแซงข้าราชการการพูดแต่ไม่ได้ทำเอกสารหรือออกคำสั่งไม่น่ามีปัญหาแต่ปัญหาของคุณสุริยะคือมีการย้ายอธิบดีฝนหลวงก่อนเกษียณ5เดือนจะถือว่าเข้าข่ายความผิดมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองไหมพอไปดันพูดกับนักข่าวว่าเหตุผลที่ย้ายมาจากอายุเยอะใส่เกียร์ว่างไงแต่ถ้าบอกว่าเหตุผลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ง่ายแต่พอเป็นเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายรับรองที่สามารถทำได้ผมใช้คำนี้ก็แล้วกัน
5: ครับ
6: จริงๆ
5: การเชื่อว่าในเอกสารคงไม่มีเอกสารการโยกย้ายก็คงโยกย้ายเพื่อตำแหน่งที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถก็เลยให้มาอยู่ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่ง C ก็เท่ากันเงินเดือนก็มาได้ลดเพียงแต่ว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงแค่นั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไปลดตอนตำแหน่งหรือว่าไม่ได้มีความผิดนะ
6: ผมเคยศึกษาเรื่องตอนที่เขาย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กันนะครับหลายนายไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กหรอกผมก็ถามว่าทำไมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาถึงได้ต้องพยายามกลับมารับราชการให้ได้ข้าราชการหน่วยนั้นหน่วยนี้ต้องพยายามกลับมารับตำแหน่งให้ได้ก็เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่แขวนในผู้ตรวจเนี่ยไม่มีอำนาจสายบังคับบัญชาพอบังคับบัญชาไม่ได้ก็สั่งใครไม่ได
4: ้
6: ข้าราชการมีอำนาจต้องสั่งงานได้นี่แหละครับ
4: มันต้องอยู่ในตำแหน่งบริหารใช่ไหมหรือว่ามีอำนาจบังคับบัญชา
6: ต้องมีอำนาจบังคับบัญชาตามที่กฎหมายให้ถ้าเป็นตำแหน่งไหนจะมีอำนาจสั่งในงานนั้นๆได้ถ้าเป็นผู้ตรวจทำความเห็นได้อย่างเดียว
5: ครับ
6: ก็ผม
5: เข้าใจเข้าใจ
6: ที่ประดีฝนหลวงนะครับผมยังอยากเห็นการชนกันอยู่นะครับไม่ได้ยุนะ
5: แหมแทนที่จะไปช่วยเขาแห่หน้า
6: เด
5: ี๋
6: ยว
5: เขาชนซะแล้ว
6: ใจเย็นแล้วน่าจะมาสู้ต่อนะผมรออ่านข่าวอยู
4: ่ขอเบรกโฆษณาสัก2นาที
5: ครับ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD
9: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
4: โอ้ยเรื่องมันเยอะข่าวมันแยะก็วันนี้5 เดือน5 5โมงเย็นพรรคประชาชนจะเปิดตัวผู้ว่ากทมเนาะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเขาก็บอกว่าวันนี้นี่จะมีการประกาศชื่อผู้สมัครสก.ครบ50เขตมั่นใจว่าจะปักธงได้หลายเขตด้วยนะแล้วก็แคนดิเดตผู้ว่ากทมเข้าใจว่าจะประกาศประมาณกลางๆเดือนนะคะประมาณกลางๆเดือนแล้วก็ก็บอกว่าบอกนิดๆแย้มว่าเป็นนักธุรกิจนะ
5: ครับ
4: เป็นนักธุรกิจ
5: ไม่ออกเลยนักธุรกิจเยอะมากประเทศไทย
4: ตัดสินใจลงสมัครเพราะคุณอภิสิทธิ์นะอุ้ยตายน่าสนใจน่าสนใจค่ะในส่วนของอันนี้นี่สองพักแล้วนะแล้วก็ท่านผู้ว่าชาติก็คาดว่าจะลงเนาะ
5: ครับ
4: แน่นอนเห็นข่าวออกมาแล้วก็
5: ให้ท่านพ้นวาระก่อนวันที่21พฤษภาท่านถึงจะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการอันนี้บอกว่าท่านยังทำหน้าที่อยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าท่านใช้ตำแหน่งอาทิมาหาเสียงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าให้มันปลดปาระก่อนท่านถึงจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วว่าท่านจะลงหรือไม่ลงซึ่งแนวโน้มก็คงมีแนวโน้มว่าท่านคงลงอยู่แล้วครับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯครั้งนี
4: ้ค่ะเขาบอกว่าคุณก็เราก็เล่ากันไปเล่ากันมานะมันมีหลายข่าวที่น่าสนใจในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้ที่แรกดูเหมือนเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรก็เลยทำให้สงสัยปรากฏว่าในช่วงเขาจะมาตีกันในช่วงน่าจะเดือนสุดท้ายนี่แหละเร็วมากนะคือกระชั้นมากเขาบอกว่าอย่างกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปรากฏว่ามีเขาเรียกว่ามีปรากฏการณ์แบบเนื้อหอมมากเลยอ่ะมี20สก.ของพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยนะคะวิ่งไปซบที่พรรคประชาธิปัตย์เลยก็ว่างั้นน่ะเพราะว่าครั้งนี้เพื่อไทยเขาไม่ลงใช่ไหมไม่ลงสก
5: ไม่สอบเขาไม่สอบ
4: เขาไม่สอบ
5: ว
4: ่
5: าไม่ลงผู้สมัครคร
4: ับก็มี
5: ว่าทั้งสอง
4: ใช่ก็มีข่าวงี้อันนี้เนี่ยคุณสุทธิชัยวีระกุลสุนทรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก5สมัยแล้วก็เคยเป็นอดีตประธานสภากทมด้วยจากพรรคเพื่อไทยเลยนะคะบอกว่าจนถึงวันนี้ทางพรรคยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะมีการส่งผู้สมัครสก.ในนามพรรคเพื่อไทยเพื่อลงแข่งขันจริงสก.ที่จะเริ่มรับสมัครปลายเดือนนี้ซึ่งแนวโน้มว่าเพื่อไทยก็คงจะไม่ส่งเพราะว่าระดับสูงของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้ข่าวเป็นระยะเหมือนกันนะก็คงจะไม่ส่งคนลงในนามพรรคเพื่อไทยซึ่งทีนี้พอพรรคไม่ส่งอ่ะสก.ของเพื่อไทยประมาณ20คนนะคะที่ชนะเลือกตั้งตั้งแต่ปี65เนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจทางการเมืองถูกไหม
5: ไปหาพรรคใหม่ลง
4: เพราะว่าเขายังอยากทำงานการเมืองถ้าเกิดพรรคไม่ส่งลงเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสที่จะทำงานต่อเพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะอิสระนี่ถูกไหม มันจะไม่เหมือนกันก็เลยทำให้มีข่าวว่าสกที่สังกัดพรรคเพื่อไทยประมาณ20คนที่ชนะเลือกตั้งตั้งแต่ปี65เนี่ยค่ะอาจจะต้องตัดสินใจทางการเมืองซึ่งมีหลายพรรคการเมืองติดต่อทาบทามให้ไปลงสมัครเช่นพรรคประชาธิปไตยเอาตกลงเข้ามาทาบทามกันหรือยังไงกันหรือไปสมัครไม่รู้หลายคนก็ไม่อยากไปนะคะทีนี้แต่ว่าพรรคตัวเองไม่ส่งก็อาจจะต้องตัดสินใจอีกทีนะทีนี้เขาบอกว่าบางท่านนะคะก็ไปพรรคประชาธิปัตย์แล้วที่ชัดเจนที่มีข่าวมาคือสกที่ห้วยขวางกับวังทองหลางแล้วก็อีกหลายท่านอยู่เหมือนกันที่มีข่าวว่าจะไปสังกัดกับพรรคประชาธิปัตย์คือก็จะมีคนที่เขาเปิดตัวแล้วนะคะบางคนก็ไปตั้งเป็นกลุ่มอิสระเลยทีนี
5: ้
4: ปัญหาของกลุ่มอิสระก็คือว่าก็ไม่รู้ใครเป็นตัวจริงตัวปลอมอ่ะเพราะว่าใช้ภาพแล้วก็สีแนวทางเดียวกันก็คือสีเขียวกทมเป็นสีเขียวไง
5: สีเขียวใช่สื่อสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครสีเขียว
4: มันก็เลยจะไปซ้อนไปทับกับกลุ่มสีเขียวของท่านผู้ว่าชัดชาติเขาก็ใช้สีเขียวเหมือนกันก็ตอนนี้มีคนอิงท่านผู้ว่ากันหลายข่าวอยู่เหมือนกันนะทั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าอะไรนะเบเตอร์กรุงเทพใช่ไหม
5: เบเตอร์แบงคอกเบเตอร์แบงคอกก็ไปใช้ก็ท่านก็ทางให้ทางโฆษกกรุงเทพมหานครคือคุณเอกวรัญญูอมรปานก็บอกว่าท่านผู้ว่าชาติชาติไม่เคยประกาศให้การสนับสนุนผู้สมัครสกรายใดนะครับแล้วบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำชื่อหรือภาพของท่านผู้ว่าชาติชาติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเสียงขณะนี้ท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนใครเลยนะครับและในอนาคตหากจะสนับสนุนใครท่านผู้ว่าจะเป็นคนชี้แจงเอง
4: โอ้ค่ะซึ่งมันก็คึกคักอยู่นะ
5: ใช่ใช่พอมันใกล้แล้ว
4: ชอบตอนมันวุ่นวุ่นนี่แหละ
5: ใช่เลยพอครบกำหนดวันที่21พฤษภาใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: วันที่28พฤษภาก็เปิดรับสมัครวันแรกเลยถึงวันที่1แล้วก็การเลือกตั้งก็เดือนมิถุนาวันที่28มิถุนายนก็ผมว่าเวลามันไม่ช้าไม่นานกำลังพอดี
4: พอดีพอดี
5: กว่าๆใช่
4: ใช่ไหมฮะคือถ้านานกว่านี้ก็หนักไป
5: ใช่เสียงมากไปก
4: ็น้อยก็ไม่ไหวไม่ทันประจำกันแต่ว่าอันนี้ท่านผู้ว่าก็ออกมาบอกเลยว่าคือเดิมเขาเคยใช้คำนี้ Better Bangkok เนี่ย
5: ใช่ใช่
4: แต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้อง
5: ไม่ได้ใช้แล้วใช่แต่ตอนนี้ถ้าใช้ใช่บอกใช้ work เป็นสโลแกนของท่านเป็นความคิดความฝันใหม่ของท่าน
4: นึกถึงสมัยท่านผู้ว่าวิจิตรเนี่ยที่มดงาน
5: พิจิตร
4: ขยันทำงานก็น่าจะประมาณนี้ work เนี่ยนะคะ
5: ใช่ใช่
4: มีความคล้ายคล้าย
5: ท่านผู้ว่าชาติชาติแต่ก็มีแนวนโยบายแล้วท่านก็บอกตอนนี้เตรียมนโยบายไว้แล้วประมาณ300กว่าข
4: ้
5: อที่จะมาใช้
4: ยอมรับ
5: ว
4: ่า
5: สนใจที่จะลงสมัครแน่นอนแต่ก็ตอนนี้ท่านยังทำหน้าที่อยู่ท่านก็เลยยังไม่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งใครลงสมัครสกนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วท่านก็มาในนามอิสระไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดใช่ไหม
4: อืม
5: อันนี้ท่านก็อาจจะลงในนามอิสระเหมือนเดิมไม่ต้องเข้าพรรคไหนอาจจะทำงานคล่องกว่าการที่ไปสังกัดพรรคการเมืองใช่ไหมฮะ
4: ค่ะเห็นว่างั้นแล้วก็มีดร.โจใช่ไหมที่ชิงลงชิงผู้ว่าเนี่ยท่านนี้ก็
5: แนวโน้ม
4: ว
5: ่าน่าจะเป็นพรรคประชาชน
4: พรรคประชาชน
5: เปิดตัวใช่ไหมดร.โจคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยครับซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนอยู่ขณะนี้แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยจะมาเปิดตัวลงสมัครก็ต้องรอดูการบ้าน
4: ใช่หรือเปล่า
5: อันนี้ใช่หรือเปล่าไปพบกันได้ที่สามย่านวิทาวไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่าบอกว่าเขาแถลงมาอย่างนี้แล้วก็ขณะที่เขายังไม่เปิดตัวปรากฏเขามีแคมเปญนิวมีแนวความคิดเรียกว่าโอ้มีบิลบอร์ดติดไปทั่ว
4: เลย
5: นะบอกกรุงเทพง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนก็ติดผ่านบิลบอร์ดกว่า100จุดแล้วนะครับม
4: ี
5: การตั้งคำถามการใช้ชีวิตในกรุงเทพว่าที่ว่ายากลำบากนะครับอยู่กรุงเทพยากไปไหมใช้คำนี้นะ
4: ดิฉันที่แรกฟังไม่ค่อยเข้าใจที่แรกนึกไม่ออกว่ามันยังไงมันสื่อยังไง
5: กรุงเทพยากไปไหมแล้วก็นำเสนอทางออกสู่เมืองที่ง่ายขึ้นอะไรครับก็มีหลายคำที่อ่านดูแล้วก็น่าสนใจนะครับกับสโลแกนของพรรคประชาชนในเที่ยวนี้ในการที่จะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับ
4: ค่ะแล้วบอกว่าอะไรนะ แม้ทุกคนเรารู้ว่าเมืองนี้ไม่ง่ายแม้ทุกคนจะต่อสู้ดิ้นรนเต็มที่ก็ใช่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดีความฝันที่เรียบง่ายอย่างการมีโรงเรียนดีๆใกล้บ้านให้ลูกใช้เวลาเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันขายของแบบสบายใจไม่ต้องจ่ายสวยเดินทางปลอดภัยในซอยบ้านตัวเองก็กลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยขอเสนอสโลแกนว่ากรุงเทพง่ายๆเมืองที่เป็นเซฟตี้เน็ตอบรับในทุกๆวันของชีวิตคุณอันนี้มันจะสอดคล้องกับไอ้กฎหมาย8ฉบับที่เขากำลังผลักดันกันอยู่ป่ะ
5: ใช่นะต่อมีที่แนวทางที่จะเป็นได้นะครับ
4: ใช่ไหม
5: เนี่ยแล้วเขาก็หาเสียงปูพื้นก่อนใครเพื่อเลยสำหรับพรรคประชาชนนะครับเดี๋ยวก็จะดูครับว่าอย่างนี้ตกลงที่เขาเปิดตัวจะเป็นดร.โจจริงอย่างที่เป็นข่าวกระเสงกระสายมาหรือไม่นะครับ
4: ส่วนท่านที่สนใจเพราะว่ามีภาพแหมสนับสนุนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ท่านผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการสนับสนุนใครเน
5: า
4: ะส่วนในอนาคตถ้าจะสนับสนุนใครก็จะบอกเองเพราะว่าคำว่าอาจจะซ้ำกันก็คือ Better Bangkok เนี่ยนะที่ชอบใช้คำว่าบางกอกBetter Bangkok เนี่ยคือท่านผู้ว่าชาติชาติเคยใช้ตอนเลือกตั้งผู้ว่าใหม่ๆ
5: ครั้งที่แล้วใช่ไหมเมื่อ5ปีที่แล้ว
4: ใช่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
5: ไม่ได้ใช้แล้ว
4: แล้วไม่ได้เกี่ยวข้อง
5: กับกลุ่มนี้ด้วยที่ดร.จอนอันนี้ดร.จอนเหมือนกันดร.จอนที่เอากลุ่ม Better Bangkok ด้วยจอน
4: ที่เป็น
5: สุรจิตพงศ์เสหวิทยานี่ก็เคยแล้วก็เอารูปของการถ่ายรูปคู่กับท่านผู้ว่าชาติชาติท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติและการถ่ายรูปคู่กันมาแต่ว่าไม่อยากให้นำรูปนี้มาใช้หาเสียงตอนนี้นะครับ
4: เ
5: พราะว่าเป็นการนำรูปของตนมาพร้อมกับข้อความที่คุณชูพรว่ามีสีและก็โลโก้คล้ายกับการเลือกตั้งครั้งก่อนนำมาเผยแพร่ในโซเชียลท่านบอกว่า
4: จะนึกว่าเป็นทีมงาน
5: ถูกต้องท่านก็บอกว่าท่านยืนยันว่าไม่ได้ส่งใครบอกหากมีเยอะเกินไปก็คงต้องขอว่าอย่าเอารูปท่านไปใส่ไว้ด้วยกันละกันก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็คงจะคึกคักนะครับเดือนเนี่ยเนื่องจากวันที่21ก็คงพอเปิดตัวเปิดรับสมัครกันเช่นที่เรียบร้อยแล้วก็กรุงเทพมหานครก็จงคึกคักแน่นอนด้วยรถตระเวนหาเสียงป้ายโฆษณาหาเสียงติดเต็มถนนอีก
4: ดิฉันชอบตอนบรรยากาศก่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกใหญ่เลือกเล็กอันนี้ก็ต้องถือว่า
5: ใช
4: ่ใช่ก็ต้องถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะท่านผู้ว่าชาติชาติในขณะนี้เนี่ยนะคะที่จะลงผู้ว่ากทม.อีกสมัยถ้าเกิดว่าท่านลงนะคะทีนี้มันก็จะมีตอนนี้นี่ที่เห็นรำไรก็คือ3ค่ายเนาะก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็น
5: ผู้สมัครอิสระมีพรรคของคุณเต้
4: ใช่ใช่ใช่คุณเต้
5: แต่คุณเต้ไม่ได้ลงเองไงก็ถือลง
4: แต่ว่าก็คือลงในนามพรรคหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
5: ของคุณเต้แหละลงในนามพรรค
4: เป็นพรรคใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณเต้
5: คุณเต้ลงไปละไม่ได้ลง
4: แต่มันจะมีข่าวของบิ๊กแป๊ะที่ตอนแรกเขานึกว่าจะลงเศรษฐกิจท่านบอกว่า
5: จะลงจริงหรือเปล่า
4: ไม่ได้ลงค่ะท่านบอกท่านไม่ได้สนใจการเมืองค่ะแต่ก็ทางพรรคไปทับทามเขาจริง
5: ในความรู้สึกผมนะถ้าไม่ลงกันมากๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเยอะนะคนถึงจะแอบไปสัมภาษณ์ว่าอะไรฮะเพราะคราวที่แล้วอ่ะคนที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไปลงอิสระกันหมดทำให้ไปตัดคะแนนกันเอง
4: ตัดคะแนนอ
5: ย่างเช่นคุณสกลทีใช่ไหมก็แยกมาจากประชาธิปัตย์ก็ไปลงก็ไปตัดคะแนนดร.เอ
4: แล้
5: วก็คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
4: ใช่ๆ
5: ซึ่งเราก็ดูกันอยู่ว่า
4: เขาอยู่กลุ่มเดียวกัน
5: ใช่ประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยพอไปลงแยกกันหมดเนี่ยคะแนนแทนที่จะเป็นกรอบเป็นกรรมของประชาธิปัตย์ก็เลยไปกระจายกันแต่ถ้าคราวนี้ไม่มีตัวไปตัดไปแยกกันผมว่าคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ก
4: ็น่าจะเป็นกรอบเป็นกรรมไหม
5: ใช่เพราะสามคราวก่อนเนี่ยสามคนรวมกันเลยเท่ากับผู้ว่าชาติชาติเลยนะรวมกันจริงๆมากกว่าผู้ว่าชาติชาติแต่ดันไปแยกกันคะแนนก็เลยแตกเข้าไปครับ
4: คือพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่มายาวนานแต่ว่าหายไป2สมัยรู้สึกทำให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยไม่อาจจะยังต่อไม่ติดจำไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยเห็นผลงานของท่านในพรรคประชาธิปัตย์เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ขาเรียกว่าลงมือหนักหน่อยเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงตอนที่เลือกตั้งใหญ่อะเนาะ
10: ครับ
4: ก็มีโอกาสเปิดตัว
10: คุณอภิสิทธิ์ก็ทำให้หลายคน
4: หันกลับ
10: รุ่นๆไม่สาวก็เอากลับมาสนใจใช่ๆเพราะว่าเที่ยวนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นพรรคการเมืองที่น่าจับตามองในการเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้ครับ
4: ถูกต้องแล้วก็เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เก่าแก่มาแต่ไหนแต่ไรหลายโครงการในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เองคุณกรเองเนี่ยก็เป็นผู้แทนในกทม.นี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ละมุมเนี่ยก็อาจจะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับประชาชนในรอบนี้ก็เป็นไปได้ส่วนของประชาชนดูแล้วก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่าส.ส.ใหญ่ในสภาใหญ่เนี่ยของเขาเยอะก็อาจจะมีหลายๆทางที
10: ่กรุงเทพทั้งหมดอะเอาทีแล้วเขากวาดกรุงเทพทั้งหมดเลยส.ส.ใหญ
4: ่ครั้งนี้นี่ส.ส.ก็เกือบเรียบใช่ไหม
10: ไม่เกือบเรียบเลยทั้งกรุงเทพ
4: เออกทม.นี่สุดจะเรียบรอบ
10: 33คนทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
4: แต่สูตรเก่านะสมัยโบราณสมัยที่ในช่วงก่อน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการเลือกของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะไม่เหมือนกับสนามใหญ่คุณจักรพันธ์เราถ้าเราสมัยก่อนเวลาเขาพูดกันน่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยได้สนามใหญ่เนี่ยก็จะเลือกอีกพรรคหนึ่ง
10: ใช่
4: จะไม่เลือกพรรคเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับมีโอกาสเขาเรียกอะไรเป็นคนละแบบกันแล้วก็จะไม่ให้
10: ก็ถือว่าท้องถิ่นกับสภาใหญ่ไม่คนละ
4: จะไม่ให้รวบ
10: การทำงานก็ไม่เหมือนกันก็ไม่อยากเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าในเมื่อสสใหญ
4: ่มันไม่มีการ
10: ใหญ่เป็นพรรคนี้แล้ว
4: ตรวจสอบ
10: ก็มาเอาท้องถิ่นมามันจะได้จริงๆมันไม่ได้ตรวจสอบกันนะมัน
4: คนละแบบ
10: เกี่ยวกันคนละสภากันนะครับแต่เมื่อกี้กลับมาดูพรรคเพื่อไทยบอกว่าแม้ว่าจะไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับแต่ทางเลขาธิการพรรคคือคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าพรรคจะไม่ส่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ก็มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลายคนที่เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยเข้าลงคราวที่แล้วที่คุณจิรพรเรียงคุณผู้ฟังนะครับก็ถ้าหากจะลงสมัครนะครับก็สามารถที่จะใช้ชื่อพรรคไปหาเสียงได
4: ้
10: ยินดีอนุญาตนะครับแต่พรรคจะไม่ส่งเองด้วยตัวเองก็ถือว่าไม่ขัดข้องถ้าจะใช้ชื่อพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงก็ยินดีนะคร
4: ับ ยินดีใช่ไหม
10: ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดไม่มีใช้ได้แต่ว่าพักไม่ส่งอ่ะ
4: ยังไม่ได้ส่ง
10: พักไม่ได้สนับสนุน
4: เป็นทางการ
10: เป็นทางการแต่ว่า
4: ช่วยตัวเอง
10: ผู้สมัครที่เป็นสกเก่า
4: เอาชื่อไปอ้างได้
10: ที่บอกว่าจะไปประชาธิปัตย์จะไปอะไรเงี้ยถ้ายังอยากอยู่พักเพื่อไทยอยากจะใช้ชื่อของพักเพื่อไทยในการหาเสียงเขาก็ยินดีให้ใช้ชื่อ
4: โอ้แต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าพักไม่ได้สนับสนุนยังเป็นทางการเนี่ยก็เหนื่อยต่างฝ่ายก็คือต้องช่วยตัวเองใช่ไหมเพราะบางทีการที่พักสนับสนุนนี่มันก็จะช่วยหลายอย่างเหมือนกันนะคะดิฉันว่านะ
10: แต่ก็ใช่ก็จะมีแรงซัพพอร์ตจากพักมีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่หาเสียงอยู่ตัวคนเดียวนะครับเพียงจะเอาชื่อพักไปใส่เขาก็ดูกันแล้วกันว่าพักเขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะมาให้ใช
4: ้
10: คนเคยเป็นสมาชิกพักเคยทำงานกับพักเพื่อไทยมาอยากจะลงสมัครในนามพักเพื่อไทยเขาก็ยินดีเปิดให้ใช้ชื่อพักได้แต่ก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติกันเปล่าว่าคนนี้บุคคลคนนี้อ้างชื่อพรรคนี้แล้วเดี๋ยวชื่อพรรคเขาเสียหายหรือเปล่าอะไรสมองนี้นะ
4: ถ้า
10: ต้องมีการตรวจสอบ
4: ถ้าเขาเป็นสมาชิกพรรคอยู่เนี่ยก็คงสามารถที่จะอ้างได้ดิฉันว่าแต่ว่า
10: ทีนี้กลัวอย่างนี
4: ้สิ
10: สมมติว่าคุณจิวพรกับผมอยู่เขตเดียวกันแล้วเราเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยกันเราก็
4: จะลงเขตเดียวกัน
10: ผมก็และคนดูประชาชนก็ไม่งงหรออาตุรงจักรพันธ์เพื่อไทยหรือสิวพรเพื่อไทยกันแน่ลงเขตนี้ใครมันสังกัดพรรคนี้กันเลย
4: ตกลงใคร
10: พรรคก็ต้องไปกันกรองอยู่ดีผมว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปขออนุญาตเพียงแต่ว่าพรรคไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การหาเสียงอะไรมากกว่าเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายก็ต้องผ่านพรรคแต่ไม่เป็นทางการเท่านั้นเองเพราะว่าสมัครสกไม่ต้องให้หัวหน้าพรรคเซ
4: ็
10: นกับรับรองให้ลงสมัครไม่เหมือนสสใหญ่ลงสมัครสสระดับประเทศเนี่ยต้องให้หัวหน้าพรรคลงชื่อว่าส่งผู้นี้ลงสมัครอันนี้มันก็ผลเดียวแน่ๆแต่บัดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมาเปิดช่องอย่างเงี้ยเกิด
5: คนเคยอยู่พรรคนี้ด้วยกันอยากจะลงเขตเดียวกันต่างคนก็ต่างจะใช้ชื่อพรรคนี้ถ้าพรรคจะทำยังไง
4: แต่โดยธรรมชาตินะถ้าอยู่พรรคเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนเฮ้ยมันก็ต้องแยกเป็นคนละพรรคไหมมีไหม
5: เวลามันไม่มี
4: มันไม่สนใจอ่ะ
5: ซับซ
4: ้
5: อนซับซ้อนฉันก็ดังฉันก็ดังในเขตนี้คุณก็ดังในเขตนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องอยากลงอะไรอย่างเงี้ยนะคราวที่แล้วฉันอาจเป็นรองคนนิดหน่อยแพ้ไป5คะแนนทีนี้ฉันจะกลับมาลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวประกอบมีอะไรหลายอย่างผมเชื่อว่ามันก็คงสุดต้องยังไงสุดท้ายผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องไปให้พรรคเป็นคนพิจารณาอีกทีเองแต่พรรคไม่ได้ส่งในนามของพรรคเท่านั้นเอง
4: ก็ครับอุ้ยอันนี้นักข่าวก็เขาเรียกอะไรนะนักข่าวก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยแต่เดี๋ยวถ้ามีการประกาศออกมาเนี่ยน่าจะชัดเจนนะน่าจะชัดเจน
5: ใช่น่าจะชัดเจนอยู่เลยก็รอดูกัน
4: คุณตันนะคุณตันบอกว่าอย่างนี้ประชาชนไม่อยากจบค่ะเรื่องท่านอธิบดีใช่ไหมต้องการให้หาข้อเท็จจริงอยากให้เกิดความโปร่งใสในการกระทำของทั้งข้าราชการประจำแล้วก็ข้าราชการการเมืองค่ะต้องการรู้จริงๆค่ะเพราะความเจริญของประเทศตอนนี้เป็นช่วงปิดวาจา
5: โอ้ยท่านดีว่าท่านจะมาเปิดต่อไหมหลังจากถ้าท่านไปบวชเสร็จแล้วสึกออกมาท่านยังจะพูดเรื่องนี้ไหมแม้ว่าท่านจะพ้นหน้าที่ไปแล้วท่านอาจจะมาทวงความยุติธรรมอะไรของท่านหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ
4: แต่พูดแล้ว
5: ให้ท่านได้ปิดวาจาไปท่องขานหน้าก่อนที่จะบวช
4: ขานหน้า
5: ก่อนที่จะบวชต้องไปซ้อมกว่าไปซ้อมซ้อมขานขานหน้าก่อน
4: แต่แหมฟังแล้วมันเจ็บหลายคนนะดิฉันก็แก่กว่าท่านอธิบดีคือคุณจักรพันธ์ด้วยคุณซื้อสกูบอกว่ามีพี่ที่ทำงานหนูเขาก็เกษียณ30กันยาค่ะวันรุ่งขึ้นก็ยังต้องไปศาลอยู่เลยค่ะถ้าจำไม่ผิด
5: น่าจะได้ปีแถม
4: คืองานค้างใช่ไหมคุณส้มชายบอกก่อนเลือกตั้งย้ายหลายร้อยคนด้วยเหตุผลอะไรอ๋อตอนท่านนายกใช่ไหมอันนี้เพื่อสมาชิก
5: เพื่อความเหมาะสม
4: เพื่อความเหมาะสม
5: ตอบแทนได้เลยเพื่อความเหมาะสม
4: ไม่ตอบได้ดีแล้วกันนะนี่คุณเป็นนักการเมืองนี่นะใช่ดิฉันก็นึกขึ้นได
5: ้หมายการราชการในใบอนุญาตย้ายก็บอกย้ายเพื่อความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่เขาไม่ได้บอกย้ายเพราะว่าคุณมีต้องจากความผิดจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ถ้าโดยปกติจะโยกจะย้ายอะไรเงี้ยก
4: ็
5: ย้ายเพื่อความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ย
4: สักทีคน
5: ส่วนท่านมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้เป็นรายละอักษรอะไรอีกเรื่องนึงมันที่บอกว่าย้ายเพราะว่าใกล้จะเกษียณอายุก
4: ็
5: กลัวว่าจะทำงานไม่แอคทีฟอะไรต่างๆก็อันนี้ท่าน
4: จะทำงานไม่ไหวอะไรเงี้ยมั้ง
5: ไม่ไหวคงไม่ใช่แต่คงไม่แอคทีฟมากกว่าเกรงว่างานที่สั่งไปเหลือเวลาอีก5 6เดือนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรหรือเปล่าเพราะท่านก็ย้ำนะคุณสุริยะก็ต้องให้ความเป็นธรรมน
4: ะ
5: ท่านก็บอกว่าเข้ามาเนี่ยท่านก็อยากจะทำงานให้มันแบบออกมาดี
4: เพราะ
5: ว่า
4: คนอื่น
5: นี่เป็นช่วงวิกฤต
4: แล้วกระทรวงอื่นโอ้โหเขาแบบแข็งขันมากเลยอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้วกระทรวงท่านเนี่ย
4: โอ้
5: ปรามาสไว้ตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีท่านกล่าวว่าใครมานั่งกระทรวงเนี่ยระวังให้ดีถ้าทำงานไม่เอ็นจริงจะมาทำงานแต่ในห้องแอร์ไม่ได้นะ
4: อันนี้ก็มีเหตุผลก็มีเหตุผล
5: ท่านไปกันเต็มที่
4: เป็นเหตุผลแบบชาวบ้านแต่เราไม่รู้ว่าแบบถ้าเป็นทางกฎหมายเป็นไงเนาะก็จริงๆเนี่ยโอ้โหเมื่อครู่นี้คุณรณรงค์โดนล็อกคอไปแถลงข่าว วันนี้เราไม่ทัน
5: ผมว่าเอ๊ะ
4: จะคุยเรื่องพระเกศอะ
5: เรื่องพระเกศทองคำใช่ไหมก็เรียกว่าพิสูจน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตรวจพบทองคำจริงๆน้ำหนัก50 บาทอย
4: ู
5: ่ในนั้นเรียบร้อยนะครับ
4: น่าสนใจแหมเรื่องวัดวาอารามเรื่องดงขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะชอบเป็นพิเศษจริงๆนี่ก็สงสัยเพราะว่าปกติ
5: เ
4: รามันอยู่ตรงช่วงที่เป็นโมลีอะไรนะ
5: ชิดพระที่ไปได้สามีใครมาเป็นภรรยาคงเป็น
4: อันนั้นสงสัยก็สงสัยว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผิดศีลหรือเปล่า
5: เขาผิดอยู่แล้วพระนี่ไม่ได้เลยเสพเมถุนแม้ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ถือว่าผิดแน่นอนการเสพเมถุนถึงขั้นต้องจับศึกเลยนะมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนครับ
4: เนาะแล้วก็มีเรื่องของ MOU 44ซึ่งค้างคาเรียกว่า1อายุคนได้25ปีนะคะ
5: ครับ
4: ก็น่าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาของเพื่อนบ้านนะที่ไม่แฮปปี้อะไรต่างๆนะ วันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ
10: ช่วงนี้ขอบคุณสื่อไปเลยครับเอาครับ
4: ยิ่งพูดมากเดี๋ยวไม่ทันขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th ค่ะ dailynews.co.th มติชน .co.th ข่าวสด .co.th the standard.co.th นะครับ ch3plus.com กรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com ข่าวช่อง8ค่ะ channelna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com posttoday.com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .netilaw.or.th dramatics thaipbs.or.th mcot news fm 100.5 ดิฉันเสือพรยนะวิทยากุลค่ะ
10: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500ล้านบาทเหลือเพียง400ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักส่วนละ200ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่สองจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่

0: นี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิ่งแวดล้อมสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานเชื่อว่าระยะเวลาการศึกษาจะอยู่ตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำความเข้าใจต่อสิ่งคัดค้านของประชาชนอย่างไรนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าต้องทำความเข้าใจทั้งผลดีและผลเสียโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองที่จะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่อย่างไรรวมถึงการสงวนอาชีพอะไรเพื่อทดแทนให้กับผู้ที่เสียโอกาสเช่นกลุ่มประมงพื้นบ้านส่วนกรณีที่มีการมาปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลนั้นไม่สามารถห้ามได้แต่ก็ต้องทำความเข้าใจชี้แจงให้ชัดว่าสิ่งที่ประเทศจะได้คืออะไร UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนกระทบคลังน้ำมันสำคัญกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธ15ลูกและโดรน4ลำมาจากอิหร่านระบบป้องกันภัยทางอากาศยานระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นได้ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามโดรนลำหนึ่งตกลงในเขตนิคมอุตสาหกรรมน้ำมันในเมืองฟูเจราส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่มีคนงานชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บ3คนส่งผลให้ต้องระงับการขนถ่ายน้ำมันบางส่วนในท่าเรือซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งออกน้ำมันเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซทางการ UAE ประณามการโจมตีของอิหร่านว่าสุ่มเสี่ยงทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งลุกลามบานปลายและสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการตอบด้านทางการอิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีแผนโจมตี UAE และปฏิเสธรายงานเรื่องเร็วๆถูกทำลายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าภารกิจโปรเจกต์ฟรีดอมของสหรัฐคือทางตันและย้ำว่าวิกฤตทางการเมืองไม่มีทางออกด้วยวิธีการทางทหารทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณ

0: ึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
5: ค่ะสวัสดีอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนหลายๆพื้นที่เนี่ยมีความเดือดร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแหละแต่ว่าความร้อนเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ข่าวการเมืองก่อน เพราะว่าคืออย่างนี้พี่เก๋ เราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเลือกผู้ว่ากรุงเทพแน่ๆ แต่คราวนี้ครั้งนี้มันเหมือนกับมีสิ่งที่น่าสนใจคือสก.
5: ค่ะ
4: ว่าไหมคือหนึ่งคือความชัดเจนก่อน
5: เพราะว่าบางพรรคเองเนี่ยก็เหมือนกับมีนโยบายว่าจะไม่ส่งทีนี้คนที่เขาเคยอยู่สังกัดพรรคนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปหาที่อยู่อย่างนี้หรือเปล่า
4: แต่เมื่อเช้าว่าอุ้มฟังคุณอิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิดาให้สัมภาษณ์พี่หมาแก
5: ่
4: เจาะลึกทั่วไทย
5: พี่ดนัย
4: ก็ไม่ได้บอกว่าจะทิ้งชาวกรุงเทพนะแล้วก็จะส่งญาติด้วยนะคือเหมือนกับว่าทีมเขาก็ยังมีเป็นการฟอร์มทีมอยู
5: ่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกันแล้วก็จะขอกันอีกทีขอความเห็นกันอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงกันแน
4: ่แต่ทีเนี้ยมันก็มีการเถียงกันอยู่แล้วค่ะว่าตกลงแล้วตอนเนี้ยถ้าจะลงชิงชัยบางท่านบอกว่าอาจารย์ชาชาตินอนมาคือวิเคราะห์ถึงขั้นว่าแม้ว่าครั้งต่อไปอาจารย์ชาชาติไม่ลงแต่ว่าเป็นทีมงานของอาจารย์ชาชาติแค่รู้ว่าการันตีเลยอาจารย์ชาชาติเนี่ยยังไงก็ชนะ
5: วัดจากไหนรู้ไหมก็คือสะท้อนที่ตอนนี้เนี่ย
4: โอ้โห
5: ไม่ค่ะที่สีใช่กำลังจะบอกว่าคือตอนนี
4: ้
5: ถึงขนาดแบบว่าเอาสีเอาธีมอะไรต่างๆเนี่ยของทางผู้ว่าชัดชาติแต่เดิมเนี่ยเอามาใช้ทีนี
4: ้จนถึงขนาดมันก็สีกรุงเทพนะคะพี่เก
5: ๋ไม่แต่ว่าถึงขนาดท่านชัดชาติออกมาบอกเลยว่าท่านเองไม่ได้สนับสนุนใครเลยอะ
4: ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคืออย่าเพิ่งโหนฉันอย่างเงี้ย
5: ใช่
4: แต่ว่าวันนี้นะคะพรรคประชาชนเปิดตัว5โมงเย็นเอ้ยใช่ใช่วันนี้5โมงเย็นที
5: ่วันที่5เดือน5
4: ใช่คือหลายคนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นดร.โจแต่เมื่อวานนี้อุ้มได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์โอฬาร
5: ค่ะ
4: อาจารย์บอกว่าเป็นอะไรกัน
5: ทำไม
4: จะต้องหมกเม็ดอะก็บอกมาเลยตอนอาจารย์ชัดชาติที่จะลงครั้งที่แล้ว
5: หมายถึงว่าเปิดตัวไปเลย
4: แต่ละพรรคการเมืองอะค่ะคือครั้งที่แล้วอาจารย์ชัดชาติเปิดตัวมาตั้งนานอ
5: ะ
4: นานมาก
5: อันนี้รวมถึงท่านชัดชาติด้วยใช่ไหม
4: ท่านชัดชาติอะคือจริงๆแล้วมันก็อย่างน้อยๆตัวของท่านเองก็บอกว่าคือท่านยังอยู่ในตำแหน่งเดี๋ยวถ้าเกิดท่านพูดไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนกับแบบอ้าว
5: ดาบสองคมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เกิดความชัดเจนก่อนก็คือน่าจะประกาศได้ชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าคิดมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็คือขอวันที่21พฤษภาคมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะเปิดตัว15พฤษภาค
4: ม
5: แต่ว่าวันนี้เนี่ย
4: พรรคประชาธิปัตย์บอกว่า15เนี่ยคือประชุมและเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวหลังจากนั้นแต่ทีนี้พรรคส้มเนี่ยสิที่เราจะจับตามองเนี่ยนะตอนนี้หลายคนบอกว่าเหมือนกับจะสะดุดขาตัวเองหลายเรื่องเหลือเกิน แล้วครั้งนี้เนี่ยเขาคือคู่แข่งคนสำคัญของคุณชัดชาติหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: วันนี้เราได้รับเกียรติจากผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
6: สวัสดีครับคุณแก๋สวัสดีครับคุณอุ้มคุณ2คนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะ
4: ทำไมอาจารย์
6: พันธบัตรรัฐบาล 400,000 ล้าน
5: อ๋ออนุมัติเรียบร้อยแล้ววันนี้แหมอาจารย์ใจเย็นๆใจเย็นๆต้อง
6: กู้ภายในประเทศ
4: นั้นระดับประเทศเดี๋ยวเราคุยกันอาจารย์ขออนุญาตย่อมาในระดับกรุงเทพก่อนค่ะ
6: เดี๋ยวนะคุณ2คนอ่ะผมบอกสั้นๆเลยนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
5: ไม่กล้าต่อเลยอาจารย์เอาประเด็นร้อนก่อนเลยเอาปมร้อนปมร้อนปมร้อนของทางพรรคประชาชนเขากรณีคุณพันทินที่ไปอภิปราย
6: ร้อนยังไงเนี่ย
5: เอ้าก็มีเนื้อหาพาดพิงไงกำนันผู้ใหญ่บ้าน
4: ทั้งประเทศนะอาจารย
6: ์ก็เป็นความจริงไหมล่ะนะครับคือผมเรียนนะคือเราต้องแยกเรื่องนะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถามว่าที่คุณพันทินพูดเนี่ยนะครับมันเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าเรื่องจริง
5: บางส่วนหรือเปล่าอาจารย์แต่ทีนี้ลักษณะที่พูดเนี่ยเหมือนคนก็บอกว่าเหมารวม
6: แต่ผมก็เลยจะพูดข้อ2ไงข้อ2ก็คือว่าแต่ลีลาที่คุณพันทินพูดเนี่ยนะครับมันก็ก่อให้เกิดการเหมารวมจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องแยกให้ออกก่อนว่าที่คุณพันทินเนี่ยนะครับอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็เพราะว่าพูดแล้วเนี่ยฟังเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บ้านกำนัน
5: ทุกคน
6: ไปเกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะมีตั้งหลายพันคนน่ะมีใครการันตีไหมว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวเยอะแยะนะครับเพราะถ้าไม่เกี่ยวนะครับนายอำเภอผู้ว่าจะจับตัวทีทำไม อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับ
5: คือ
6: ผมพูดตามพฤติกรรมที่เห็นนะฮะแล้วก็มีหลายคดีความนะครับที่ผู้นำท้องที่เหล่านี้ก็โดนดำเนินคดีจริงๆนะครับแต่คงไม่ทั้งหมดหรอกอันเนี้ยเข้าใจกันเพราะนั้นคุณพันทินเมื่อพูดพลาดไปแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับในมุมของผมนะเราก็ต้องให้โอกาสจันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่าที่ทำให้ข้อมูลของคุณพันทินนะครับมันอยู่บนพื้นฐานความจริงก็คือว่ามันมีการจับกุมกันจริงๆแล้วประเด็นที่สองเราก็ต้องยอมรับนะครับนะครับคุณเก๋
5: ค่ะ
6: คุณอุ้มว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันเราเนี่ยนะครับสมัครเป็นรอบเดียวนะครับถ้าใครได้รับเลือกตั้งจากลูกบ้านเนี่ยเป็นยันอายุ60เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยคุณ2คนทราบไหมครับว่าจ่ายตังค์ซื้อเสียงกันหนักกว่านายกเทศมนตรีหนักกว่านายกอบต.หนักกว่าส.ส.อีกหลายเท่า
4: อาจารย์คนทำดีท้อแล้วนะคะอาจารย์เหมารวมแบบนี
6: ้เปล่าฮะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นไง
4: ที่มีเป็นแบบนั้น
6: ถูกแต่ผมบอกว่าจำนวนมากนะเข้าสู่ตำแหน่งด้วยวิธีแบบนี
5: ้
6: นะครับคือพวกที่มาด้วยฝีมือจริงๆมีเยอะแต่เราก็ต้องพูดความจริงว่ามีอีกเยอะที่มาด้วยการใช้สตุ้งสตังอันนี
5: ้
6: ผมใครจะออกมาชุมนุมจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมเชิญเพราะผมมีข้อเท็จจริง
4: อาจารย์ถึงแม้ว่าเป็นความจริงอ่ะมันแยกเอาไว้เรื่องนึงนะอาจารย์แต่ทีนี้วิธีการสื่อสารของพรรคส้มเนี่ยสิอาจารย์มันทำให้มันสะเทือนไปทั้งพรรคเลยนะคะ
6: ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ในเมื่อกล้าเล่นใหญ่มันก็ต้องแบบนี้แหละนะครับเล่นจริงเจ็บจริงอ่ะคุณรู้จักนางเอกหนังเรื่องช็อกโกแลตไหมจีจ้าน่ะ นะครับไม่ใช้สแตนด์อินมันก็ต้องเจ็บจริงเฉินหลงเล่นหนังตัวเองทุกเรื่องก็เจ็บทุกเรื่อง
5: ค่ะอาจารย์แต่ว่า
6: แต่มันทำให้ความนิยมในตัวเฉินหลงเนี่ยมันลดลงไหมล่ะมันไม่ลดลงหรอก
5: อาจารย
6: ์แต่ถามว่าเจ็บตัวไหมเจ็บตัวแน่ๆ
5: อาจารย์แต่ว่ากระแสเรียกร้องเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าตัวเองขอโทษแล้วก็อาจจะยังไม่พอแล้วก็พักออกมาแถลงการก็อาจจะยังไม่พอแล้วก็เห็นพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการวินัยของพักด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการวินัยอันนี้ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมาตรการเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่หรือจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าในมุมของอาจารย
6: ์ผมว่าก็ได้สัดส่วนนะนะฮะเพราะว่าถ้าพักคิดว่าพักได้รับผลกระทบกรรมการจริยธรรมของพักก็ต้องสอบสวนถูกไหมครับซึ่งโทษของเขาก็มีนี่ใช่ไหมครับเช่น ห้ามเป็นกรรมาธิการชุดนั้นชุดนี้นะครับห้ามนู่นห้ามนี่ผมว่ามันก็ได้สัดส่วนแล้วเพราะว่าผมฟังคลิปหมดแล้วนะครับจังหวะที่คุณพันธินพูดน่ะก็ประมาณสักไม่เกิน10วินาทีหรอกนะครับแต่ในเมื่อมันสร้างความไม่สบายอกสบายใจเพราะการพูดมันก็ดูเหมารวมจริงๆนะครับก็พักก็ต้องลงโทษเอาให้มันได้สัดส่วนกับความผิดนะครับไอ้การลงโทษอะไรที่มันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดน่ะนะครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณพันธินพลาดเนี่ยก็คือพูดแล้วทำให้เข้าใจว่าเหมารวมทุกคนนะครับแต่ในข้อเท็จจริงน่ะก็มีอยู่หลายคนแหละก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับคืองานนี้เนี่ยคุณพันธินก็พลาดจริงๆเพราะนั้นก็น้อมรับขณะเดียวกันพรรคส้มนะครับผมก็เชื่อว่าก็คงมีมาตรการลงโทษแหละอย่างได้สัดส่วนกับสิ่งที่พลาดไป
4: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมามองในสนามของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะอาจารย์การที่วันนี้เปิดตัวคือแน่ๆน่าจะ 99.9999% ก็เป็นโจรแน่ๆนะคะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงมาลงตัวที่ท่านนี้แล้วก็ท่านนี้เนี่ยมีความน่ากลัวสำหรับคู่แข่งมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
6: ์พื้นหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยตัวบุคคลเนี่ยคุณโจเนี่ยดร.โจเนี่ยนะครับโจก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้ว
4: ค่ะ
6: นะครับเพราะว่าจบเรียนหนังสือก็ที่เดียวกับคุณชัดชาติ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แล้วก็ทำงานแบงก์ชาติมาพูดจริงๆภูมิหลังส่วนบุคคลน่ะไม่ได้แพ้เลยนะครับสองเนี่ยถ้าใครรู้ประวัติโจเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่าแบ็กอัพคุณโจเนี่ยนะครับจะเป็นครอบครัวจะเป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยต้องบอกว่าพึ่งพาตัวเองได
4: ้ค่ะ
6: นะครับคือไม่แพ้แล้วกันนะครับเรื่องทรัพยากรที่จะต้องเอามาทำโปรโมตในการที่จะได้เป็นผู้ว่ากทมอันนี้ไม่แพ้แน
4: ่
6: ๆสามเนี่ยนะครับก็คือพรรคสีส้มเนี่ยก็มีสสเต็มพื้นที่กรุงเทพนะครับงานนี้เนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องไปกลัวอะไรกับผู้ว่าชัดชาตินะครับก็รถถังจิตเมืองนนท์ผู้แข็งแกร่งยังแพ้น็อกมวยญี่ปุ่นได้อะ
4: อันนั้นสะดุดขาตัวเองวินัยในตัวเองมันย่อหย่อนนะอาจารย์แต่อันนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าคะอาจารย
6: ์โอ้ยไม่จริงหรอกอาจารย์ชัดชาติก็อาจจะวินัยนี้ย่อหย่อนก็ได้อ
7: าจารย์มอง
6: ว่าสีส้มอย่างเดียวสิ
7: อาจารย์มองเป็นคู่เทียบที่สามารถที่จะโค่นล้มอาจารย์ชัดชาติได้เลยหรอ
6: โค่นได้แต่เพียงแต่อะไรหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยที่ผมตั้งข้อสังเกตก็เพราะว่านะครับคือโดยองค์ประกอบโดยทั่วไปเนี่ยโจกับพรรคโซมาสู้ชัดชาติได้ล้านเปอร์เซ็นต
4: ์
6: นะครับเพียงแต่ว่าพวกโปลิตบูโรพวกแกนนำพรรคเนี่ยนะครับก็ชอบฟังแต่เสียงในหัวว่าสู้ไม่ได้ผมก็เลยขออนุญาตเรียนว่าถ้าคุณมีสอสอเป็นร้อยเนี่ยนะฮะคุณยังคิดว่าคุณสู้ผู้ว่าชัดชาติไม่ได้ผมว่าคุณเลิกพรรคการเมืองดีกว่า
4: อาจารย์ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเนี้ยส่งคุณวิโรจน์ลงซึ่งเป็นการชิงชัยกับคุณชัดชาติทั้งที่ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการด้วยซ้ำขออภัยยังไม่ได้เป็นผู้ว่าด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีหลักฐานการันตีแล้วว่าท่านชัดชาติทำอะไรไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอาจารย์ถึงมั่นใจอะคะปัจจัยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าดร.โจแล้วก็ทีมส้มเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้เป็นคู่แข่งที่สูสี
6: โอ้ยสบายครับผมพูดตรงๆนะฮะอาจารย์ชัดชาติก็ทำได้แค่นี้แหละก็คือเส้นเลือดฝอยนะครับแต่คำถามคือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับโครงสร้างมันมีปัญหาจริงๆมันต้องผ่าตัดใหญ
4: ่ค่ะ
6: คราวนี้การผ่าตัดใหญ่เนี่ยมันจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายถามว่าอาจารย์ชาติชาติแกมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองไหมล่ะไม่มีแกจะเสนอกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติกทมแกจะเอาช่องทางจากไหน
4: ค่ะ
6: นะครับเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นโจเนี่ยเขาลิงก์กับพรรคการเมืองซึ่งมีร้อยกว่าเสียงและไอ้พรรคร้อยกว่าเสียงเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคือพรรคส้มเนี่ยมันก็เคยผลักดันเรื่องกฎหมายสุราก้าวหน้ากฎหมายชาติพันธุ์กฎหมายสมรสเท่าเทียมปรากฏให้เห็นว่าออกมาบังคับใช้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมมองในเชิงภาพใหญ่ว่ากทม.เนี่ยมันอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมพูดตรงๆนะผมเคยเป็นกรรมการกระจายอำนาจผมพูดตรงๆอาจารย์ชัดชาติไม่เคยเข้าประชุมกรรมการกระจายอำนาจเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วมาบ่นว่ากทม.ไม่มีอำนาจได้ยังไงนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาว่าท่านอาจารย์ชัดชาติท่านอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความสามารถอันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าถามว่ากรุงเทพจะดีกว่านี้ได้ไหมในยุคของท่านอีก4ปีหน้า ผมก็บอกก็ไม่ต่างจากเดิมขณะที่ปัญหาเนี่ยนะครับของเมืองใหญ่มันไปไกลกว่านั้นเยอะ
8: ค่ะ
6: เอาง่ายๆเนี่ยนะวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขตของเราเนี่ยพวกเราไม่มีสภาเขตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสภาเขตก็แปลว่าเสียงของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเขตตามแขวงต่างๆเนี่ยกว่าจะมาถึงกทม.ส่วนกลางเนี่ยมันช้าแต่ขณะที่นโยบายพรรคสีส้มเนี่ยมันไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมันไปแก้โครงสร้างเรื่องพวกนี
8: ้ค่ะ
6: นะครับและรวมถึงไอ้โครงสร้างการจัดการเรื่องมลพิษเรื่องการคมนาคมอะไรอีกหลายอย่างซึ่งถ้าไม่แก้กฎหมายมีพึงมื่นชัดชาติก็ทำไม่ได
4: ้คืออาจารย์กำลังมองว่าตอนนี้ส้มก็ยังมีศักยภาพสำหรับคนกรุงใช่ไหมคะอาจารย
6: ์มีครับมีเพราะว่ากฎหมายมันต้องไปแก้ในสภาผู้แทนราษฎร
8: ค่ะ
6: นะครับถามว่าวันนี้ยิ่งอาจารย์ชัดชาติทำตัวเป็นปอดการเมืองแล้วท่านจะไปผลักดันกฎหมายได้ยังไงก็ท่านไม่ได้เป็นส.ส.
8: ค่ะ
6: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ผมมองแบบเรียลลิสติกเลยแต่คราวนี้พวกแกนนำสีส้มเนี่ยชอบคิดแต่ว่าเสียเปรียบชัดชาติซึ่งผมก็บอกว่าถ้าโจจะแพ้เนี่ยก็แพ้พวกแกนนำในพรรคตัวเองนั่นแหละนะครับที่มัวแต่เป็นคนขี้กลัวปอดแหกลงสนามมาต้องสู้สุดตีมันต้องสู้สุดตีน
8: อาจารย์อาจารย์
6: ดูดิอ้าวผมเปรียบเทียบง่ายๆนะ
8: เชิญค่ะ
6: ดูพรรคประชาธิปัตย์สิมี21เสียงเห็นไหมฮะตอนเลือกตั้งรอบที่แล้วน่ะนะครับก็รู้ว่าเสียเปรียบคุณอภิสิทธิ์ขึ้นทุกเวทีดีเบตเห็นไหมครับไม่มีถอยครับทั้งที่รู้ว่าเป็นรองรอบนี้ประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกัน
8: ค่ะ
6: นะครับ
8: อาจารย
6: ์เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะแพ้เขาสู้เพื่อชนะไอ้สีส้มเนี่ยพอตั้งต้นขึ้นมาบอกโอ้กูแพ้แน่กูเป็นรองแน่อย่างนี้ไม่ได้
8: อาจารย์แต่ว่าอย่างเรื่องของผลการเลือกตั้งของส้มเขาเนี่ยมันเป็นปัจจัยด้วยไหมเพราะว่าโอ้โหเขาก็กวาดที่นั่งไปได้เยอะเหมือนกันเลยนะ
6: เป็นครับแล้วเราอย่าลืมนะเวลาเราเอาเรื่องกทม.มาคุยโอ้ยสก.กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไอ้สก.พวกเนี้ยไม่มีน้ำยาหรอกเพราะไอ้พวกเนี้ยเป็นหัวคะแนนพรรคตรงข้ามส้มทั้งนั้น
4: อาจารย์แต่ตอนนี้เขาแต่ตอนนี้เขาแตกกระจายแล้วนะอาจารย์สกเนี่ยมันเริ่มมีข่าวว่าไปพรรคประชาธิปัตย์แล้วบ้างหรืออะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์ไม่ได้มองว่าพรรคประชาธิปัตย์คือคู่แข่งที่น่ากลัวหรอคะอาจารย
6: ์ผมจะบอกว่าสกกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อคะแนนเลือกตั้งมากมายขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกนะครับมันไม่เหมือนสจมันไม่เหมือนสอบตในต่างจังหวัดซึ่งอันนั้นเนี่ยเขามีฐานแน่นอนถูกไหมครับเวลาเขายิงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเซตระบบกันแบบนี้แต่ในกรุงเทพเนี่ยครับชุมชนที่อยู่คอนโดชุมชนที่เขามีบ้านมีรั้วต่างๆเนี่ยครับไอการจัดตั้งลักษณะแบบนี้มันเจาะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งสสมันก็พิสูจน์อยู่ว่าไอชุมชนที่บอกว่าเคยเชื่อว่าขึ้นกับหัวคะแนนโทษขึ้นกับสกคนนั้นมีคะแนนจัดตั้งกับสกคนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่มีประสิทธิผลมากขนาดนั้นเพราะนั้นเราต้องทำลายมายาคตินี
8: ้
6: นะครับสู้ได้ครับแหมสอสอสู้ยากกว่าตั้งเยอะยังส้มทั้งกทม.ได้
8: อาจารย์แต่ว่าถ้าไปดูความนิยมของผู้ว่าชาติชาติเองเนี่ยจริงๆเขาก็มีคะแนนนิยมนะคือณเวลานี้เนี่ยอย่างในแง่ของสกบางส่วนเนี่ยเขาก็พยายามใช้ชื่อใช้สัญลักษณ์สีเขียวเพื่อที่จะหาเสียงเหมือนกัน
6: ใช่ครับผมก็ถูกแล้วฮะก็ไม่รู้จะโหนใครก็ต้องโหนชาติชาติไงเพราะคุณชาติชาติถึงต้องวิ่งหนีไงเพราะอะไรครับเพราะพวกที่มาโหนเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังเนี่ยเอาหลายคนอุดมไปด้วย question mark เกิน500 question mark อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ชัชชาติแกก็ต้องถีบถอยแบบนี
8: ้
6: ผมถึงบอกว่าจะไปกลัวอะไรอาจารย์ชัชชาติไม่ได้มีอะไรหรอกเชื่อผมเถอะไอ้ที่ไปกลัวแกน่ะจิตหลอนไปเองแพ้เสียงในหัวนะครับทำไมส้มจะสู้ไม่ได้เอายกเหตุผลมาเลยนะครับความรู้ความสามารถมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน
8: ค่ะ
6: นะครับแล้วเอาข้อจริงถ้าส้มจะแพ้ก็แพ้เพราะว่าไอ้แกนำพรรคนั่นแหละไม่คิดจะสู้อันนี้ผมพูดเลยนะครับเพราะนั้น FC ด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยต้องไปปลุกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคโอลิปูโรนะบอกสู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้อาจารย์จ้าก็ยังสู้เลยนะครับผมยังยุให้สู้เลยแล้วประเด็นสุดท้ายที่ผมบอกนะถ้าคิดจะไม่สู้หรือคิดว่าจะต้องแพ้เนี่ยคุณก็อย่าส่งโจเนี่ยนะครับต้องเป็นธรรมกับเขานะเขาเป็นสสอยู่นะตอนนี้เขาต้องลาออกจากสสมาสมัครผู้ว่ากทม.ถ้าเขาต้องมาสมัครบนความเชื่อของแกนนำพรรคว่าแพ้แน่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมกับโจหรือเปล่า เพราะถ้าแพ้เลือกตั้งเนี่ยเขากลับไปเป็นส.ส.ไม่ได้นะนะครับเพราะนั้นมันต้องสู้สุดใจครับแล้วถามว่าสีส้มถ้าไม่ได้โชว์ฝีมือบริหารผู้ว่ากทม.น่ะอย่าหวังเลยว่าชาตินี้จะได้เป็นรัฐบาล
4: อาจารย์ขออนุญาต
6: เป็นเดิมพันสำคัญจริง
4: ๆครับคือมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในตอนนี้นะคะอาจารย์ค่ะคือคุณชัชชาติเนี่ยมาในฐานะที่เป็นอักอิสระนะถ้าที่แสดงตนนะอาจารย์นะก็คืออิสระแต่ว่าฝั่งของดร.โจเนี่ยมาในนามของพรรคส้มซึ่งถ้าเกิดเขามาในมุมของการบอกเปิดตัวเป็นแพ็คมาเป็นทีมเลยทีมสกมีใครหนึ่งตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะสามารถทำให้ชนะได้แบบสู้ซี่คู่ขี้สูสีไหมอาจารย์
6: ผมคิดว่าพรรคส้มอ่ะถ้าเริ่มจากการตั้งใจสู้และคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ชนะได้เนี่ยผมไม่เห็นจะต้องไปกลัวอะไรเลยคุณชาติจะมีกี่ร้อยสกก็ไม่ใช่ปัญหา
4: ค่ะ
6: นะครับเพราะเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าสสพรรคส้มเมื่อปี6เท่าไหร่นะ6266อ่ะ
4: ค
6: ่ะก็โค่นสสเก่าทั้งนั้นน่ะนะครับรวมถึงพวกสกสีส้มด้วยก็หลายคนก็โค่นแชมป์เก่าทั้งนั้นนะครับผมถึงได้ยกตัวอย่างไงว่ายอดมวยเอาผมไม่เอารถถังก็ได้ ยอดมวยอย่างไม้ไทสันก็ยังถูกต่อยน็อกล่วงมาแล้ว นะครับผมเนี่ยทีมรักผมเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับถล่มแมนยูเละเทะมาหลายปีติดกันเนี่ยปีเนี้ยโดนแมนยูกลับมาถล่มเละเทะน่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามครับมันต้องเริ่มจากการที่มีใจสู้ก่อน
4: ค่ะอาจารย์จ๊ะเก๋งงทำไมอาจารย์จ๊ะถึงคิดว่าพรรคส้มไม่สู
6: ้ก็ต้องบอกว่า
4: อาจารย์รู้อะไรมาคะ
6: เราก็ไปตามในโซเชียลสิฮะ
4: อ๋อโซเชียลเท่านั้นเหรอคะอาจารย
6: ์โอ้โหในโซเชียลนี่สารพัดตัวตึงที่ออกหน้าออกตานะครับ FC พรรคส้มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ออกมาเลยโอ้ยการต่อสู้ครั้งนี้เราเป็นรองผมบอกขนาดเป็น FC เบอร์ใหญ่ยังบอกว่าพรรคตัวเองเป็นรองบ้าหรือเปล่า มันต้องบอกว่าเฮ้ยพอคุณเป็นผู้สมัครเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยอะไรมันก็เท่ากันหมดแล้ว
4: ค่ะ
6: นะครับมันไม่มีใครเป็นแต้มต่อหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยจะลงแข่งขันเนี่ยมันต้องมั่นใจก่อนว่าเรามีดีมากพอที่จะสู้ได้แล้วผมก็บอกตรงว่าพรรคส้มก็มีดีมากพอจะสู้ได้ไม่ใช่ว่าผมอวยเพราะผมก็ไม่รู้จะอวยไปทำไ
4: ม
6: แต่ถามว่า33สสเนี่ยคุณว่าเขามาจากการจับฉลากไหมล่ะ
4: นี่โอ้โหวันนี้ถ้าใครที่อยู่ในพักส้มฟังอาจารย์จ๊ะวันนี้นี่คือหูใจฟูเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปทะเลเลยเพราะทะเลมันจะมีคลื่นบอกว่าสู้สู
6: ้ไอ้คนอวยส้มนะไปด้อยค่าตัวเองซะเยอะเอ้ยสู้ไม่ได้หรอกไอ้ผมเนี่ยที่ถูกด่าว่าไม่อวยเนี่ยพอถึงเวลาผมกลับยุเลยบอกเฮ้ยคุณต้องสู
4: ้
6: แล้วผมเนี่ยนะครับผมบอกตรงว่าผมเนี่ยเดินบนการเมืองเนี่ยนะครับช่วงที่ผมเดินบนการเมืองเนี่ยผมก็สู้เต็มที่ทุกสนามนะครับไอตอนเป่านกหวีดปิดไม่เอาเลือกตั้งอ่ะผมเนี่ยไปตั้งพรรคแล้วก็บอกว่าต้องเลือกตั้งนะครับคือคนเราเนี่ยฮะเดินบนถนนทางการเมืองเนี่ยมันกลัวแพ้ไม่ได
4: ้
6: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเฉลิมน่ะพูดถูกอยู่คำหนึ่งเฉลิมอยู่บำรุงไงคือความกลัวทำให้เสื่
4: อม
6: นะฮะเพราะนั้นพรรคสีส้มเนี่ยนะครับก็อย่าไปกลัวเพราะการกลัวเนี่ยแหละมันทำให้คุณเสื่อมนะครับก็หวังว่านะครับจะด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สมาชิกพรรคส้มทั้งหลายเนี่ยฟังอาจารย์จ้าแล้วอย่าไปกลัวชัดชาติชัดชาติก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับโดนต่อยล้มได้เหมือนกันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลย
4: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
9: ขอบคุณ
6: ค
9: ุ
6: ยกันค่ะขอบคุณครับ
4: ใจฟูเลยนะถ้าเป็นทีมแบบเชียร์ส้มอ่ะ
9: เ
4: พราะวันนี้อาจารย์จ้าตั้งแต่เริ่มจนถึงจบอ่ะหนึ่งคือสิ่งที่พลาดมาสะดุดขาตัวเองหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการกุเรื่องขึ้นมามันก็มีมูลอยู่บ้างในมุมของอาจารย์จ้าเพียงแต่ว่าในการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดนิดนึงและยิ่งโดยเฉพาะพอเอามาเทียบกันดร.โจกับอาจารย์ชาชาติเนี่ยก็ไม่ได้จะด้อยไปกว่ากัน
9: อาจารย์บอกว่าเป็นคู่เทียบกันได้เลยอ่ะ
4: แต่อาจารย์จะวิเคราะห์ไม่เหมือนกับหลายๆท่านเนาะ คือหลายๆท่านเท่าที่มองมาทั้งเป็นกูรูหรือว่านักวิชาการอ่ะพี่เก๋เขาจะมองเลยว่าโอ้อาจารย์ชาชาตินอนมาอยู่แล้ว
9: เออนะเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งพักนะคะอย่างทางพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยทางคุณสกลทีนะคะก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าสำหรับเรื่องของความคืบหน้าในการคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้ตัวบุคคลที่ลงสมัครผู้ว่ากทมแล้วนะแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครบอกได้แค่ว่า
4: เค
9: ยทำธุรกิจเป็นผู้ชายอายุใกล้จะ60จริงๆใบ้มาถึงขนาดนี้เนี่ย
7: น่าจะมีตัวบอกไปแล้วเออแล้วก็ยังมีกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการอีกเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าพักเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวหลังวันที่15พฤษภาคมนะคะ
4: ยิ่งกว่าผลก็คือผู้ที่เข้าไปชิงชัยนี่แหละ อ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อดีกว่าพี่เก๋ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
7: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
10: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
11: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
12: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
11: ฮะ
12: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
11: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
13: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
14: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่นเคW811
13: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
14: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
13: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
14: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
13: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
15: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุ16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็กนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์จ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของพรรคประชาชนนะคะที่เดี๋ยว 5:00 นวันนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวว่าใครจะเป็นแคนดิเดตในการลงชิงชัยผู้ว่ากรุงเทพก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นน่าจะเป็นดร.โจ 99.9999%
7: เดี๋ยวรอดูนะ
4: ค่ะแต่อย่างที่คุยกันไปนะคะว่าอาจารย์จ๊ะเนี่ยมองว่าดร.โจสู้ได้ในขณะที่หลายๆคนบอกว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าคู่แข่งที่น่าจับตามองอีกคนนึงก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละพี่เก
7: ๋
4: หนึ่งคือเขาเคยครองพื้นที่กรุงเทพมหานครประสบการณ์มีแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ฟังคุณสกลทีให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะท่านบอกว่าถ้ามองดีๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ท่านชาชาติอยู่ในตำแหน่งเนี่ยสิ่งที่ท่านชาชาติทำอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาเดิมที่มันมีอยู
7: ่
4: เป็นการบรรเทาเบาบางแต่ไม่มีอะไรใหม
7: ่นี่ความคิดเห็นของคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาคล้ายๆแบบนี้บอกว่ามันอาจจะเป็นถ้าเลือกคนเดิมก็อาจจะได้นโยบายเดิมๆถ้าเลือกคนใหม่อาจจะมีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้หรือเปล่า
4: ค่ะก็ก็ต้องบอกว่าเราเป็นโหวตเตอร์เราเองก็คิดหนักอยู่นะตอนนี้ คือเหมือนต้องบวกลบคูณหารอยู่เพราะเราเองก็อยากจะให้เห็นกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงเนี่ยดีที่สุดอะนะคะก็ดูจากผลงานที่ผ่านมาละกันขออนุญาตพาไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู
7: ่
4: ปลากระป๋องพี่เก๋ทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
7: โอ้จำไม่ได้แล้วนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเห็นข่าวแล้วก็แอบอึ้งเหมือนกันนะ
4: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเวลาที่จะทานเนี่ยสังเกตไหมปลาแมคเคอเรลก่อน
7: คือติดป้ายเอาไว้ตรงกระป๋องอะ
4: คืออย่างนี้ ติดป้ายเอาไว้ตรงกระป๋องว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ว่าผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อเต๋าสมชายไง
7: ค่ะ
4: ไม่ใช่คุณเต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะ
7: คนเต๋า
4: สมชายไงเนี่ย บอกว่าปลากระป๋องที่ซื้อมาเนี่ยมันผิดปกติ
7: ค่ะ
4: คือปลาแมคเคอเรลเนี่ยเนื้อมันต้องแบบลื่นๆแล้วก็ไม่มีอะไรมาแบบมีความครุขระอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือทั้งแบนแล้วมันเห็นเส้น
7: อ
4: ะแล้วมันไอ้เส้นปลาตัวเนี้ยมันคือมันเป็นปลาน้ำจืดแน่ๆอะค่ะ
7: ค่ะ
4: ก็เลยมีความสงสัยว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่มันไม่ตรงกับฉลากอะว่ามันเป็นปลาแมคเคอเรลอะค่ะ
7: ไม่แล้วตอนแรกอะมีดราม่าด้วยนะว่าแบบคุณถ่ายคลิปมาไม่คุณถ่ายคลิปมาแล้วคุณไม่ยอมเปิดกระป๋องอะ
4: สร้างสถานการณ์
7: คุณสร้างสถานการณ์หรือเปล่าทีนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปใหม่ออกมาเป็นอีกคลิปนึงแล้วก็เอากระป๋องใหม่เนี่ยมาเปิดแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูขั้นตอนตั้งแต่เปิดตั้งแต่เทสรุปเหมือนเดิม
4: ช
7: ัดเจน
4: ทีนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะ1สิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยมันถูกกว่าปลาแมคเคอเรลยี่ห้ออื่นๆไว้อย่างนี้ก่อน
7: มัน
4: ราคาถูกกว่าแล้วข้างกล่องเนี่ยหมายถึงว่าข้างกระป๋องอ่
7: ะ
4: มันมีการระบุโดยที่ปกติเวลาที่เราจะดูว่าฉลากที่มันมีความรับรองแล้วว่ามันผ่านมาตรฐานนะพี่เก
7: ๋
4: มันจะมีอยู่ 3-4 อันเนาะขออนุญาตน้องจำไม่ได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีอย.มีอะไรมอก.อะไรทั้งอย่างอ่ะมอกอไม่เกี่ยวอะ
7: ไม่น่าจะใช่อย
4: แต่ทีเนี้ยมันมีการบอกแล้วว่ามันคือปลาแมคเคอเรลแต่พอแกะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่
7: แต่ว่า
4: ประเด็นคือล่าสุดอ
7: ะ
4: เขาลบคลิปละ
7: ใช่เพราะว่าทางบริษัทขอให้ลบคลิปออกแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาไม่แน่ใจว่าจ่ายเงินเยียวยาหรือว่ายังไงนะ
4: จ่ายเงินเยียวยา
7: ใช่ไหมจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็บอกว่า ขอให้ลบคลิปออกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าทางบริษัทออกมายอมรับว่าเป็นปลานิลปะ
4: ใช่คือตอนแรกอ่ะพอบอกว่ามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลอ่ะ ก็สงสัยว่าเอ้าแล้วมันคือปลาหมอคางดำหรือเปล่
7: าตอนแรกก็
4: เหมือนนะเนี่ยเหมือนแล้วคนก็เข้าไปวิจารณ์เนี่ยดูก้างสิดูลักษณะของตัวสิความแบนความอะไรเสร็จสบายใจได้ไม่ใช่ปลาหมอคางดำแต่เป็นปลานิลหลายคนก็เอามือทับอกสบายใจไม่ได้เพราะว่าข้างกระป๋องเขียนว่าปลาแมคเคอเรล
7: แล้วที่สำคัญอ่ะแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยมานานมากน้อยขนาดไหน
4: กี่กระป๋องแล้ว
7: ทำมากี่กระป๋องทำมากี่ปีแล้วระยะเวลาเท่าไหร่
4: ใช่
7: ใช่แล้วที่สำคัญอ่ะคนที่อยู่ในโซเชียลอ่ะจริงๆเขาตั้งข้อสังเกตอ่ะแล้วแบบต้องบอกว่าเขามีความรู้มากนะ
4: เ
7: ขาบอกเลยว่าดูจากลักษณะของปลาแล้วมองแล้วยังไงก็ปลาน้ำจืด
4: ปลาน้ำจืดแน่นอนค่ะดูจากลักษณะแล้วอะค่ะตลกมากเลยเมื่อวานมีคนพยายามจะเอาแอป Fish Thai Fish AI อ
7: ่
4: ะ
7: อ๋ออันนี้ก็เป็นประเด็นนะคุณผู้ฟัง
4: พยายามจะเอา Fish AI เนี่ยเข้าไปจองโอเคเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าทีน
7: ี้
4: ของเรื่องนี้ค่ะล่าสุดอะค่ะอย.เนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะได้คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็รักษาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนะคะก็มีการประสานไปที่สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะ จะได้เข้าไปตรวจสอบที่บริษัททีเนี้ยพอไปดูที่บริษัทที่ผลิตปลากระป๋องแล้วค่ะตรวจสอบดูก็สถานที่ผลิตเนี่ยมันไม่ผ่านหลักเกณฑ์ แล้วก็วิธีการนี่ไง GMP ถ้าเกิดเป็นแบบหลักเกณฑ์ของมาตรฐานอาหารน่ะคือเขาเรียกว่า GMP
7: ค่ะ
4: พบว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาด อยู่ที่ท้องตลาดไม่เท่าไหร่อยู่ในท้องใครแล้วบ้างตอนนี
7: ้
4: ก็ล่าสุดเขาก็อายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงยี่ห้ออื่นทั้งหมดที่อยู่ที่สถานที่ผลิตอันนี้พี่เก๋ทั้งหมด 12,760 กระป๋องนะคะ
7: โอ้สรุปแล้วเขาไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมคะว่ามีมากน้อยขนาดไหน
4: ใช่แล้วก็เขาไปประสานกรมประมงด้วยค่ะเพื่อจะได้ยืนยันสายพันธุ์ปลาให้ชัดเจนอีกครั้งนึงว่าใช่ไหมคะปลานิลเนาะไม่ใช่ปลาหมอคางดำใช่ไหม
7: แล้วเรื่องนี้นะเห็นวันนี้เนี่ยทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาบอกเลยกรณีการนำปลานิลมาทำเป็นปลากระป๋องแล้วมันไม่ตรงเรื่องของฉลากเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างโด่งดังมากล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการเคลียร์กันแล้วนะแต่ว่าคุณสุภมาศบอกว่าเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีตัวอย่างเลยที่อาจจะสามารถพบได้อีกฉะนั้นเองนะคะในอำนาจหน้าที่ของสคบเนี่ยได้มีการ การสั่งการให้สคบทุกจังหวัดเลยไปตรวจสอบในรายละเอียดไล่ไปให้จนถึงโรงงานเลยนะคะว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่แล้วพร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนด้วยขณะเดียวกันยังบอกว่าไม่ใช่เรื่องของปลากระป๋องอย่างเดียวนะยังมีกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยก็ฝากเตือนประชาชนทุกคนเลยนะคะบอกว่าถ้าหากเจอสินค้าราคาถูกผิดปกติแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นน้ำดื่มขวดละ2บาทโอ้ถูกมากนะไม่ว่าจะเป็นอุปโภคหรือบริโภคสินค้าใดก็ตามเนี่ยให้สังเกตหากมีราคาถูกกว่าปกติให้สงสัยในเรื่องของคุณภาพเอาไว้ก่อนเลยแล้วหากไม่ได้รับสินค้าตรงปกให้แจ้งไปที่สคบได้ทุกกรณีเลยก็เดี๋ยวจะมีการติดตามนะคะก็มีการยืนยันว่าไม่อยากให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนนะสำหรับกรณีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าให้หน่วยงานทุกคนนะคะที่อยู่ในสังกัดที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยลงไปทำงานนะคะเชิงรุกลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
4: และยุคดีมันข้าวยากหมากแพงใครๆก็ต้องการของถูกแต่พอของถูกปุ๊บ
7: ไม่ได้คุณภาพอีกไม่ตรงปกอีก
4: คืออ่ะบอกตรงๆนะคะว่าถ้าเราคิดถึงในมุมของคนที่เขาไม่มีเงินจริงๆอะค่ะพี่เก
7: ๋ก็อาจจะต้องเลือกของที่แบบว่าเราไม่คิดว่ามันจะไม่ตรงปกแบบนั้นนะเน
4: า
7: ะ
4: คือเขาก็คงคิดแบบหลังพิงฝาแล้วทานไปก่อนยังไม่เสียชีวิตวันนี้หรอกนึกออกไหมมันคือ มันไม่มีให้เลือกอะค่ะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบจริงๆนะพี่เก๋
7: ค่ะ
4: เพราะว่าเวลาดูข่าวเนี้ยโดยเฉพาะข่าวเนี้ยมุ้งยังคิดเลยว่าอ้าวการที่เคยได้ไม่ได้แปลว่าตอนนี้มาตรฐานนั้นจะเป็นเหมือนกับที่ได้หร
7: อ
4: ได้ด้วยเหรอ
7: ใช่
4: แล้วลองคิดดูว่าถ้าคลิปของคุณเต๋าสมชายไงเนี่ยไม่ได้แมสค่ะแล้วมันจบกันในวงในบ้านเท่านั้นอะค่ะมีคนดูประมาณ 4-5 คนในคลิปที่เขาโพสต์หรืออะไรเงี้ยคนอื่นก็ไม่ทราบเลยนะคะ
7: ใช่
4: แล้วมันมีเคสที่เป็นแบบเนี้ยที่มันไม่ทราบอะค่ะ
7: คือบางทีทานไปก็ไม่ได้แบบว่าสังเกตขนาดนั้นนะบางทีในฐานะที่แบบว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของปลา
4: ใช่ใช่พอเท็กซ์เจอร์มันจะยุ่ยเนาะพี่เก๋มันจะยุ่ยไปยันกระดูกเลยแล้วเนี่ยสงสารนะรู้ไหมคะผู้ประกอบการปลากระป๋องรายอื่น
7: อ
4: ะพี่เก๋เชื่อไหมว่าอย่างน้อยๆตอนนี้กระทบแน่
7: คนก็อาจจะแบบ
4: สมมุติว่าเคยกินก่อนหน้านี้อยากกินข้าวผัดปลากระป๋องทับดินอะไรที่มันเป็นยำปลากระป๋องอะไรเงี้ย
7: ค่ะ
4: เปลี่ยนเป็นเมนูอื่นก่อนฉันกลัวจะได้กินปลาแมคเคอเรลปลอม
7: เอาแต่ว่ามันมีผลในเชิงจิตวิทยา
4: อ
7: นะ
4: ค่ะ
7: ไปแอปไหม Thailand Fit AI อะไรเนี่ยคืออันนี้ก็ดราม่านะนี่ล่าสุดถึงขนาดดราม่าโอ้โหเป็นเรื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังแอปพลิเคชัน Thailand Fit AI ที่เหมือนเขาทำขึ้นมาจากทางกรมประมงแล้วก็เอาไปส่องปลาขำมากเวลาเอาไปส่องเป็นภาพนิ่งปลาท้องโกะค่ะแล้วมันบอกว่าเป็นปลาทองอ่ะ
4: ใช่แล้วคนก็รอว่าก็อาจจะพูดมาไม่เหมือนว่ามันคือปลาทองโก
7: ไม่แล้วมันคลาดเคลื่อนหลายชนิดทีนี้มันก็เป็นข่าวค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยถึงขนาดแบบว่าวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านวัชรพลขาวขำนะคะบอกเลยเดี๋ยวจะมีการเชิญอธิบดีกรมประมงคุณทิติพรเหลาประเสริฐค่ะเข้าชี้แจงกรณีแอปพลิเคชัน Thailand Fit AI ที่เกิดความคลาดเคลื่อนและถูกตั้งข้อสังเกตถึงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริงหรือไม่แล้วเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะขอดูเอกสารว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเนื่องจากตนเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดจึงอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการส่วนจะถึงขนาดตั้งกรรมการสอบหรือไม่นะคะรัฐมนตรีช่วยบอกว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดจึงขอดูรายละเอียดก่อนว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อถามว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในการทำแอปพลิเคชันเนี่ยแพงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพท่านบอกว่าตนได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากประชาชนเป็นจำนวนมากจึงขอเชิญอธิบดีกรมประมงมาวันนี้ซึ่งถ้าทราบรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมีการชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเลยตอนแรกก็คิดว่าแบบแค่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปสแกนแล้วก็ได้ข้อมูลมาไม่ตรงแค่นั้นเอง
4: เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณป้อมภาวุฒิจากพรรคประชาชนนะคะก็ให้ความคิดเห็นเอาไว้บอกว่าคือถึงกับกุมขมับเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงในมุมของคนที่ทำงานดิจิทัลมาเนี่ยตัวเลข 9.1 ล้านบาทเนี่ยมันแรงมากสำหรับแอปโ
7: ม
4: บายแอป1ตัวในยุคนี้เพราะอะไรเพราะว่า1เทคโนโลยีโลกมันไปไกลมากแล้ว Google Lens ทำได้ฟรีแล้วก็แม่นกว่าตั้งเยอะ หรือว่าจะใช้โมเดลสำเร็จรูปมาเทรนเองงบก็ยังอยู่ที่หลักแสนแล้วก็ทำออกมาได้เนียบกว่านี้แล้วก็เอาจริงๆในระดับค้นด้วย AI ค้นหาปลาได้แค่52ชนิดเท่านั้นความคุ้มค่ามันหายไปอะค่ะบอกว่าถ้า AI ยังแยก out of distribution หรือว่าของที่ไม่ใช่ปลาอย่างเช่นปลาท้องโกอย่างเงี้ยแยกไม่ออกอะถ้าแบบนี้ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 2,000 ชนิดที่โมเอาไว้ก็แทบจะไม่เหลือเลยครับลองดูตัวอย่างปลาที่ระบบ AI นี้วิเคราะห์ออกมาคือเขาก็มีการแนบภาพด้วยนะบอกว่าวันก่อนเห็นกรมประมงเนี่ยออกมาแจ้งว่ามันคือต้นแบบโปรโตไทป์เฉยๆคือแปลว่ายังไม่ใช่ตัวที่แบบไฟนอลสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วอะค่ะยังอยู่ในระยะวิจัยบอกว่า AI จริงๆสแกนรู้จักปลาแค่52ชนิดส่วนที่บอกว่า 2,000 ชนิดคือฐานข้อมูลที่เอาไว้อ่านยอมรับว่าความแม่นยำต่ำแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันส่งรูปไปช่วยเทรนหน่อยทีนี้เขาก็บอกว่าในมุมของคนที่ทำเทคในวงการเนี้ยมันไม่ได้อ่ะมันงบ 9.1 ล้านบาทอะค่ะ
16: ค่ะ
4: เวลาพัฒนา1ปีแต่ AI กลับแยกปลาท้องโกกับปลาไม่ได้ถ้าเป็นบริษัทเอกชนทำ products แบบนี้ออกมาปล่อยสู่ตลาดเนี่ยโหโดนลูกค้าด่าแน่ๆแล้วที่สำคัญคือมันคือเงินภาษีของพวกเรา
16: ค่ะ
4: และที่บอกว่ารู้จักปลาแค่52ชนิดคำถามคือแล้วเงิน9ล้านเนี่ยมันหายไปไหนหมดปกติจ้างทำ data labeling หรือว่า trend model AI ระดับนี้เนี่ยถ้าใช้งบเกือบ10ล้านแบบนี้ผลลัพธ์มันต้องคมกว่านี้เยอะ
16: ค่ะ
4: ไม่ใช่เอาของที่มันไม่พร้อมมาปล่อยแบบนี
16: ้
4: แล้วพอคนด่าก็บอกว่าอ๋อมันเป็นต้นแบบแล้วก็มาขอให้ประชาชนช่วยทำฟรีทั้งที่รัฐจ่ายเงินจ้างบริษัททำไปแล้วเอาจริงงานแบบนี้ให้เด็กมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาไม่กี่วันทำก็ได้แล้วแล้วก็ดีกว่านี้ด้วยใช้เงินไม่ถึงแสนก็ได้แล้วอู้คุณภาวุฒิบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีคนพัฒนาแอปด้วยตัวเองที่เป็นแอปคล้ายๆกันนะพี่เก
16: ๋
4: บอกใช้เวลาไม่นานแล้วก็ดูจะเก่งกว่าพัฒนาได้เร็วราคาถูกกว่าแอปของกรมประมงคือเขามีการแนบลิงก์มาด้วยนะแล้วก็มีการพูดไปถึงบริษัทนี้ด้วยอะค่ะว่ามีการรับงานมาแบบนี้มันคือได้งานแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าคัดเลือกกันแน่ก็มีการเจาะไปอีกหลายระบบเลยนะคะแล้วบอกว่ามันเกินจะรับได้กับการที่แยกปลาท้องโกกับปลาไม่ได้แบบนี้มันผ่าน QC มาได้ยังไง
16: ค่ะ
4: แล้วก็บอกว่าอย่าเอาคำว่าโปรโตไทป์เนี่ยมาบังหน้าเลยมันไม่ได้คุ้มค่างบประมาณจริงๆควรจะตอบให้ได้ว่า TOR เขียนไว้ยังไงความแม่นยำเนี่ยมันต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะส่งงานผ่านงบ9ล้านเนี่ยแบ่งเป็นค่าอะไรบ้างค่าทำ data หรือว่าแค่ข้างทำ UI appหรือว่าทำไมจะต้องทำไมถึงไม่ใช้ระบบ API ระดับโลกมาต่อยอดอ่ะมันจะได้ประหยัดงบอื่นๆอันนี้ก็พูดในมุมของคนที่เป็นสายเทคอะค่ะ
16: นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรนี่ก็เรียกอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงแล้วนะคะคือโอ้โหแต่จริงๆมันก็คลาดเคลื่อนเยอะเกินไปจริงๆนะสแกนแบบปลาหลายอย่างแล้วออกมาเป็นเขาบอกว่าอย่างสแกนปลาชนิดนึงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ปลาทูนะแต่พอสแกนออกมาเขาบอกว่าอ้าวรูปนี้มันเป็นปลาทูอะไรแบบเนี้ย
4: ใช่กุ้ง
16: กุ้งมันคนละแบบว่าสปีชีเลย
4: เท็กซ์เจอร์มันคือหน้างอคอหักเหมือนกันนั่นแหละจ้าแอปจ๋า
16: ใช่ใช่ใช่แล้วมันโอ้โหแล้วพอไปดูหลายพันหลายอะไรต่างๆเนี่ย
4: ไม่ได้
16: นะเดี๋ยวคงมีการตรวจสอบอ่ะพูดถึงเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงนี้ร้อนหลายเรื่องวันนี้คุณสุริยาก็ออกมาให้สัมภาษณ
4: ์
16: เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอธิบดีฝนหลวง
4: ค่ะ
16: คืบหน้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากรณีนี้นะคะคุณสุริยะบอกว่าอยากให้จบละนะคะตัวเองอยากเดินหน้าในการทำงานแล้วนะคะคือผู้สื่อข่าวก็ให้ไปสัมภาษณ์ท่านนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้จบเพราะว่าอยากเดินหน้าทำงานต่อในเรื่องของภารกิจหลักของทางกระทรวงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือดำเนินการทุกอย่างถูกต้องผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้เนี่ยใบลาออกของท่านราเชนเนี่ย ส่งถึงรัฐมนตรีแล้วหรือยังคุณสุริยะก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นนะแต่จะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือตนเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆส่วนถามว่าประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีอยากให้จบแต่สังคมอาจจะยังไม่อยากจบเพราะว่ามีการอ้างว่าขอรายละเอียดงบประมาณเพื่อธุรกิจส่วนตัวคุณสุริยะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าขอชี้แจงซ้ำนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นไปพัวพันกับหลานของตนซึ่งหลานของตนติดต่อนายราเชนไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรพอมารับตำแหน่งหลานของผมก็พยายามโทรหานายราเชนโดยตรงผมไม่ทราบเรื่องจนมีการโยกย้ายการที่หลานผมติดตามโดยตรงผมก็ไม่ได้ไปใช้อำนาจอะไรเลยและหลานก็ไม่เคยมาปรึกษาด้วยการโยกย้ายจึงไม่เกี่ยวกับประเด็นหลานของผมประเด็นนี้เนี่ยมันชัดเจนละเพียงแต่ต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรเนี่ยตอบสนองเกษตรกรผลักดันภารกิจของกระทรวงเมื่อถามว่านายราเชนอ้างว่ามีคนเรียกดูงบปี70คุณสุริยะก็บอกว่าถ้าไม่มีการโยกย้ายคงไม่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาตอนนี้พยายามเอาเรื่องอื่นขึ้นมาพูดยืนยันเรื่องนี้ชี้แจงได้เพราะช่วงตนได้รับตำแหน่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ได้รับคำแนะนำจากสำนักงบให้ไปดูงบของกระทรวงที่จะนำเสนอต่อครม.ว่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือไม่เท่านั้นซึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ตามหากสังคมสงสัยหรือมีข้อกังวลจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและดำเนินการได้ไม่มีปัญหาตนยินดีแล้วก็บอกว่าอยากให้จบสักทีสำหรับประเด็นนี้นะคะเดินหน้าทำงานกันต่อ
4: มันจะได้จบง่ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
16: ไม่รู้แต่ว่าท่านอธิบดีคือฝนหลวงก็เห็นบอกว่าลาไปบวชใช่ไหมคะ1เดือนด้วยกันนี่เป็นเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในกระทรวงเกษตรนะ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วหลายๆกระทรวงกำลังเคลื่อนที่ไปแหละนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังแต่ดูเหมือนตอนนี้คุณเอกนิติรับจบหลายเรื่องอยู่นะคะนี่ล่าสุดต้องมาไปชอบแลนด์บริดจ์อีกแล้ว
16: มีแต่ประเด็นร้อนๆ
4: ต
16: ้
4: องไปดูว่ามันมีความคุ้มค่าหรือเปล่าหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าใช้คำภาษาที่บ้านก็คือมั่วตัวพี่เก
16: ๋
4: มันมั่วตัวไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีการคือต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้ววันเนี้ยพรรคภูมิใจไทยก็หยิบขึ้นมาจนมีการถามว่ามันไม่ใช่นโยบายเรือธงไม่ใช่หร
16: อ
4: และทีนี้คนในพรรคเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับมีการพูดออกมาเสียงแบบเอ้ยแต่มันต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะแล้วคุณพิพัฒน์ก็บอกตอนนี้ไม่ได้อยู่ท่านวราวุฒิตอนนี้ไม่ได้อยู่เกี่ยวกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแล้ว
16: ไม่ได้อยู่กระทรวงทรัพย์แล้วท่านอาจจะลืมบทบาทไปว่าตอนนี้ท่านอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม
4: คือถ้าถามว่าถูกไหม ก็ถูกแต่อีกมุมนึงคืออ้าวมันเป็นเรื่องหลักเลยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็มีคำถามคาใจหลายๆคนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าในแง่ของสิ่งแวดตอนนี้เริ่มมีการแชร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะพี่เก
16: ๋
4: ในเรื่องของเกาะต่างๆในเรื่องของปะการังต่างๆที่เราจะต้องเสียไปถ้าเราจะสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมาจริงๆแล้วในขณะเดียวกันนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินว่ามันมีคนที่ไม่เห็นด้วยด้วยนะแล้วตอนนี้เริ่มออกมาส่งเสียงแล้วคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าแต่คนเห็นด้วยก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ย EIA ที่ไปทำเนี่ยมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่น่าเชื่อถือได้แบบ 100% หรือเปล่าเพราะมีนักวิชาการบางคนก็บอกว่ามันเป็นการเหมือนไม่ครอบคลุมอ่ะ
16: ยังไม่ครบทุกมิติ
4: ใช่คือมันต้องดูในมิติของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของปัจจัยทั้งหมดว่ามันมีความคุ้มค่ามากขนาดไหน
16: ก็ด้วยที่ข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่ยังไม่ได้มีการตกผลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนทำแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ยังไงเนี่ยคือคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยจนถึงขนาดว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่วันศุกร์วันที่8พฤษภาคมแต่ล่าสุดก็คือท่านก็บอกไม่ไปแล้วนะเพราะว่าใช่ค่ะท่านบอกว่าจะไม่ได้ลงพื้นที่ชุมพรแล้วก็ระนองแล้วเพราะว่าจะต้องรอผลนะคะรอผลที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา90วันไงใช่ที่อุ้มบอกนี่แหละก็คือทางคุณเอกนิติทันประภาสเนี่ยท่านจะเป็นประธานศึกษาโครงการนี้นะคะก็เนี่ยละค่ะก็เรียกได้ว่าก็ต้องชะลอออกไปอย่างทางสว.คุณนรเศรษฐ์เนี่ยที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการยื่นยติในวุฒิสภาขอให้รัฐบาลทบทวนสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็จะให้สว.ได้มาถกเถียงนู่นนี่นั่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นก็เห็นว่าเดี๋ยวจะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าจะไม่ใช่สัปดาห์นี้แล้วเหมือนกัน
4: ค่ะปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงมากๆเพราะว่าตอนนี้ธรรมชาติ เริ่มสอนแล้วก็สั่งสอนแรงขึ้นแรงขึ้นมากๆแล้วนะคะ
7: อ
4: ย่างเมื่อวานนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครเองคือปกติเวลาเราดูข่าวเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะพี่เก๋เราก็จะเห็นแถวๆเหนือตอนล่างอีสานไปทึกๆนั้นเนาะที่เราจะเห็นว่าอู้บ้านน่าสงสารจังเลยแต่ตอนนี้กลายว่ากรุงเทพมหานครเองก็โดนเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นคำถามเกิดขึ้นละค่ะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เคยคุยกันว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพมันจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหม
7: ไม่แล้วที่สำคัญอะข่าวนี้มันวนกลับมาแชร์ในโลกโซเชียลไงว่าปี2570
4: อ่ะ70
7: ใช่ไหม
4: จะมีน้ำท่วมถูกต้อง
7: จะมีน้ำท่วมกรุงเทพก็อีกไม่กี่ปีแล้วนะ
4: ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
7: ค่ะ
17: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

าณ 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOS คลุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้ UNCLOS ซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบ UNCLOS ร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่านายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าเดี๋ยว

0: ฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โดยหมีคณัชชัย

0: สองเพลงนะครับนี่คือบุษบาแดนเซอร์นะครับโยกซ้ายโยกขวาขยับกันหน่อยนะครับยุคนี้นี่เราต้องขยับตัวให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีความสะดวกสบายเนี่ยมันทำให้เรานั่งเฉยๆเยอะเกินไปนะครับขยับนิดนึงนะครับแล้วก็มีอยากเจอคนจริงใจจากน้องดวงตานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะเอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมมีคณัตชัยนะครับตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดวงใจนะ
2: จ้า
0: อ้าวตอนนี้เราโทรมาแก้มือกันใหม่นะพี่นะ
2: จ้า
0: อ้าวนะครับได้เลยครับแล้วก็คนที่เคยเล่นแล้วแต่แพ้เดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้2ครั้งเลยนะพี่ดวงใจนะ
2: จ้า
0: อ้าวเต็มที่นะ
2: ค่ะ
0: ครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
2: ่ใช่เชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: สุดยอดนะครับอธิบายกติกาสั้นๆเดี๋ยวจะมีกล่องมาเขย่านะครับแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเน
2: าะค่ะเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจนะครับงั้นลุยกันเลยครับพี่มาครับกล่องเขย่าของเราเขย่าเบาๆสวยมาเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวครับแล้วก็ลูกที่2คือสีแดงนะฮะแล้วก็ลูกที่3ครับคือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
2: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งค่อยๆเลือกครับพี
2: ่สีเขียว
0: กดดันอุ้ยเอามาลุ้นกันสีเขียวแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่อ้าวไม่เป็นไรพี่โอกาสหน้ากดมาเล่นเกมใหม่นะพี่ดวงใจนะ
2: จ้า
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ส
0: วัสดีครับไม่เป็นไรครับผมเรามีโปรให้กดมาเล่นเกมได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็สำหรับนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดนะฮะที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะอ้าวเล่นเกมกันนะขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับชุดนี้คือเผลอคิดถึงคนเก่านะฮะบอมแมนแนวนะครับน้องธัญญานะฮะแล้วก็มีผู้บ่าวเก่านะครับเต๊ะตระกูลต่อนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่ช่วงนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับทาง Facebook Live นะที่ลูกพี่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับนะมีลูกพี่ที่เข้ามานะพี่หนิงซีคอนนะครับพี่จงรักนะพี่กิติยาพี่ฟาติมะนะฮะมีพี่นิกรพี่ลำเพยพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีคุณยายตันนะฮะพี่ชูบุษวรรณนะครับพี่มานะชัยนะครับน้องแม็กนะฮะพี่บุญเรียนพี่วันวิสาพี่สุวิมลนะครับพี่ฤดีคุณยายพอเพียงนะครับพี่วันนีแล้วก็มีพี่สายแววนะครับนะมีอาจารย์ชัยวัฒน์นะฮะมีพระปิยมโนธรรมมโนบุญทวีนะครับแล้วก็มีคุณอารดาพี่คิมพี่กาบแก้วนะครับพี่นพรัตน์นะมีพี่ก๊อปปีนางนะพี่วงเดือนพี่แพนเค้กนะพี่หฤทัยพี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวดาวพี่ชานรงค์พี่จิรศักดิ์นะมีพี่อนงพี่ปรียานะครับพี่กาบแก้วพี่กุลดาก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ผ่านไปนะครับงานจากโหระพานะครับนี่คือเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ดูข้อความของชาวคณะนะครับอุ้ยหลายคนมีกำลังใจมากเลยนะครับถามว่าสลดบอสลดนะครับลุยต่อนะครับทุกคนกำลังใจดีมากนะครับต้องอย่างนี้นะครับนะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอใช่ไหมครับลูกพี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีงานจากวสันต์17นะฮะกับไม้เมืองนะครับโกดำนะครับรวมถึงโลกทั้งใบนะจากพี่เล็กรัชเมธนะครับนะเจเดซี่ก็ถูกใจเพลงนี้นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรนะครับแล้วก็มีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์นะครับอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อรักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับนะอ่ะของกรีนไบโอนะฮะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับตัดผมฟรีนะครับโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะครับตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นนะครับโรงพยาบาลภัทรธนบุรีนะครับรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะฮะแล้วก็ชาวคณะที่มาสนับสนุนหลังเวทีนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะขนมจีบนะครับน้องแชมป์นะครับมีส้มตำพินิจบ่าววีนะครับไอศกรีมผลไม้พี่มรกตบางนาร้านนครข้าวมันไก่นะฮะมีน้ำส้มคั้น150ขวดโดยแกงซ่าคนน่ารักนะแตงโมจากพี่พีระนะครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่มระวิภารามนะมีขนมโดนัทจากแกงเฝ้าดีเจด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ซุปเปอร์นิด
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับขอกำลังใจนะฮะจากหนูเล็กกากะนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา 16:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งตั้ง One Stop Service Solar Cell หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 ที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกการสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้ง2นายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนเง

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ว้าวบาบครับตรีชัยนรงค์ก่อนนั้นฮักษาบ้านแฮดน้องท็อปพัสสุพัฒน์และเปิดมาด้วยมักสาวอ้วนกันจากคู่แฝด OA กับฮิตมาราธอนต้นช่วงนี้16นาฬิกา18นาทีโดยประมาณกันแล้วครับสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับวันอังคารที่5พฤษภาคมนะอยู่กับโอ๊ตคณิตครับบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366โทรเข้ามาได้เลยนะครับหลังไมค์รอรับสายกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงถัดไปเราจะเปิดรับ1สายหน้าไมค์นะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีนี้นะครับอ่ะหรือจะพิมพ์ข้อความ SMS พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ฟังก็ส่งมาที่หมายเลข4689400ครับ Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถรับชมรับฟังกันได้ก็คือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับดาวน์โหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับทั้งระบบ iOS และ Android ทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีวันนี้ฝากเพลงตัวไกลใจฮักมั่นมอบให้ลุงหนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้ทุกเสียงทุกสายพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจแล้วบอกว่าขอเป็นแรงใจผ่านเสียงเพลงกลางดาวของลูกไรอันกัดบัณฑิตนะคะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจะได้แบบว่าชื่นมื่นเย็นๆนะเพลงแบบว่าฟังสบายๆของน้องไรอันอีกหนึ่งผลงานเพลงและฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเข้ามาด้วยส่วนพี่บ่าวร้อยเกินครับบอกว่ากราบงามๆครับดีเจโอ๊ตนี่ของเราชาว95มหานครดนแล้วเนาะบ่ได้ขอเพลงมื้อนี้อยากสิขอเพลงเต้ยสั่งลาของทีทีเล็กขอบคุณมากนะครับจากพี่บ่าวร้อยเกินพี่บุ๋มนครพนมครับวันนี้มาเย็นๆเหมือนกันนะไม่ใช่อากาศแต่เพลงแกขอเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่พิทักษ์ฝากมอบให้แฟนคลับ FM 95ทุกเสียงทุกสายส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้แวะมาแล้วยายแสงบางนาคุณแม่กับคุณรับพร้าว101ครับคุณพี่เล็กจากสิงห์บุรีพี่เหน่งบึงกุมพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชและรวมไปถึงช่างวิทย์จากหนองบัวลำพูสวัสดีด้วยนะครับหลังจากจบเพลงนี้มาพูดคุยหนึ่งสาวหน้าใหม่กันคุณผู้ฟัง

ออกหมายจับครับงานจากน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าชื่อเดิมต้นข้าวอาสยามนะครับสวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยช่างวิทย์จากหนองบัวลำพูทักทายไปแล้วรวมไปถึงยายหนองปลาไหลนะครับคุณยายจากหนองปลาไหลชลบุรีนี่ขอเพลงนี้เข้ามาต่อเนื่องไปให้นะของพี่พิทักษ์ครับผมเหงาใจไทยยามพี่บูมผมเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงให้แล้วกันนะฟังเพลงนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงครับเดี๋ยวมาพูดคุยหนึ่งสายหน้าไมค์ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: เอสาปักแดงบอกว่าอยากได้เหมือนกันค่ะดีเจเหมือนในเพลงเลยอ่ะเวลาเหงาก็อยากได้หมอนข้างแต่แบบดิ้นได้ได้ไหมคะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับช่างวิทย
2: ์สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ฝากเพลงอะไรครับ
2: ไอ้ตะกบาหน้าหนาวครับ
0: นี่ดังเจตกรนะทำอะไรอยู่ช่างวิทย
2: ์กำลังอาบบ้างไฟอยู่ครับ
0: โอ้โหสู้ๆนะครับอากาศฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างหนองบัวลำพู
2: ฝนตกเมื่อคืนนี้ไม่แรงเท่าไหร่มีแต่ลมครับ
0: อ๋อมีแต่มีแต่ลมเนาะแล้วแรงไหมครับลมแรงไหม
2: ไม่แรงหรอกครับข้อยจะตายหมดแล้วครับ
0: เพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลย
2: มอบให้ชื่อมหานครเก้าห้าแล้วก็คนรับสายสวยๆครับ
0: อืมได้เลยครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับช่างวิทย์นะ
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับช่างวิทย์ของเรากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะขอบคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
3: สายชิลฮิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: ผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากนะครับทุกกระแสการตอบรับนะครับ
1: นี่การแสดงจากน้องลำเพลินวงศกรนะครับรำคาญกระบอกกันเด้อกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาอีกหลายท่านแล้วก็ทางไลฟ์สดครับอสุนทรบอกว่าตราตอนนี้ฝนตกนะน้องอดนะพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยคุณมีหมีมี่เสียเปียครับแวะมาแล้วพี่บุญเรียนพี่นุ่นกฤชพรนะคุณทนัชพรขอเพลงน้องไรอันไปไหมไปไหมคุณสุวิมลเอ่ยมีคุณนิ่มฉะเชิงเซานี่ก็ฝากเพลงไอ้ถุยของแอลกอฮอล์เข้ามาสาวภรรยาพี่ดวงเดือนนะครับสวัสดีด้วยพี่บุญเรียนนี่จากบอกว่าบุรีรัมย์ฝนตกแรงตั้งแต่วันที่1นะแล้วก็หยุดเลยไม่ตกอีกแล้วตอนนี้อากาศร้อนนะครับก็ทักทายกันด้วยขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลที่มาอัปเดตแชร์กันนะเห็นคอมเมนต์แวบๆอยู่มีคนฟังนะครับคอมเมนต์ขอเพลงแม่พึ่งเข้ามากระแซะเข้ามาสิ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

มาเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ16:52 นเดี๋ยวทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงเพื่อชีวิตกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับพาเรตเพลงฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์คุณฟังท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าไมค์นะครับขอเพลงออกอากาศกันก็โทรมาเพิ่มเติมทิ้งเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะครับทางหลังไมค์รับสายกันอยู่แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัย
2: แค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัย

0: านแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคู่พลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ 17:00 นกับอีก8นาทีกันละ1สายรอร่วมพูดคุยและก็ขอเพลงกันอยู่สวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเรียนสายอยู่กับพี่อะไรครับ
3: ไม่ใช่พี่เลยเรียกพ่อเลยอ่ะพ่ออ่อนแตง
2: พ่อพันโอ้คุณพ่ออ่อนแตงจากจังหวัดนครพนมนะครับพ่อนะ
3: ครับผมติดตามรายการคุณมาตลอดเลยครับผม
2: โอ้ขอบพระคุณมากเลยแล้วจังหวัดนครพนมวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพ่อ
3: โอ้ร้อนเหมือนเดิมคุณโดนโอ้ร้อนร้อนแล้วฝนยังไม่มาเลยครับ2วันแล้วอ
2: ่ะ2วันแล้วเนาะเว้นจังหวะให้อยู่นะแต่ฝนมากรุงเทพนะพ่อ
3: โอ้เนาะอยากหน้าจะไปอยู่เนาะยกที่ดินอยู่ตรงนู้นได้ไหมน
2: ี่แต่เมื่อวานนี่น่ากลัวเลยนะพ่อนะลมทั้งลมทั้งฝน
3: บ้านพ่อน่ะมันมีสวนยางไงพ่อสวนยางอยู่ตัวน
2: ี้อ๋อนี่กรีดยางอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่กำลังกรีดยางอยู่ครับไปถึง20:00 นแหละครับผม
2: อ๋อก็เสร็จไวนิดนึงจะได้แบบว่าเก็บไม่เช้ามากไม่ดึกมากเนาะพ่อเนาะ
3: ครับพอดีครับผม
2: นี่แล้วมีคนช่วยไหมครับเนี่ยพ่อ
3: โอ้ไม่มีอยู่ตัวคนเดียว
2: คนเดียวเลยนะโอ้แล้ว
3: แปลกเลยครับผม
2: นี่อ่ะระหว่างทำงานฟังเพลงอะไรดีล่ะพ่อ
3: ผมฟังเพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับผม
2: เพลงวัยรุ่นเลยครับพ่อนะ
3: เออมันชอบไงมันชอบแบบปุ๋ยก็มาใส่ยางไงครับผม
2: นี่แสดงว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง
3: ๆใช่ครับผมทำงานทุกวันเลยนะตั้งแต่ตีสามแบบตี 3ดังหนึ่งตรงในรายการนั่นไม่ค่อยไปไหนที่สองวัน
2: อ่
3: ะ
2: แล้วก็นอนพักแป๊บนึงแล้วก็มีพอตกเย็นก็ลุยกันต่อ
3: ครับผมที่2ครับผม
2: นี่นะอ่ะพ่อเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เดี๋ยวก่อนวางสายต้องรบกวนคุณพ่อนิดนึงนะครับพูดขอบคุณผู้สนับสนุนอาจจะยาวนิดนึงไปทีละท่อนนะพ่อนะ
3: ได้ครับผมจะตามมือคนนำกันแล้วกันนะผมจะตาม
2: ได้ครับพ่อขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ

0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่เรียบร้อยครับพ่อวันนี้ขอบคุณด้วยนะพ่อนะ
1: ครับผมเป็นเซนประจำนะคุณโอ
0: ้ขอบคุณมากเลยพ่อโอ้นะอ่ะ
1: ผมต้องฟังร้องผมต้องฟังเลยครับเพราะว่ามันอยู่ในความผมต้องฟังครับมันก็สายขาดครับผม
0: ยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อ
1: เ
0: ดี๋ยว
1: ครับให้เป็นเพื่อนผมด้วยนะคุณโอ๊ตนะตัวเย็นๆแ
0: หละได้เลยพ่ออ่ะเดี๋ยวผมจะได้แบบว่าทักทายกันหน่อยนี่เพราะว่าก็เขาเรียกว่าโทรมาแบบนี้จะได้ผมก็จะได้แบบว่าทักได้ทักทายได้ถูกด้วยเนาะหลายอาชีพอาจจะ
1: ผมไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับผมชอบรายการเพลงของนั่นนะช่อง95เนี่ยผมรับช่อง93นะครับอยู่นครน่ะ
0: ใช่ 93.5 ป่ะครับพ่ออสมทจังหวัดนครพนม
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับถูกต้องครับผม
0: ใช่ๆๆอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับพ่อนะ
1: ครับขอบคุณให้อยู่ดีๆเองเด้อขอให้อายุวันนูสุขังพลังเด้อบ่าวเด้อและความหลังหน้าใหม่ด้วยนะครับผม
0: ครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: โอ้หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคแม่ชอบชอบชอบคุณพ่ออ่อนแตงนะครับแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังคงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันอยู่เนาะประเทศไทยของเราหลายพื้นที่

0: 10เพลงครับต่อเนื่อง17:30 น.กันแล้วนะครับวันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิดคิตตี้ครับคนบ่มียี่ห้อพีเสด็จคนพอกระเทินเมกอภิสิทธิ์และปิดท้ายด้วยเทสบอดี้งั้นจากม่อนวรวิทย์ครับ
1: พาเหรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับเพลงใหม่จากเต๋าผู้สินคุณฟังเพลงนี้พาไปเที่ยวที่นครพนมนะครับพระบาทเวินปลานั่นเองชื่อเพลงครับรักขาดที่พระบาทเวินปลาเพลงนี้ได้อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงต่อเนื่องครับเตยก่อสร้างพี่จอยรวมมิตรเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14ประจำสัปดาห์นี้นะครับตกลงมาจากฮิตที่3และก่อนนั้นไอ้ถุยงานจากวงแอลกอฮอล์ครับฮิตที่11ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: วจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เพิ่มแรงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับ17:50 นกับเพลงของพี่พลัดพลหลายพื้นที่ก็ยังมีฟ้าฝนกระหน่ำกันอยู่นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยเดินทางกับขี่อย่างปลอดภัยขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะเมื่อวานนี่หนักหน่วงเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะวันนี้วันอังคารที่พฤษภาคมค่ะมีการประชุมครม.และที่สำคัญที่สุดจากครม.ก็คือตัดสินใจว่าก
4: ู
5: ้เรียบร้อย
4: 400,000 ล้านนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็วันนี้ครม.เรื่องที่ควรจะต้องสนใจก็มีเรื่องนี้พรก.กู้400,000 ล้านแล้วก็เคาะยกเลิก MOU 44เป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเคาะยกเลิก MOU 44นายกแจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นเรื่องซึ่งมีข้อตกลงมี MOU นี้มา25ปีแล้ว ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่มีความก้าวหน้ามีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอย่าง UNCLOS เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปยกเลิก MOU 44ที่มันมีความคืบหน้าก็จะยึดเอา UNCLOS ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้
5: UNCLOS ก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะ
4: ครับ
5: ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลไม่ใช้ MOU 44
4: ครับ
5: ไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนนะคะโดยคุณเสียศักดิ์ภูเก็ตแก้วนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนกับไม่ยอมรับการยกเลิก MOU เนี่ยท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเรายกเลิก MOU แต่เราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ว่าหยุดการพูดคุยนะคะเราไม่ได้ยุติการเจรจาค่ะเรายังคงเดินหน้าการเจรจา

0: ท่าทีว่าจะไม่พูดไม่คุยต่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: UNCLOS และ United Nations Conversation of the Law of the Sea
0: อือฮึ
1: Conversation on the Law of the Sea หรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982คือธรรมนูญแห่งมหาสมุทรที่วางกรอบกฎหมายสากลในการแบ่งเขตทางทะเลสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรการเดินเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี1994นะฮะเราก็นายกบอกว่าเราก็จะไปใช้ไอตัวอ้างอิงตรงนี้แทนเรื่องของ MOU 44ที่ก็มีมติให้ยกเลิกไปนะครับนี่ก็ว่าในเรื่อง MOU 44นะส่วนว่ากัมพูชาเขาจะพูดว่าอย่างไรจะเคลื่อนอะไรยังไงก็มติครม.ก็ออกมาแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะ
0: ก็ทำแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำมันมีความเสียหายอะไรคะตอนที่มันมีอยู่มีความเสียหายอะไรคะ
1: มันก็คงมีความหวังว่าจะเจรจากันได้แล้วจะมาแบ่งในทรัพยากร
0: ใต้ทะเล
1: ใช่ใช่แต่ยังมีความหวังอยู่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะหวังในตรงนั้นอยู่
0: แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดเสียเปรียบได้เปรียบถูกไหมคะ
1: มันแทบจะไม่มีการเริ่มต้นเจรจาจริงจัง
0: เพราะฉะนั้นการมีหรือไม่มีในทางปฏิบัติจริงๆคือไม่ได้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านี้ที่มีก็ไม่ได้มีการเจรจาให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีผลอะไรก็กลับไปใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
1: คือไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงอุตสาหกรรมมันจะแย่ย่ำแย่ลงไปนะคือมันแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็แค่นั้นแหละ
0: เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
1: แล้วมีอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้การเจรจามันลุดหน้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นมรรคเป็นผลมาตลอด25ปีอย่างที่นายกอนุทินเขาว่าก็ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลคล้ายๆกับมีข่าวว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ในท้ายที่สุดก็กอนวิดเดอร์วินลอยไปตามลมไปสมัยล่าสุดนี่ก็มีลุงป้อมลุงสังป้อม
0: ค
1: ล้ายๆกับมีข่าวดีอะไรเงี้ยนักข่าวสายทหารก็กระพือกันอยู่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็กอนวิดเดอร์วินก็ไปกับสายลมไปไม่มีข้อเท็จจริงอะไร
0: และดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะพี่ไพศาลกรณีถ้าหากว่าเราจะไปเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกเปิดมาว่ามีความพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมกันกับนักการเมืองไทยในบริษัทพลังงานของไทยใช้บริษัทพลังงานของไทยเป็นหน้าด่านไปขุดเจาะแบ่งปันผลประโยชน์มันกระชากหน้ากากกันมาหมดแล้ว
1: ใช่ดูอาการแล้วมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน
0: ์ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
1: สองประเทศเนี่ยสมมติว่าสองประเทศตกลงกันได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในแต่ละประเทศก็เชื่อว่าภายในก็คงจะวุ่นนะการจัดสรรประโยชน์ระหว่างภายในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะไทยในกัมพูชาก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ลงตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นบทบาทนำก่อนที่ระหว่างประเทศมันจะไปลงตัวสิคือทันทีที่มันมีสัญญาณในบางช่วงจังหวะของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสที่ต่อต้านเรื่องนี้เลยนะ
0: มีหรือไม่มีคะ
1: มีกระแสต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักในยุคที่เห็นว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะดีนะไม่เราไม่เอาปัจจุบันนี้มัน
0: เหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
1: แต่
0: เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายอ่ะ
1: เพราะภายในเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวกันอยู่แล้วไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลอันเนี้ย
0: ไอ้ตอนนั้นน่ะเป็นการดินทาว่าร้ายนะพี่เพชรเป็นความไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐานจับหุ้นที่ปล่อยออกจากสำนักงานประกันสังคมไปอยู่กับมือของคนหนึ่งไปซื้อบริษัทหนึ่งก็จับแพะชนแกะในตอนนั้นนะคะ

0: จะเรียกว่าจับแพะจนแกะก็ไม่ถูกคนเขียนคอลัมน์เนี่ยคงจะรู้จริงอะแหละคุณเปลวศรีเงินเขียนก่อนเป็นคนแรกเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนแรกใครก็คงท่านคงจะรู้มาจากแหล่งข่าวแต่เราไม่มีแหล่งข่าวเราก็ได้แค่แต่คิดตามท่านว่าปุ๊บจริงไม่จริงมันก็ตามที่ท่านเขียนจนมันคลิปมันหลุดมันมาอายัดหุ้นมารู้ว่าตัวเล่นแต่ละพวกเป็นใครเราก็ไม่คิดว่ามันจะถูกกระชากกันขนาดนี้นะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าใครหน้าไหนล่ะที่จะไปทำแล้วมีคนเชื่อว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีการตกลงกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันคงไม่ง่ายแล้ว
0: ความสัมพันธ์ไม่ดี
1: ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ดูอุปสรรคจากการที่ภาคทีฝ่ายไทยแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรเงี้ยนะมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการที่จะไปรื้อฟื้นและพัฒนาถึงขั้นที่จะมาคุยเรื่องนี้คงยากและคงยาวนานแล้วเมื่อยาวนานไปเนี่ย40-50 ปีไปไอ้เรื่องพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันคงถึงจุดปิดจุดเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นพลังงานที่ล้าหลังไปแล้วเหมือนกับยุครถยนต์เนี่ยที่รถใช้น้ำมันมันก็คงจะค่อยๆลดบทบาทไปไอ้พลังงานฟอสซิลอะไรต่างๆมันก็ถึงว่าไปสำรวจการเกิดอะไรพวกนี้นะสำรวจมาอะไรมาก็อาจจะการบริโภคมันก็ไม่จูงใจพอที่จะคุ้มกับการลงทุนนะตอนผมก็เคยแทบจะฟันธงได้ว่าผมก็คงจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยทะเลคงไม่มีท่านขุดเจาะหรือไปสำรวจอะไรกันหรอกนะ
0: ก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นไป
1: ว่าอันนี้ว่าด้วยเรื่อง MOU 44นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคุณอันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับคุยต่อครับคุณดันครับ
0: ค่ะก็คือครม.นะคะก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยให้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขชื่อเต็มๆอย่างนี้นะคะเป็นการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชุมครม.แล้วก็มีมติเห็นชอบปุ๊บท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนตรงกลางแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรียืนซ้ายขวา 2-3 แถวแถลงค่ะถ้าจะเป็นธรรมเนียมของคุณอนุทินนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วแหละเวลาที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีบรรดารัฐมนตรีมายืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
1: คุณอุ้งอิงก็เหมือนกัน ุณอิง
0: มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคุณอุ๊งอิงยังไม่ได้มาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะพี่ไพศาลมาแค่คุณภูมิธรรมกับหมอมิงหมอมิงใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหมดเลยมายืนหมดเลยและนี่ก็เป็นคุณอนุทินก็มายืนหมดเลยถ้าดูในยะของการออกมายืนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของครม.ที่มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ปัญหาที่จะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันมีความเป็นปึกเป็นแผ่นมากทุกพรรคคุณยศนันท์ก็ยืนอยู่ข้างๆมายืนหมดเลยค่ะ
1: ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นภาพนั้นด้วยที่สำคัญเลยก็คือมีคุณยศนันท์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอกนิติหรือว่าข้างหลังมีคุณสุขสมรวยมีคุณพลาดรอะไรคุณสุภมาศอันนั้นก็เขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาว่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็งานของสำนักนายกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
0: งบประมาณ
1: โครงการต่างๆอยู่คุณเอกนิติท่านรองเอกนิตินะครับชี้แจงเนี่ยสรุปว่า400,000 ล้านเนี่ยคงกู้มาทันทีเต็มเลยนะก็คือมีบางเสียงก็บอกว่า
0: ค่อยๆกู
1: ้ค่อยๆกู้ทยอยกู้อะไรเงี้ยนะ
0: เอามากองไว้ทำไมยังไม่รู้เลยว่าจะไปใช้อะไร
1: ฟังดูแล้วเนี่ยมีแผนงานที่จะใช้ครบเลยทั้ง400,000 ล้านแล้วก็จะสรุปว่ากู้ในประเทศนะจะไม่ต้องมีไปมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพคล่องในประเทศก็คือถ้าพูดตรงๆนะมันก็ไอ้เงินมันก็ล้นอยู่แหละรัฐบาลไปกู้ก็ไม่ยากมีใช่เรื่องยากเย็นอะไร400,000 ล้านเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น200,000 200,000นะครับ200,000แรกเนี่ยรองเอกนิติบอกว่าจะเป็นการอุ้มคนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กมุ่งบรรเทาภาวะค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเจาะจงเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอันเนี้ยคือเราเห็นแน่ๆประมาณ120,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสอะไรเนี่ยนะแล้วก็เติมเงินให้กับ
0: บัตรสวัสดิการ
1: สวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อันนั้นไปประมาณ120,000ก็แสดงว่าเหลือประมาณสัก70,000กว่าเกือบ80,000เนี่ยก็จะมาใช้กับพวก SME จะมาใช้กับเพื่อจะช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโครงการอะไรบ้างยังเป็นรูปธรรมแต่คงจะมีโครงการออกมาเลยนะอันนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
0: ฟังคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเพื่อให้ไปต่อได
1: ้ครับ
0: เพื่อให้ไปต่อได
1: ้
0: พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่ช่วยนี่เราแย่แน่ๆเลยประเทศ
1: คุณเอกนิติบอกว่าเพื่อที่จะไม่ทำให
0: ้หยุดชะงัก
1: เศรษฐกิจเนี่ยถลำเข้าไปสู่ภาวะสแตรกเฟรชั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้200,000 ล้านเนี่ยใช้สองแสนล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอถลำลึกไปพร้อมๆกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า stagflation วัตถุประสงค์
0: ของแพงแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้
1: อเงินกำลังซื้อคนไม่มีแล้วก
0: ็ของแพงด้วย
1: ก็มีราคาแพงตามราคาน้ำมันอันนี้เหตุผลนะของ200,000ส่วน200,000หลังอันนี้จะมายกเครื่องเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
0: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมมันจริงๆเราจะต้องถูกพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมอีกนะเนี่ยพี่ไพศาล
1: ก็
0: เพราะเป็นประชาชนนะคะ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเขาก็จะส่งเสริมอย่างโครงการใน โซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาคงจะให้เราขึ้นไปตรวจดูแผงอะไรของเราผันห้องขันน็อตอันนี้เสริมนวัตกรรมเพื่อการรองรับอันนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะ
0: ดิฉันซื้อเคเบิลไทยมาละมีกระเพิ่งสั่งซื้อมาเนี่ย119 บาท
1: ครับ
0: ก็คิดว่านวัตกรรมของดิฉันจะปีนขึ้นไปเอาเคเบิลไทยรัดเองที่โรงรถนะฮะก็ประหยัดนะฮะประหยัดก็จะไม่เปิดสวิตช์ไฟละก็สั่งซื้อโซล่าเซลล์มาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นวัตกรรมเคเบิลไทยไปมัดที่คานโรงรถค่ะแต่นี่จะทำยังไงกับไอ้ตัวแผงโซล่ามันต้องขึ้นไปอยู่หลังคาเดี๋ยวก็ไปหานวัตกรรมบันได
1: ใช่ต้องไปเรียนรู้ก่อนด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยก็ฟังจากการอธิบายมันก็ชัดอ่ะที่คุณเอกนัทเขาเคยพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรนั้นเน็ตบิลลิ่งอะไรต่างๆเข้ามาขยายจำนวนเมกะวัตต์ที่จะต้องรับซื้อให้มันเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: นะฮะอะไรต่างๆที่เขาได้พูดมาก่อนเหล่านี้เขาจะเข้ามาอยู่ในอันนี้รวมทั้งผมว่าโครงการรถเก่าเอามาแลกรถ EV ต้องเป็นรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะ
0: แล้วก็เป็นปัญหาคือปัญหาที่ควันดำทุกวันนี้มันคือรถกระบะที่ดิฉันไม่รู้มันสีอะไรอะฮะ
1: คราวนี้ไม่ทราบ
0: แต่มันยังวิ่งได้อยู่นะฮะ
1: มันมีเรื่องนี้นี่แหละการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอน
0: อันนี้มันเนี่ย
1: รถที่รถที่รถเก่ารถอะไรพวกนี้มันก็น่าจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะดิคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะเก็บรถบางประเภทเนี่ยออกจากถนน
1: ครับ
0: เรียนอยากจะให้คิดให้รอบคอบอีกนิดนึงก็คือว่ารถพวกนี้จำจริงจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเลยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถถูกไหมคะและดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าสถานตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเซ็นปล่อยออกมาได้ยังไงระบุสีก็ยังไม่ถูกเลยแล้วควันก็ไม่ขาวก็ดำมีอยู่2 สี
1: ครับ
0: ดิฉันคิดว่าก็น่าจะต้องกวดขันไปที่พวกสถานตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะ
1: ที่เซ็น
0: ปล่อยพวกนี้ให้ออกมาอารวาสอยู่บนถนน
1: ใช่พวกอะไรนะตรวจสภาพรถยนต์นะ
0: ใช่ค่ะเรามีกฎหมายว
1: ่
0: าต้องผ่านการตรวจแต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะผ่านหมดเลยผ่านไม่ผ่านจะออกมาวิ่งได้ยังไงมีทะเบียนด้วยอะค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็ใน200,000 หลังเนี่ยคุณเอกนิตินะท่านรองนายกบอกว่ามุ่งส่งเสริมการลดใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนทางเลือกผมว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเคยมีโครงการที่สมัยคุณเศรษฐาลดราคารัฐบาลอุดหนุนอะไรไม่เก็บภาษีสรรพสามิตหรืออะไรบางอย่างลดได้คันเลยเป็นแสนนะอาจจะต้องปรับปรุงนะเพื่อทำให้คนมีกำลังซื้อได้มากขึ้น
0: ไอ้รถคันแรกเลยป่ะคะ
1: ไม่ใช่รถคันแรกตอนนั้นเขาเฉพาะถ้าซื้อรถ EV เนี่ยถ้าบริษัทของจีนหรือของเทสลาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะขายรถ EV ภายใต้โครงการเนี้ยก็คือว่าราคาคุณเนี่ยคุณราคา 800,000 เนี่ยรัฐเขาช่วยแบกไปให้แสนหนึ่งประชาชนซื้อแค่ 700,000 แต่โรงงานคุณได้ 800,000 แต่มีประเด็นว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานนะคุณขายไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100 คันเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานแล้วผลิต100 คันตามนั้นอย่างน้อย
0: อันนี้ถือว่าเป็นจุดด่างของโครงการนี้ไปแล้วค่ะพี่เมษานคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทนะคะที่เอารถจากจีนเข้ามาขายแล้วพอถึงเวลาที่ต้องผลิตเนี่ย
1: ไม่ผลิตแล้วหนี
0: ไม่ผลิตแล้วหนีไปเลยค่ะไม่ผลิตและหนีไปเลยและจนถึงอ้างว่าตั้งโรงงานก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตั้งโรงงานและผลิตในไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่ว่าณเดชน์ลูกคุณขวัญชัยนั่นคุณขวัญชัยมั้งขวัญชัยประพัฒน์พงษ์เนี่ยค่ะที่พูดว่าการอุดหนุนแบบนี้เป็นการอุดหนุนผิดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอุดหนุนไปที่คนซื้อค่ะพี่ไพศาล
1: อันนี้อุดหนุนไปที่ตัวผู้ประกอบการ
0: ไม่ใช่อุดหนุนไปที่ผู้ประกอบการและการอุดหนุนผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เขาไม่จ่ายครบแสนเขาขยักไปเรื่อยเราถึงเห็นสภาพรถ EV ที่อยู่ๆก็ลดราคาเราแบบที่นี่เรียกว่าหักหลังกัน
1: อ
0: ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลดได้อีกอะค่ะลดแล้วลดอีกเป็นเพราะเงินพวกนี้ด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะครอบคลุมถึงสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้อง EV อยู่ละติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะรวมทั้งการพัฒนาทักษะวิทยาอย่างที่คุณอ่านไปแล้วนะคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรองนายกเอนิติบอกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้ง 400,000 ล้านเนี่ยจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5T นะประกอบไปด้วย T Targetก็คือตรงจุดเป้าหมาย T Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน T Transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง T Transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และ T Together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน 5T เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุดนี่คุณเอกนิติแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้าน
0: สรุปว่า 400,000 ล้าน
1: ครึ่ง
0: นึงเอาไปช่วยเหลือให้เดินหน้าต่อได
1: ้เอาไปแจก
0: ภาวะ
1: เอาไป
0: แจกก็แล้วกันเอาไปแจก
1: ครับ
0: 2ก็คือเอาไปเจาะจงเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากรถที่เราใช้อยู่จากฟอสซิลที่เราใช้อยู่ให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพมันออกมาไม่ชัดเอาเป็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานกันแล้วกันทีนี้คำถามก็คือฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้คำถามตั้งคำถามว่าตรงไหนคือการลงทุน
1: ตรงไหนคือการลงทุนนะ
0: ใช่ค่ะ400,000 ล้านเนี่ยตรงไหนคือการลงทุน
1: ผมคิดว่าไอ้ส่วน 200,000 ล้านอันนั้นมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เอาไปเพื่อการบริโภคนะเพราะว่าเอาไป
0: 200,000 ล้านแรก
1: ประชาชน200,000 ล้านแรกเนี่ย
0: โอเค
1: อาจจะมีส่วนที่ไปช่วย SME อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็
0: เป็นเรื่องต่อได
1: ้ให้เป็นเรื่องของให้มีกำลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อนั่นแหละไปกระตุ้นพวกตัว C ตัว consumption นะในการคำนวณ GDP ทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าถ้าอันหลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีผลในระยะยาวเนี่ยคือตัวหลังแต่งบ 200,000 ล้านเนี่ยมันถือว่าจิ๊บจ้อยมากมันคงทำได้เพียงแบบก็พอกระตุ้นพออะไรได้อย่างเงี้ยมันยังไม่น่าจะมันยังจะไม่น่ามีผลอะไรอย่างมหาศาลเอาเป็นว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยแต่ของครัวเรือนเนี่ยนะถ้าจะให้มันดูนั่นแหละมันควรจะมีสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นซอฟต์โลนมาช่วยเหลือถูกไหมถ้าช่วยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งนะเพราะว่ามันเราจะต้องไป
0: มันคุ้มค่ะ
1: ทุนรอนอะไรมาต่างๆเนี่ยบางทีมันโอ้โหดูแล้ว
0: มัน
1: ค
0: ุ้
1: มค่าหรือเปล่าทำให้คน
0: สองแสน
1: ซื้อบ้านแล้วมันก็ต้องไปกู้เอามาติดตั้งไอ้โซล่ารูฟท็อปอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีกองทุนหรือมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่200,000ล้านเนี่ยไม่น่าจะทำให้รัฐบาลมีความพร้อมถึงขั้นที่จะตั้งกองทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็กองทุนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันกองทุนมันไม่ได้หมายความว่าเอามาแจกนะคะที่ไปสารมันก็ต้องดูศักยภาพของคนที่จะใช้คืนด้วยเพราะว่าถ้ากู้ถูกจริงๆแล้วปล่อยกู้ได้เนี่ยธนาคารก็ปล่อยได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะถ้าปล่อยได้แล้วมันได้กำไรจริงธนาคารทำไมเขาไม่ปล่อยอะคะพี่ไพศาลมันก็จะกลายเป็น personal loan ไปถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะไปยึดเอาโซล่าเซลล์คืนจากหลังคาบ้านเราทำไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: รถยังพอยึดได
1: ้
0: ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกแล้วไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันไม่ได้ถ้าเห็นที่เขาทำอยู่ก็คือว่า ผ่านพวกค่าสินค้าใหญ่ๆอะค่ะผ่อนผ่านบัตรเครดิต
1: อ
0: ันนี้เห็นอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละติดเป็นแสนผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นแสนเต็มที่6เดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นค่ะพี่ไพศาลผิดนัดขึ้นมาก็ดอกเบี้ยเพียบอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะ 0% ก็ตามค่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันปล่อยกู้ได้จริงๆธนาคารปล่อยไปแล้วค่ะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่ปล่อยผ่านบัตรเครดิตกันค่ะ
1: ไอ้กู้ติดตั้งโซลารูฟท็อปใช่มั้ย
0: ผ่านบัตรเครดิตห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆมีแคมเปญมาเลยค่ะผ่านบัตรเครดิตเท่านี้เท่านี้นี่ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นเท่านี้ติดภายในเท่านี้เวฟค่านั้นค่านี้แต่ยังไม่เห็นธนาคารปล่อยค่ะเพราะมันไม่มีหลักประกันอะไร
1: ใช
0: ่เข้าใจว่ามันคือ personal loan เลยล่ะ
1: ผ่านเครดิตมันก็ทำได้จำกัด
0: ใช่ค่ะ
1: ทำได้ในกรอบจำกัดแล้วก็เนี่ยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะที่จะให้เปลี่ยนรถเก่าแลกรถใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีโครงการที่เป็นระบบหมดเลยนะ
0: เดี๋ยวคอยดูรายละเอียดออกมาก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ
1: ผมก็คิดว่าคงต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าเราพอเห็นแล้วเจตนาเขากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้าง
0: โอเคเดี๋ยวพักก่อนไหมคะ
1: รอรายละเอียดเท่านั้นครับได้ครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะยังให้กำลังใจเราคับคั่งเหมือนเดิมยอดดูก็เยอะยอดไลค์กดไลค์ก็เยอะยอดแชร์ก็เยอะค่ะพี่ไพศาลขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณครับมีเรามีของเรามีกดกระดิ่งกดอะไรเงี้ย
0: มีตะกร้ามีปักตะกร้าไหมคะ
1: ปักตะกร้าไอ้ที่ว่า
0: ตะกร้ายาดมบ้าง
1: เขาจะใส่ดาวอะไร
0: ดาวเดี๋ยวพี่พลิศรส่งมาให้ตลอดเลยค่ะนะคะตะกร้าของเราก็จะมียาดม
1: อ๋อที่ให้กด FF อะไรเงี้ย
0: มีทุเรียน
1: ขายทุเรียนเดี๋ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคุณอันจากนักข่าวจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
0: โฆษณาก็เยอะอยู่นะคะพี่เฉยเพราะว่าเวลาใครถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามาอย่าไปหงุดหงิดนะคะการที่มีโฆษณาหมายถึงว่าเรตติ้ง
1: มีเรตติ้งดีถึงโฆษณา
0: ดูไปไม่มีอะไรรบกวนเลยเนี่ยดีให้กับพี่เฉยใจแป้วแล้วล่ะ
1: ใช่ฮะคราวนี้เมื่อได้เงินกู้400,000,000มาแล้วแล้ว200,000,000จะเอามาช่วยประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง SME นะก็มีความคืบหน้าทันทีเลยวันนี้โดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าคลังเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกั้นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในสัปดาห์หน้าเลยและคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันที่19พฤษภาคม19
0: 19พฤษภาก็วันอังคารนู่นนะคะ
1: วันอังคารประชุมครม.ครั้งนู้นใช่ไหมยังไม่ใช่12นะ
0: อีก2อาทิตย
1: ์อีก2อาทิตย์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันเป็นโครงการเดียวสำหรับรูปแบบโครงการไทยช่วยไทย plus จะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พอจะมีกำลังจ่ายจะใช้รูปแบบการสมทบโดยรัฐจะจ่ายสนับสนุน 60% และประชาชนจ่ายสมทบ 40% ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักและไม่มีรายได้จะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายสมทบทั้งนี้รัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและใช้งานโครงการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้ดีเดย์วันที่1เลยใช้เงินได้เลยนะฮะเบื้องต้นกำหนดจ่ายผู้ที่ได้รับสิทธิ์รัฐสมทบ60จ่าย40อยู่ที่30ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนก็จะมีการโอนเงินเข้าเดือนละ 1,000 4เดือนเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องรายละเอียดของโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งในคณะกรรมการกั่นกรองนะครับก็เตรียมลงทะเบียนกัน
0: เดินดูหน้าคุณเอกนิติตามข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกช่องเดินจำไม่ได้เลยค่ะ
1: ทำไมจำคุณเอกนิติไม่ได
0: ้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ
1: ดูแก่ขึ้น ตอนยังเป็นอธิบดีอยู่รู้สึกหน้ายังใสๆอยู่ดูต่ำกว่า50อยู
0: ่
1: ตอนเนี้ยถ้าใครบอกว่าเหลืออีก4ปีจะเกษียณนี่คนบางคนว่า
0: พอเป็นรัฐมนตรีดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแบบ
1: ตัดผมสั้นขึ้นด้วย
0: แล้วยิ่งพอกู้เงินสำเร็จเนี่ยยิ่งดูแบบดูมีเครดิตนะคะจะต้องกู้เงิน 400,000 ล้านแสดงว่าเครดิตท่านดีมากค่ะ
1: ผมก็คิดว่าตอนนี้คุณเอกนิติก็ทำหน้าที่เป็นเดอะแบกด้วยนะรับนอกจากเรื่องไอ้เนี่ยเงินกู้ 400,000 ล้านพ.ร.บ.โอนงบแล้วยังต้องคุมเรื่องงบประมาณเนี่ยจะต้องตบตีกับกระทรวงทบวงกรมอีกหนักนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาตั้งเป้าที่จะต้องเอางบมาใส่งบกลางอย่างหนักเลย
0: เขาจะไปทำอะไรคะ
1: ก็นี่ไงเดี๋ยวมันจะต้องมีภัยแล้งน้ำท่วมอะไรตามมาปี70เนี่ย
0: ทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องนิจสินเรื่องภัยแล้งก็เหมือนกันท่วมเสร็จก็แล้งเสร็จก็ท่วมพี่สารคะมันวิปริตแปรปรวนไปหมดพี่ไปสารลองนึกดูสิเมื่อวานเนี้ยฝนมันตกแบบหนักมาก
1: โอ้เท่าหลาย
0: ใช่ค่ะทั่วประเทศ
1: แล้วเป็น
0: แถวบางกะแถวสุพรรณใช่ไหมคะที่เสาไฟฟ้าสูงล้มไปร้อยต้นไอ้เนี่ยมันคือสัญญาณว่าโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันแปรปรวนมันโหดร้ายทารุณขึ้นเรายังไม่ได้ถึงวันพืชมงคลเลยนะคะที่ในศาลถ้าวันพืชมงคล
1: เดือนหน้า
0: วันที่11ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: วันที่13ค่ะ
1: 13
0: วันพุธหน้าวันพืชมงคลเนี่ยจะเป็นวันที่ส่งสัญญาณจริงๆว่าถึงเวลาของการฤดูฝนเข้ามาแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นแต่มันไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่ากลางเล่นเราหนักเลยค่ะพี่ในศาลพอเริ่มต้นมาส่วนที่กว้านพะเยาปลาตายเกือบหมดกว้านสาเหตุเพราะน้ำแห้งค่ะน้ำมันลงน้อยมากมันเหมือนจะเป็นปกตินะคะที่บรรดาไอ้พวกแหล่งน้ำพวกเนี้ยจะมีคนทิ้งน้ำเสียลงเป็นที่ระบายน้ำเสียเห็นเลยนักข่าวก็ไปทำข่าวน้ำนี่เน่าแบบดำมาเลยจากบ้านใครต่อใครในพะเยาก็ลงกว้านพะเยาสูบไปทำประปาก็สูบตรงนั้นนะคะทิ้งน้ำเสียก็ทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าความที่น้ำมันแห้งมากจนน้ำมันไม่เจือจางอะค่ะปลาตายค่ะนี่มันเป็นสัญญาณมาเลยว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจัดการกับสภาวะที่มันแปรปรวนแบบนี
1: ้
0: หนักขึ้นทุกวัน
1: ครับเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ตีเขาก็ต้องไปทำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ต้องสลักงบประมาณต่างๆออกมา
0: แล้วมันไม่ใช่เงินที่เอาไปเพื่อการสร้างสรรค์อะไรเลยเอาไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว
1: ใช่เป็นเงินแก้ปัญหา
0: แล้ววันนี้นะคะ ครม.ตั้งคุณสันติธารเสถียรไทยมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยเพื่อช่วยงานคุณเอกนิติค่ะ
1: ก็คือมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
0: จะช่วยได้เยอะไหมคะ
1: ก็เป็นคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาก็ให้การยอมรับกันก็คงจะ
0: ผ่านงานใหญ่มาแล้วท่านอยู่บริษัทอะไรนะคะตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์นี่ก็ดีใจนะที่กลับมาเมืองไทย
1: เป็นกองทุนระดับอินเตอร์อยู่ครับ
0: ดีใจที่กลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้คุณเอกนิติอยู่
1: เคยเป็นนั่งเป็นกรรมการนโยบายการเงิน
0: ยังอยู่ไหมฮะ
1: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะพ้นวาระไปแล้วเคยเป็น
0: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสันติธารเสถียรไทยก็คือลูกของบุตรชายของคุณอาจารย์สุรเกียรติ
1: ครับ
0: นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะลาออกนะคะพี่อาจารย
1: ์
0: ของธนาคารประเทศไทยแล้วก็ลาออกจากกรรมการอิสระบริษัทบลูบิกกรุ๊ปค่ะมหาชนอายุ45ปีเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยแล้วก็ท่านผู้หญิงสุธาวรรณเสถียรไทยนะคะจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ปริญญาโทด้วยจาก London School of Economics and Political Science จบโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจาก Harvard ค่ะปริญญาเอกจาก Harvard เช่นกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบด้วยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมกับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมค่ะเคยทำงานที่ธนาคาร Credit Suisseแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากอุตสาหกรรมการเงินก็คือเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์พยากรเศรษฐกิจแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนใน10เศรษฐกิจในเอเชียค่ะเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลได้รางวัลพยากรเศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลก Consensus Economics ถึง3ปีซ้อนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะเคยทำบริษัทเทคสตาร์ทอัพเนี้ยโอเคก็ตอนนี้ก็กลับไปอยู่ประเทศไทยอะค่ะเป็นที่ปรึกษาของ TDRI ด้วยนะคะเคยที่ปรึกษา Future Economy ของ TDRI ค่ะ
1: ครับ
0: การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศถูกต้อง
1: คุณยายของดร.สันติธารนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะก็เป็นยังอายุก็ยัง40กว่าเป็นรุ่นน้องของคุณเอกนิติอนาคตไกลน่าจับตาแล้วก็ก็น่ายินดีนะที่คุณเดชนิติก็ยังสามารถเขาไปสามารถดึงเอา
0: ซึ่งมา
1: ได
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ผมดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยที่เขาเป็นเทคโนแครดแล้วก็คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปผมก็ไม่พบพบคุณแต้มลำตีแต้มเนี่ยเขาไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่คุณเอกนิติเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาดึงเอาคนที่อยู่ในวงการวิชาการแล้วก็วงการธุรกิจหลายคนนะคนดังๆไปช่วยมา
0: คือเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่มีชื่ออยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแล้วเราเองก็มักจะได้อ่านใช่ไหมคะว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่นักเศรษฐศาสตร์สี่ห้าท่านที่เราอ่านชื่อประจำว่ามีความคิดความเห็นเหล่านี้จะได้ลงมือปฏิบัติสักทีก็ดีใจนะคะพี่ไพศาลว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการตลาดเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่เป็นทีมงานของบรรดารัฐมนตรีแล้วแล้วก่อนหน้านี้บรรดารัฐมนตรีที่เขาเป็นไม่ใช่สไตล์อย่างคุณสุภจีหรือคุณเอกนิติเนี่ยคือเวลาคนเหล่านี้จะไปช่วยนักการเมืองมันก็ต้องมีสไตล์ที่ไปด้วยกันได้ถูกไหมฮะต้องศรัทธานับถือแนวทางซึ่งกันและกันอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่เรื่องแนวคิดเรื่องบุคคลที่จะมาช่วยกันระดมสมองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไว้วางใจได้พอสมควรก็อยู่ที่ว่าเขามีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางมีความเห็นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องประกอบส่วนไปด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะบางทีเนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจก็ได้เพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: นี่สายนะแต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะประเทศที่ GDP เหลือแค่หนึ่งเนี่ยเราต้องกลัวอะไรอีกคะ
1: ใช่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยมากนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องหยุดรอไปก่อน3เดือนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณพิพัฒน์รัชกิจประการวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไอ้ที่ว่าจะลงไปพื้นที่กับคุณสุชาติชมกลิ่นวันที่8ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วจะรอจนกว่าที่คณะกรรมการศึกษาชุดของรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาจะส่งผลของการศึกษามา90วันนายกให้เวลา90วันก็หมายถึงว่าใน90วันเนี้ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ
0: ์พี่ไพศาลคะเรียนถามจริงๆเถอะพี่ไพศาลคิดว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลคิดจะทำจริงๆหรือเพียงแค่กลบข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนคะ
1: อันนี้
0: เร
1: ื่
0: องน้ำมันที่หายไป
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีประเด็นพอจุดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคุณบรรจงณแสก็ขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรนะ
0: จะไม่เกิดมายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าม็อบต่อต้านเป็นไงคุณจะได้เห็น
1: คุณจะได้เห็นนรกรอยอะไรนี่ขู่ผมว่ารัฐบาลโอเคเดี๋ยวคุณเอกนิติเขาไปจัดการศึกษามา90วันแล้วค่อยว่ากัน
0: มันมีความคิด2ทาง3ทางซึ่งดิฉันเองก็วันนี้ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับคนทางภาคใต้ผู้ใหญ่ที่เขาก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพวกแก๊งหากินกับคลองไทยอะค่ะคลองไทยที่เป็นแก๊งหากินจริงๆระดับอดีตแม่ทัพระดับเลยลงไปโอ้ย
1: ไปดึงอะไรนะนักลงทุนอุปโลกจีนอะไรต่างๆมา
0: ไปอ่านบทความในแนวหน้าวันนี้ดูค่ะจับทวนสวนกระแสไล่ให้ดูเลยว่าตอนจุดผู้ครองไทยมาน่ะแก๊งหากินกันจนหมดเนื้อหมดตัวทางภาคใต้เป็นยังไง
1: ส่วนใหญ่ขายที่นะซื้อขายที่เก็งกำไรแบบนี้นะ
0: แล้วมันน่าเชื่อถือเพราะแต่ละคนที่ลงไปเล่นน่ะระดับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลอดีตแม่ทัพก็
1: ม
0: ีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงไปเล่นเคสแบบนี
1: ้
0: คนก็เชื่อและเป็นคนดังด้วยทีนี้พอมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คุยกับหลายคนหนึ่ง
1: เดี๋ยวคุณอันขออนุญาตพักสักนิดเดียวได้ไหมเดี๋ยวจะได้กลับมาต่อยาวๆได้เลยนะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับครับ
0: ค่ะ
3: ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
6: ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะที่เมื่อกี้จะคุยต่อเนื่องก็เพราะว่าที่ฉันตั้งคำถามกับพี่เอกสารว่าโดยส่วนตัวพี่เอกสารเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำโครงการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่าเนื่องมาจากว่าวันนี้ที่ฉันคุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนครึ่งนึงอะค่ะเขาไม่เชื่อว่าตั้งใจทำจริงค่ะพี่เอกสาร
1: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ไม่เชื่อนะ
0: เ
1: พราะถ้าเชื่อผมคิดว่าเขาตีปี๊บมาตั้งแต
0: ่ตอนหาเสียง
1: ไม่ทั้งตอนหาเสียงรอบล่าสุดนี้แล้วก
0: ็
1: ตอนแถลงนโยบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์นะไม่ใช่เป็นโครงการอย่างที่เนี่ยมาแจกลงแจกเงินอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่มันยุทธศาสตร์มันใหญ่มากมันต้องอยู่บรรจุอยู่อันนี้ถ้าไม่บรรจุเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องไปขับเคลื่อนหรืออะไรยังไง
0: เรื่องนี้ก็บอกว่าเอ้ยมาคิดได้อีตอนที่ช่องแคบ
1: มันเกิดปัญหาใช่มันเกิดสงคราม
0: มลกาเกิดปัญหา
1: ใช
0: ่ทีนี
1: ้กระแสมันมากระแสมันว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ทั้งโลกประเด็นภูมิศาสตร์มันร้อนแรงมากถ้าเราเข้าไปลงทุนตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล
0: แต่นี้ก็กลับมาถามต่อว่าและที่จุดพลุขึ้นมาตั้งใจทำจริงหรือเปล่าเครื่องหนึ่งที่ฉันคุยด้วยเขาคิดว่าไม่คิดจริง
1: ผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นรู้ว่าจะต้องทำจริงไม่ทำจริงแต่รู้โอเคตีปี๊บเรื่องนี้ไปก่อน แต่ว่าพอตีปี๊บปั๊บนี่โอ้โหมันมีแบบคนที่เขารอคิวอยู่นะที่เขาต้านอยู่เขาก็มาด
0: ิมาตาม
1: มาตามคิวเลย
0: ว่าแล้วจะตีปี๊บเพื่อกลบเรื่องอะไร
1: เออไอ้ที่เขากำลังสอบเรื่องน้ำมันน้ำมันนี่ก็จริงนะ
0: อ้าวที่พี่ไพศาลเป็นผู้ใหญ่ท่านที่สี่ที่คิดอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฮะ
1: ทราบเหมือนกันเมื่อกี้คุณอัดมือก็เกินผมก็เลยคอยตามเรื่องใหญ่ๆที่มันดู
0: ที่ฉันคุยมาสี่ท่านนะคะมีสองท่านก็คิดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลก็จะเป็นโอ้เป็นคนที่สามเลยเขาบอกกบเรื่องน้ำมัน
1: ไม่เพราะงานเนี้ยมันจะเป็นงานเด่นของคุณพิพัฒน์ไงคุณพิพัฒน์เนี่ยพูดได้ง่ายว่าเจอเรื่องน้ำมันเนี่ยแกถอยไปเลยนะแกถอยแล้วกันพูดง่ายว่าบทบาทแกออกมาไม่ได้เลยคราวนี้ถ้าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีคนใต้จำนวนไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าอยากไม่ใช่ว่าทุกคนกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมันมีคนที่อยากจะโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยละมีโครงการใหญ่ๆมันลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการคล้ายๆสร้างบทบาทให้คุณพิพัฒน์อยู่นะ
0: อันนี้ก็สร้างผิดไม่รู้ใครเป็นคนคิดมันยิ่งทำให้คุณพิพัฒน์หนักเลยขนาดผู้หลักผู้ใหญ่จัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ด้วยยังบอกว่าปัญหาอยู่ที่ให้คุณพิพัฒน์รับผิดชอบอัน
1: น
0: ี้
1: ผมก็เชื่อว่าเขาคาดไม่ถึงพอกระแสมันออกมาหนักอย่างเงี้ยก็คุณอนุทินก็ต้องแก้เกมโดยการที่เบรกแล้วก็ตั้งคุณเอกนิติคุณประกรณ์ใช่ไหมคุณประกรณ์มีประพันธ์วันนี้รายชื่อมาละศึกษา90 วันก็เท่ากับเบรกแล้วก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเบรกไม่ใช่แค่90 วันน่าจะเบรกจะ
0: ตลอดกาลปวส
1: านเพราะว่าดูกระแสแล้วดูอะไรแล้วไม่คุ้ม
0: แต่พี่ในสายนะเรียนคิดว่ายังไงเราก็ควรจะทำถ้าเรือน้ำลึกค่ะ
1: มันมีแนวคิดที่แตกแขนงไปเยอะแยะมากมายนะอย่างผมว่าที่อาจารย์ดร.ปิติคิดก็น่าสนใจ
0: ใช่เราควรมีท่าเรือน้ำลึก
1: อาจารย์ปิติคิดว่าเอ้ยอย่าไปมองแค่ว่าคุณจะทำพวกแลนด์บริดจ์อย่างนี้เนี่ยคุณต้องมองว่าคุณจะทำโครงการอะไรที่จะดึงไอ้
0: เป็นฮับของเอเชีย
1: เป็นที่ทำให้ประเทศอาเซียนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไร
0: เป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเมนแลนด
1: ์อาเซียนเมนแลนด์เขาบอกจะมีอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกเมนแลนด์กับพวกเกาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะพวกบรูไนอินโดนีเซีย
0: ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เป็นเกาะ
1: มาเลเซียก็ยังอยู่กับเรานะยังอยู่กับแผ่นเมนแลนด์อยู่ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรพวกนี้อันนี้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์พวกนี้ถือว่าเป็นชั่วชาวเกาะแต่สิงคโปร์ก็ยังใส่มาเมนแลนด์ได้มันยังมีสะพงสะพานเชื่อมกันมาทางบกได้ไอ้ตรงนี้ถ้าไทยเป็นฮับนะให้มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นศูนย์กลางของการนำเข้าส่งออกได้เนี่ยจากจีนลงมานะผ่านทั้งเส้นทางรถไฟเรื่องอะไรต่างๆจัดระบบโลจิสติกคิดในแผนอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่าที่ว่าเอา
0: ข้ามไปซ้ายขวา
1: เรือมาที่มาแทนที่จะไปลอดไอ้ช่องนี้แล้วก็มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพราะว่ากระบวนการของเรามันก็ไม่ง่ายนะมันจะต้องเอาน้ำมันสูบออกจากเรืออีกลำหนึ่งจะผ่านท่อไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปรอเรืออีกฝั่งหนึ่งของทะเลมารับกระบวนการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่มากขึ้นซึ่งก็หมายถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจะคุ้มค่าหรือเปล่าม
0: ันก็ยังคุณทวีโสรัตน์เขาประธานอุตสาหกรรมบอกไม่มีใครมาใช้บริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้เรือใหญ่ขนาด20,000ไอ้ตัวคอนเทนเนอร
1: ์กรอสตัน
0: เอาแค่หลักพันก็ไม่มีใครเข้ามาหรอกค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้ม
1: อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องให้น้ำหนักการวิจารณ์เขาอยู่
0: ใช่ค่ะคือที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะเอางี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแลนด์บริดจ์อะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคค่ะถ้าพี่ไพศาลสรุปอย่างนี้แล้วก็ใจตรงกันจากนี้ไปเราก็จะไม่พูดเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วเพราะมันจบแล้ว
1: มันจะค่อยๆเฟดไป
0: บันทึกไว้นะวันที่5พฤษภาคม
1: วันที่5เดือน5
0: ฮะเอาหมดเสียตังค์ไปหรือยังคะวันที่5เดือน5
1: ไม่เคยเสียตังค์จากผมอยู่แล้วล่ะไอ้ประเภทวันคนโสดวันคน
0: วันที่5เดือน5
1: วันที่5เดือน5 4เดือน4 3เดือน3อะไรเคยได
0: ้ค่ะจริงๆดร.ปิติศรีแสงนาม Executive Director Asian Foundation อยู่ที่จาการ์ตาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของคุณสุภจีนะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลดร.ปิติศรีแสงนามคุณนัทเหลืองนฤมิตชัยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยโอ้นามคุณเดียวกันเก่งทั้งคู่เลยค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเง
1: ิน
0: เกียรตินาคินพัฒระค่ะ
1: ใช่คนนี้เก่ง
0: นี่เป็นที่ปรึกษาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์อีกล่ะผอ.ศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์สถาบันเอเชียศึกษาดร.บรรยงไทยเจริญ SCBจาก SCB นะคะหลายท่านนะซึ่งก็ได้เนี่ยปกติเราจะได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้นี่มาเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วอ่ะพี่ภาษานะก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่มันดีกว่าแตกไปกว่านักการเม
1: ือง
0: แท้ที่เขาเคยเป็นแปลกว่าแลนด์บิชได้ใช่ไหมฮะ
1: อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่น่าจะ
0: ไม่ใช่มาโยนแลนด์บิชที่เราพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นเดือนแล้วก็หายไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใคร
10: ไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
11: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
10: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
12: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดก้านาฬิกา2นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
0: พี่สายคะสัปดาห์นี้เรื่องของกู้เงินเข้าแล้วสัปดาห์หน้าเรียนลุ้นนะคะว่าเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศเนี่ยควรจะเข้าครม.แล้วยกเลิกได้แล้วค่ะสุดจะทนกับนักท่องเที่ยวที่วันนี้ชื่ออะไรนะเบิร์ดวันว่างๆโดนเจ้าของกาวยาแนวไปแจ้งความเรียบร้อยละเรื่องทำคอนเทนต์ขยะเอากาวยาแนวไปผสมน้ำแล้วก็ไปปะแป้งตอน
1: สงกรานต์
0: สงกรานต
1: ์พระประแดงใช่ม
0: ั้ยแล้วก็วีรกรรมเขาเนี่ยคอนเทนต์ขยะเต็มไปหมดเลยคนไทยทำมาหากินแบบนี้ก็มีจำนวนมาก
1: เขาลงในอะไร TikTok อะไรพวกนี้
0: อะไรพวกนั้นนะคะเขาดังนะแล้วเขาก็เล่นตลาดนี้มาตลอด
1: เราจะได้
0: ยิ่งกว่านี้
1: จะได้สตังค์จากพวกคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเห็นแกโอดควรบอกว่าโอ้ยขอร้องเถอะไม่งั้นผมต้องกลับไปทำงานก่อสร้างอะไรต่าง
0: ๆทีนี้ก็เลยถามเด็กในบ้านเนี่ยว่าไอ้นี่เคยทำงานก่อสร้างมาจริงป่ะจริงพี่เวสันเป็นคนงานก่อสร้างจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้รวยแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดรวยก็พออยู่ไปก็ยังไม่ถึงขนาดรวยทีนี้ไอ้แนวทางการหากินกับคอนเทนต์ขยะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยค่ะพี่เดชาฝรั่งทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะแล้วไม่รู้ว่าเป็นต้นตำรับด้วยหรือเปล่าแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้การฟรีวีซ่าทำให้ฝรั่งที่ทำคอนเทนต์ขยะเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเยอะมากมีภาพฝรั่งที่เข้าไปเปิดขวดนมขวดโยกขวดนมในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเทนมใส่หัวทำคอนเทนต์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเยอะเลยค่ะไอคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็คนอิสราเอลที่ชอบมาหาเรื่องกุเรื่องว่าของหายอินเดียที่ชอบโวยวายเห็นคลิปกันบ่อยๆรัสเซียที่ชอบชักดาบกินไม่จ่ายล่าสุดเนี่ยก็มีประเภทบ้วนน้ำลายใส่หน้าแม่ค้าที่หาดป่าตองเกิดขึ้นอีก
1: เรียกว่าเป็นสองผู้หญิงและผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เขาแฟนกันหรือสามีภรรยากันหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบอ่ะก็แปลกๆดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่าจะกระทำไปได้นะก็ยังเกิดขึ้น
0: พวกนี้จะ
1: ตีความได้ว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือบางทีพี่ภาษาอย่างเราเนี่ยเราก็จะดูคอนเทนต์ภาษาไทยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างคุยกับพวกเด็กที่ปกติแล้วไม่ดูภาษาไทยแล้วก็ดูคอนเทนต์ฝรั่งดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบนี้เยอะมากหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยก็จะมีไปมันจะมีสองด้านนะพี่ไพศาลนะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ยอดนิยม Amazing ในสายตาฝรั่งเนี่ยก็เยอะเช่นเรื่องอะไรนะที่ฝรั่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยของถูกและคุ้มค่ามากก็เลยถามว่าอะไรในสายตาฝรั่งที่ถูกมากสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งได้บอกแค่ค่าน้ำก็ถูกแล้วน้ำ7บาทในสายตาฝรั่งถือว่าถูกมากๆ5บาทได้ซ้ำไปถ้ายกแพ็คเมืองนอกไม่มีให้กินขนาดนี้ค่ะ
1: 30บาท30
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณ
0: ใช่ค่ะ
1: 3เฉลี่ยแล้วประมาณ30บาทน้ำเปล่านะ
0: ใช่ค่ะในสายตาฝรั่ง แค่น้ำเปล่าก็ถูกแล้วถึงได้แห่กันมาคิดว่าต้องดำเนินการจัดการเสียทีค่ะไม่งั้นเราจะมีพวกนี้ออกเข้ามาประเทศเราเรื่อย
1: ๆแล้วคนไทยก็ไม่คุ้นกับการกินน้ำก๊อกด้วยจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำนี่มันฟุ่มเฟือยกินน้ำก๊อกนี่แหละเขาก็เติมเอามีกระติกแล้วก็เติมน้ำก๊อกไปดื่มแต่คนไทยไม่คุ้นชินก็ต้องซื้อ

0: มีคุณภาพค่ะเพราะว่าการให้ฟรีวีซ่าเหมารวมทุกประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแต่ข้อเสียคือเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนที่มากขึ้นและกลุ่มนี้เข้ามาใช้จ่ายต่ำเลือกจุดเป้าหมายราคาประหยัดแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวเข้ามาใช้ประโยชน์จากของว่าจากช่องว่างของนโยบายค่ะเห็นชัดนะพี่เวสารเรียนไปจีนขากลับขากลับไปจีนเนี่ยขาไปจีนเนี่ยนักคนจีนบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนี่คือคนงานก่อสร้างตามไซต์งานก่อสร้างอ่ะที่เวลาเขาไปจับอ่ะและจับได้คนจีนที่มาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวและไม่ใช่กลุ่มเหมือนกับคนไทยเราเวลาไปขายแรงงานเราก็จะดูออกใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันดูออกเลยว่าเนี่ยพวกคนงานก่อสร้างเดินทางกลับค่ะ
1: วันนี้นี่ทางทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่าได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเรื่องที่ไทยได้รับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬา Youth Olympic Games 2030หลังผ่านเข้าเป็นแคนดิเดตในรอบสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแล้วจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังก้าเออร์เบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพและชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็สรุปว่าวันนี้ เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการที่ไทยจะรับเจ้าภาพจากการที่รัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วในการประชุมครม.วันนี้ตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเรายังต้องกู้เงินอยู่เลยแน่นอนด้วยสถานะของการเงินของเรายังไม่พร้อมที่จะจัดเพราะการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็จะต้องมีการแจ้งทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเรายังไม่พร้อมเรื่องงบประมาณจริงๆนะเพราะไทยก็จะขอถอนตัวก็จะเหลือแต่ชิลีกับปารากวัยที่ให้เขากับจริงกันไปครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะเรามาถึงจุดนี
1: ้
0: 50 ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ถ้าเราลงทุนตรงนี้เราจะได้กำไรไหมคะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้เขาเคาะแล้วว่าดูแล้วมันผมว่าคำพูดที่ดูจะต้องขีดเส้นใต้นะนาทีนี้ยังต้องกู้เงินแล้วจู่ๆจะมาจัดงานอะไรแบบนี้อยู่มันคงจะทางการเมืองคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกับผมเดาดูนะไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ติดตามมาต้องแน่นอนนะเพราะว่าโอ้นักกีฬามันเข้ามาเนี่ยครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: เยาวชนโอลิมปิกแบบนี้ครอบครัวมาเต็ม
0: อุ๊ยเสียดายจังเลยค่ะ
1: ถ้ามัน
0: เป็น 5,000 ล้านที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามันดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมคะสมมติว่า 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเอามาลงทุนตรงนี้สัก 5,000 ล้านจะคุ้มไหมคะพี่เวสัน
1: เออ
0: อันนี้ถือเป็นการลงทุนเลยนะคะ
1: เออก็
0: เสียดาย
1: ครับก็ตกลงวันนี้เสนอต่อที่ประชุมครม.แล้วซึ่งได้หารือกันอย่างรอบคอบนะคุณสุรศักดิ์เขาว่างั้นก่อนจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินประเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอ
0: ันนี้แหละคือตัวอย่างเลยล่ะว่าเวลาที่เราลำบากยากจนขึ้นมาเราใช้เงินไปสร้างตึกถล่มที 2,000 ล้านถูกไหมคะตึกสตง. 2,700 ล้านถล่มไม่เหลือซากอะไร

0: เลยให้ใช้ประโยชน์เงิน2,700 ล้านมาลายหายวับไปกับตาแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยนะพี่จะไปเอาเงิน2,700 ล้านคืนจากใครในนาทีเนี้ยไอ้คำพูดที่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่มีวันสูญหายจะต้องมีคนรับผิดชอบถามว่า2,700 ล้านเนี้ยจะไปเอาที่ใครคืน
1: บริษัทก็รู้สึกว่าเขางานเงินอะไรเขาทิ้งงานตลุดหมดแล้วนะไชน่าเรลเวย์นะเบทเทนน
0: ะแล้วก็มีตึกอะไรที่สร้างเละๆเทะๆเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปหมด
1: เต็มไปหมดเลย
0: ต้องไม่รู้กี่พันล้าน
1: เข้าใจว่าเขาคงจะค่อยๆทยอยถอนตัวไปแล้วครับ
0: นี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของเวลาที่เรางบประมาณเราเอาเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ดัชนีการทุจริตน่ะมันสูงอะค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะไปต่อกันเรื่องอะไรดีคะ
1: มันก็เป็นไปตามภาวะธรรมชาติในท้ายที่สุดนะมีรายงานข่าวบอกว่าที่เขาคอวันนี้โอ้โหไอ้บรรดาพวกเมฆหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยคลี่คลายทันทีเลยนะครับหลังจากมีฝนลงมา ติดต่อกันหลายวันฮะบอกวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามนะก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจองที่พงที่พักกันเข้ามานะถ่ายรูปมาก็โอ้โหกำลังสวยเลยเห็นภูเขาเห็นอะไรต่างๆนะก็แสดงว่าวงจรมันก็ในท้ายที่สุดก็ต้องรอให้ธรรมชาติมาช่วยเหลือแบบนี้
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาโฆษณานะว่าจะมาแก้ปัญหา PM 2.5
1: รอให้ถึงฤดูฝนมามันก็ไปกันเองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคนในพื้นที่กว่าจะถึงฤดูฝนเนี่ยมันจะตายซะก่อนนี
0: ่นั่นประกอบมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้ดังนั้นก็ให้อะไรนะคะให้การตลาดมันทำงานถ้ามันเป็นกลไกการตลาดให้ธรรมชาติมันจัดการเองแล้วเราจะมีอะไรไว้ทำไมอะคะพี่ลิซ่า
1: คือแทนที่มันจะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้มันจะมีอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีแต่มาก็ต้องรอ
0: ให้ฝนตกแล้วมันหายไปเอง
1: ให้ฝนตกแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 มันหายไปก่อน
0: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนรายการเราปกติท่านอยู่อเมริกาไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้นี่น้ำที่อเมริกาก็ถูกนะจะบอกให
1: ้
0: เมื่อกี้
1: 1 เหรียญเนี่ยขวดละ1 เหรียญ
0: ถูกกว่านั้นค่ะถ้าเขาซื้อยกแพ็ค
1: ผมจะชอบอันหนึ่งยี่ห้อโปแลนด์ยี่ห้อโปแลนด์น้ำดื่ม
0: ขวดที่อเมริกาเหรอคะ
1: ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแล้วผมไปดูนะโอ้มันเป็นแหล่งน้ำแร่ที่แบบอยู่ในไอ้รัฐนิวยอร์กก็เลยนะตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ทำผลิตบรรจุขวดขายมานะเป็นน้ำแร่โปแลนด์ตามถนนหนทางเนี่ยขวดละเหรียญนะครับ
0: อันนั้นยังแพงอันนี้ยี่ห้อโอซาก้าซาซาก้านะคะ ZAR 100% natural spring water แพ็คเท่าไหร่นะ40 ขวด220 บาทอันนี้ซื้อยกแพ็คในห้างไงแต่ว่าถ้ามาซื้อเดี่ยวเนี่ยเมืองไทยอ่ะฝรั่งก็บอกเมืองไทยอ่ะถูกทุกอย่างโดยเฉพาะอ๋ออีกอันหนึ่งถามว่าแล้วเขาชอบอะไรเมืองไทยเขาชอบกินผลไม้รสเค็มนะ
1: ชอบเพราะว่าฝรั่งชาวต่างชาติที่ชอบเพราะปลอกเปลือกเรียบร้อยไง
0: ชอบผลไม้รสเค็ม
1: ถ่ายด้วยนะบางทีแตงโม ใส่ถุงชุบเอาไม้เสียบทุกคนก็ชอบ
0: แล้วก็
1: พ่อค้าเขาแค่คล่องมากนะการใช้มีดใช้อะไรต่าง
0: ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกินถนนกินตามข้างทางกินผลไม้กินน้ำส้มกินอะไรไม่ท้องเสียไม่เป็นอะไรเมืองไทยเป็นสุดยอดตรงนี้ด้วยกินได้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ท้องเสียที่เขาพูดกันนะฮะค่ะไปกินบางประเทศไม่ได้นะครับไปเที่ยวกินริมถนนเนี่ยฮะเมืองไทยเนี่ยโอเค
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหม
0: คือสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้อะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ทานพอจะทานได้จนถึงวันกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเตรียมเรื่องอะไรมาอีกอ๋อวันนี้เนี่ยพี่ไพศาลคะมันมีเคสพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมายื่นคำมาร้องเรียนกับคุณยศชนันว่าลูกเนี่ยเรียนมาจนถึงปี3และปรากฏว่าแพทยสภาทันตแพทยสภาเนี่ยยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาไม่รับรองอะค่ะปรากฏว่าเด็กก็เคว้งคว้างกัน10กว่าคนที่เรียนทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.คุณปล่อยให้เขาเปิดและสอนไม่ได้ยังไงตั้งหลายปีกว่าจะยกเลิกจนสร้างความเสียหาย3ปีเขาหมดไปเป็นล้าน
1: ของที่ไหนนะของมหาวิทยาลัย
0: มาเลยเอกชนไม่ระบุชื่อแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องที่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็ไปโกหกไปอ้างอะไรกับผู้ปกครองหรือกับเด็กก็ว่าไปแต่กระทรวงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาทำธุรกิจมาได้จนถึงขนาดนี้และสร้างความเสียหายค่ะที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลาของคนนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: 3ปีที่ไปเรียนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะค่ะ
1: ค่าเรียนแพงด้วยนะ
0: 3ปีล้านหนึ่งค่ะ
1: หมอฟันนี่ยังดียังดีว่า3ปีนะพอเข้าสักปี4ปี5ไปแล้วเนี่ยโอ้โหค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายค่าเคสที่ต้องทำเนี่ยแพงมากผมมีลูกหลานคนที่รู้จักเขาโอ้โหเคยเล่าให้ฟังส่งลูกเรียนทันตานี่หนักเลยแพงมากแล้วต้องหาเคสมาทำด้วยนะหาเคสมาทำใบงานส่งอาจารย์
0: เขาระบุแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเดชั่นที่ลำปางค่ะชื่อมหาวิทยาลัยเดชั่น
1: ก็เดิมเคยเป็นของสื่อแล้วก็ขายไปนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันเนี้ยที่เขาเคยซื้อมาสื่อใหญ่ก็เคยซื้อมาแล้วก็ขายไปแล
0: ้
1: ว
0: ก็เหมือนกับบริษัทใหญ่เข้าไปรับอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้เป็นของใครนะฮะเป็นผู้ปกครองนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาอันเนี้ยแย่มากปล่อยให้สอนไปได้ยังไงเด็กเสียเวลาไป 3-4 ปีจริงๆควรจะฟ้องหน่วยงานราชการนะ
1: ครับ
0: ที่ปล่อยปละละเลยค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้พรรคประชาชนก็เปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ตามที่คาดการณ์กันโดยก็จะมีเป็นการเปิดตัวพร้อมรันแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนนะฮะดร.โจเนี่ยประวัติก็คือจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชายล้วนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วไปเข้าระดับปริญญาตรีที่จุฬา
0: จบวิศ
1: วกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยอาชีพวิศวกรบริษัทเอกชนและนักวิจัยลำดับต้น แล้วปักหมุดเช็คอินธนาคารแห่งประเทศไทยตอนที่เขาได้เป็นส.ส.เนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรนะส.ส.ที่หล่อเหลามากนะอดีตพ่อแบงค์ชาติเนี่ยผมจำได้ผมนึกออกอ๋อถ้ามาในแบงค์ชาติเนี่ยดร.โจเนี่ยเคยมีสื่อเขาเคยพูดถึง
0: คิดการ์ดอยู่ค่ะ
1: คิดการ์ดกันอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยอยู่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลมีประสบการณ์ทำงานในหลายฝ่ายเริ่มจากด้านไอทีระบบชำระเงินต่างๆการบริหารเงินสำรองเคยบริหารเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นพอร์ตของแบงก์ชาติงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานนโยบายการเงินรวมถึงการวางภูมิทัศน์ทางการเงินให้รองรับกับโลกดิจิทัลการทำให้เกิดการบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง CBDC หรือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อมองเห็นปัญหากรอบกฎหมายจึงทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรจึงอยากเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยจึงตัดสินใจลงสนามการเมืองเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ชัดเจนนะเข้ามาในรุ่นก้าวไกลนะไม่หลังจากรุ่น อนาคตใหม่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็มีตำแหน่งในพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอายุ45ปีนี่ประวัติโดยคร่าวๆกับ
0: ก็พอจะสูสีกับคุณชัชชาติได้อ่ะค่ะคุณชัชชาติก็จบปริญญาตรีวิศวะจุฬาอ่ะจบเตรียมอุดมจบม.6เตรียมอุดมปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท MIT ปริญญาเอกไปเรียนอะอะไรนะอิลลินอยแอดเออร์บานาแชมเปญก็พอได้อยู่นะ
1: ก็ไปเป็น
0: แล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที
1: ่จุฬาไปเป็นอาจารย์เป็นวิศวะจุฬา
0: คุณด็อกเตอร์โจนี่ไงก็เคยเป็นวิจัยอยู่ที่สถาบันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันฮะที่จบมาค่ะไม่เป็นไรก็
1: เดี๋ยวก็รอ
0: กันว่าในเวทีจะยังไงค่ะ
1: รอคิวต่อไปก็คือรอคิวประชาธิปัตย์ที่จะเปิดตัวนะฮะแล้วก็แต่สกวันนี้ประชาธิปัตย์เข้าใจว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาเปิดสกวันนี้ก็จะมีสกจากพรรคเพื่อไทยย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าเพื่อไทยในนามพรรคมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งสมัครยกเว้นแต่ว่าจะลงอย่างสกบางท่านจะลงก็ต้องไปหาสังกัดพรรคหรือไม่เช่นก็ต้องลงอิสระ
0: ค่ะพี่สายคะขอกลับมาเรื่องกู้เงิน400,000,000หน่อยค่ะนินเห็นนั่งหน้าเครียดกันเลยระหว่างคุณกรจติกวานิชกับคุณอะไรนะฮะสสจังหวัดตรังเนี่ยก็ปรากฏว่าฮะคุณสาธิตวงหนองเตย
1: ค
0: ุ
1: ณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยใช
0: ่ดีนะเนี่ยที่นั่งแถลงถ้ายืนแถลงจับภาพยากมาก จับภาพยากมากสัดส่วนภาพมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนี่นั่งแถลงก็โอเคไปได้อยู่ก็ปรากฏว่าสองท่านบอกว่าการที่อ้างว่ารัฐบาลอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการกู้เงินเพิ่มได้จากการขาดดุลงบประมาณเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในมีมติเห็นว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินครั้งนี้คุณกรบอกว่าเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามพรบหนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยทุกวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการคลังโดยกำหนดโดยพรบหนี้สาธารณะนะเช่นปี2000570 งบประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลเสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณเกือบ 800,000 ซึ่งเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบ.หนี้สาธารณะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้ได้มากกว่า 800,000 ซึ่งทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวไปหยิบเงินในอนาคตของพี่น้องมาใช้เกินความเหมาะสมจึงเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้สถานการณ์การคลังของไทยถือว่าค่อนข้างมั่นคงค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณควรจะกู้ในงบไม่ควรไปกู้นอกงบถูกไหมคะพี่ไพศาลให้อยู่ตามกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ
1: กู้ในงบก็คือกู้ตามงบประมาณที่ขาดที่งบเป็นงบขาดด
0: ิน
1: เท่าไหร่ก็กู้เท่านั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าออกพ.ร.ก.กู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
0: คุณกรณ์บอกว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีตมีการออกแบบเนี้ยจะออกก็ต่อเมื่อมันมีวิกฤตระดับที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเช่นปี41ตอนนั้นมันคือเรื่องต้มยำกุ้งปี52จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี65ออกมาเพื่อกู้เพื่อ
1: COVID.
0: แก้ปัญหาโควิดจะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสภาวะวิกฤตที่มีผลทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งก็มีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากช่องทางอื่นที่จะใช้ได้จึงต้องกู้แต่ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ค่าครองชีพถามว่าในระดับมหาภาคมันกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนเศรษฐกิจปีแล้วโต 2.6% ปีนี้มีสงครามตะวันออกกลางก็ยังคาดการณ์กัน 1.5 เลยประชาธิปัตย์อยากเสนอรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพ.ร.ก.กู้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณควรจะเร่งออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณอย่างที่พูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ดำเนินการแต่วันก่อนนี้ฟังพี่วีระธีรพัฒน์นะคะเขาบอกว่าพวกข้าราชการพอได้ยินว่าจะออกพ.ร.บ.โอนงบประมาณเนี่ยเร่งออก TOR
1: ล็อกหมดเลย
0: เร่งออก TOR ทำ e-bidding ใช้กับอีรุ่ยฉุยแฉกเลยค่ะ
1: ก็เป็นซะอย่างนี้นะ
0: เดิมทีก็วันนี้เห็นเขาเล่นกันเรื่องอะไรอ่ะ AI Thai Fish นะคะ
1: ไอที่ว่าสแกนดูพันปลาต่างๆใช่ไหม
0: ทำแอปพลิเคชัน9ล้านบาทเพื่อจะรู้จักปลาไทย
1: ครับ
0: มันอาจจะมีข้อมูลหลายๆอย่างแต่ไอถึงที่เขาจับกันที่มันไร้สาระมากก็คือไร้สาระว่าให้สแกนดูว่าไอ้นี่มันคือปลาอะไรจะสามารถสแกนได้ถึง 2,000 ชนิดปลาแต่ตอนนี
1: ้ได้50กว่า
0: การเรียนรู้ของ AI ยังอยู่ในชั้นประถมได้50กว่า
1: ครับ
0: และถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยบอกโอ้ทำไมใช้จ่ายเยอะต้องทำไมอ่ะแค่จะรู้จักพันปลาต้องใช้เงิน9ล้าน10ล้านเหรอโอ้ทำไมจะต้องออกเดินทางไปแล้วไปถ่ายรูปปลานะถ่ายเยอะด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันอังคารครับ5พฤษภาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับน้องดงจามอนกิจโสภาคครับ
3: และสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงด้วย
2: มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวๆที่เกิดขึ้นก
3: ็
2: เป็นข่าวชาวบ้านบ้างข่าวการเมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับ
3: แล้วข่าวส่วนตัวของเราด้วย
2: ครับผมมาสักครู่เราเรื่องเนาะพระที่เป็นมืออย่างนี้ถือว่าพระเป็นมือที่3ของครอบครัวนี
3: ้
2: หรือพูดง่ายสามีของผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับพระโอ้ยมันชุ
3: ล
2: มุนกันไปหมดน
3: ะ
2: เออนะครับสังคมตอนนี
3: ้
2: คุณฟังเขาแสดงความเห็นมานะพระท่านชี้ทางสว่างให้แซวนะท่านศึกแล้วล่ะท่านศึกแล้วล่ะนะครับอ่ะพูดคุยกันได้นะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ส่งความเห็นกันมาทักทายเราก็ได้นะครับฝากแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกือบร้อยท่านสวัสดีพี่นาพี่ประสิทธิ์พี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่บิลลี่นะครับพี่บิลลี่เออนะครับสวัสดีพี่วรรณศักดิ์นะครับพี่เอิร์กนะครับคุณพี่แต๋วศรีนะครับชอบเราทั้งสองคนขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ทิติพงศ์รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เริ่มต้นที่สระบุรีกันก่อนนะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งนะฮะจาก191ว่ามีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้างนะครับในตัวเมืองสระบุรีเลยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดแน่นอนเราไปไหนเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจอดล็อกคอเข้าห้างมันร้อนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะของชาวสระบุรีไปชุดสืบรีบไล่กล้องแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้ครับอายุ33ปีชื่อว่านายโชคชัยนะฮะแล้วก็ของกลางที่ขโมยมาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยตำรวจต้องชื่นชมนะสภ.เมืองนะใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับตามมอเตอร์ไซค์คืนมาให้กับชาวสระบุรีได้นะผู้ก่อเหตุบอกว่านะครับพอขโมยมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยมีรถนะเขามีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วน้ำมันหมดเขาก็เลยเดินไปขอเงินนะคนรู้จักจะไปเติมน้ำมันปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะเดินไปขอเงินเนี่ยดันมาเห็นมอเตอร์ไซคันที่จอดอยู่หน้าห้าง
3: ครับ
2: เสียบกุญแจคาไว
3: ้โ
2: อ้พี่ๆทำไมชอบเสียบกุญแจกันนะคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเสียบกุญแจเนี่ยยังพอฟังขึ้นนะ
3: ครับ
2: นี่พี่มาหน้าห้างแต่พี่เสียบกุญแจไว้กะว่าคงจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวนั่นแหละครับแป๊บเดียวเราก็แป๊บเดียวคนร้ายเหมือนกันนะคนร้ายเห็นเสียบกุญแจไว้มองซ้ายมองขวากระโดดคล่อมรถเลยครับสตาร์ทบึ้นนะฮะเอารถไปเลยนี่เขาบอกว่าผมขี้เกียจเดินครับมันร้อน
3: เอ้าง่ายๆนะ
2: ผมเลยเอารถเขาไปเลยคร
3: ับ
2: แต่ผมว่าข้ออ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไห
3: ม
2: เสพยาบ้ามา3เม็ดยาบ้าเม็ดละ30บาทที่สระบุรีเม็ดละ30เท่านั้นเสพมา3เม็ดก็เลยนั่นแหละครับขาดสติขโมยรถเขาไปนะตำรวจฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สระบุรีรถหายบ่อยเกิดสถานที่ขึ้นบ่อยเนื่องจากคิดว่าจอดไว้แป๊บๆไม่นานนะก็สบโอกาสให้คนร้ายเนี่ยนะครับขโมยไปท่านภูมิกับสภ.เมืองนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยนี่ต้องชื่นชมท่านหน่อยเพราะว่าลูกน้องท่านทำงานไวนะแต่ท่านก็ฝากเตือนว่าอย่าให้ตำรวจเราตามบ่อยฝากเตือนประชาชนล็อกคอเก็บกุญแจให้มิดชิดเท
3: ่
2: านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะมาหักคอมันจะมาต่อสายตรงเดี๋ยวเป็นหน้าที่ตำรวจตามให้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างวันนี้ท่านพลตบโทรุทธพลนวรัตน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการติดกำไร EM ส่วนที่อ้างว่าอายุเยอะนั้นท่านรุทธพลบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยเนื่องจากศาลเนี่ยถูกเคยถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งท่านรุทธพลบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นนักข่าวก็ถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษไหมคือจะไม่ได้ออกจากเรือนจำวันที่11นี้หรือไม่ท่านรัฐพลท่านบอกว่าต้องไปดูว่าประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเช่นนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยคุณผู้ฟังฮะบอกว่าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็คือพูดได้ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ท่านรัฐพลบอกว่าไม่น่าจะได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้ก็เป็นครั้งๆไปแต่แค่4เดือนก็จะพ้นโทษโดยถาวรถูกไหม
2: ครับผมครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: จันหน้าแล้วนะใช่ไหมคุณทักษิณจันหน้าแล้ว
3: เตรียมตัวหนึ่งโล่ง
2: โอ้ยครับผมเอาวันนี้การเมืองก็พรรคประชาชนนะคร
3: ับ
2: ตอน 5:30 นนะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมนะคร
3: ับ
2: ของพรรคประชาชนดร.โจนี่ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่นะพรรคนี้เขาคนหนุ่มไฟแรงนะครับดร.โจหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเดิมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้ดร.โจก็ขึ้นไปเปิดตัวแนะนำตัวกับชาวกรุงเทพมหานครนะฮะขอโอกาสเป็นผู้ว่าประชาชนนะครับทางพรรคชู4นโยบายเขาใช้สโลแกนนี้ก่อนกรุงเทพง่ายๆนี่นะครับพรรคประชาชนบอกกรุงเทพง่ายๆใช้ชีวิตง่ายนะครับค้าขายง่ายนะก็เน้นอยากให้คนกรุงเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่นะที่ดีที่ง่ายนะท่านยกตัวอย่างมานะครับบอกว่าลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราใช้ชีวิตง่ายจริงหรือเปล่านะนโยบาย4ด้านนะครับใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายนะครับก็อยากจะขอโอกาสคนกรุงเทพนะฮะให้กับดร.โจแกว่าอย่างนั้นนะประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็จบวิศวะจุฬาเหมือนนั่นผู้ว่าชาติชาติเลยพี
3: ่
2: เป็นรุ่นน้องนะจบวิศวะคอมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปต่อโทกับต่อเอกที่ญี่ปุ่นนะครับจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการทำงานนะครับวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็นะเข้าไปทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีดำรงตำแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรนะครับมีบทบาทสำคัญในการดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะก่อนตัดใจลาออกมาเล่นการเมืองนะครับก็นี่แหละดร.โจนะเขาบอกว่าอยากจะยกระดับศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับการค้าขายเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่ต้องไปจ่ายสวยการค้าขายเนี่ยควรจะแต่ละเขตควรจะมีสถานที่ให้ใช่ไหมไม่ต้องมีสวยสร้างอาชีพให้คนตกงานนะ เมืองกรุงเทพเป็นมหานครที่สามารถเดินเท้าได้แก้ไขระบบขนส่งแกเล่านะพี่ว่าสมัยแกเรียนเนี่ยเรียนจบจุฬาแล้วก็ไปทำงานแถวลาดพร้าวนี่แกนั่งรถ4ต่อ
3: โอ้โห
2: โอเคบอกทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะ คนกรุงเทพนั่งรถ4ต่
3: อ
2: นะก็นั่นแหละจะเข้ามานะครับสร้างชีวิตที่ดีโดยคู่แข่งคนสำคัญนะครับแน่นอนแหละค ็ท่านผู้ว่าชัดชาติรุ่นพี่วิศวะนะก็น่าจะเป็น2คนนะปีนี้นะแคนดิเดต2คนเหลือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดตัว
3: อ๋อแล้วมีข่าวท่านผบ.แป๊ะจากทิพย์ล่ะจริงไหม
2: อันนี้เป็นของ
3: เศรษฐกิจ
2: พรรคเศรษฐกิจก็นั่นแหละ
3: ก็ไม่แน่ใจ
2: คนอื่นก็ที่เปิดตัวไปแล้วคนมีดร.มลิกานะ
3: เราก็ไม่กล้ายกหูโทรหา
2: ได้ถ้าเรื่องผู้ว่านี่ท่านคงอยากนะครับผมเดี๋ยวรอดูแคนดิเดตคนอื่นๆมาให้กับพี่น้องคนกลุ่มได้เลือกนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นี่จากโด่งของประชาชนใช่ไหมประชาชนนะมาดูประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทม.ก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ก.ของพรรคว่าเย็นวันนี้คือ5พฤษภาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ก.ทั้ง50เขตหลังคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้วโดยมีอดีตส.ก.พรรคประชาธิปัตย์และส.ก.จากพรรคอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนที่มีแนวโน้มการทำงานร่วมกับปชป.ได้เนี่ยประมาณ 12-13 คนน่าจะมาและยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดีรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจนี่คุณสกลทีว่านะโดยคุณสกลทีบอกว่าการเลือกตั้งส.ก.ครั้งนี้การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศและมั่นใจว่าหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกลับมานำพรรคความนิยมของพรรคในกรุงเทพมีมากขึ้นเชื่อว่าผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนักจึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้งส.ก.ครั้งก่อนอย่างแน่นอนซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งส.ส.ที่ประชาชนได้ทั้ง33เขตส่วนส.ก.พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสกลทีแกบอกว่ากรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงานแนวทางและอุดมการณ์ซึ่งหลายคนมีอดีตเป็นอดีตสมาชิกของปชป.หรืออดีตส.ข.และส.ก.ที่มีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้นจึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสมคือเป็นคนเก่าเดิ
2: ม
3: ที่ไปอยู่เพื่อไทยแล้วกลับมาลักษณะนั้นนี่นะฮะแต่ว่าตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนก็ยังอุบเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีบุคคลที่ไปทาบทามไว้มีหน้าที่การงานจะต้องไปจัดการก่อนซึ่งพรรคจะเปิดตัวช่วงกลางพฤษภาคมนี้แล้วนักข่าวเลยถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันอย่างไรคุณสกลทีแกบอกว่าก็ยอมรับว่าคนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้วและยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานเดิมของคุณชัดชาติอยู่ด้วยแสดงว่าทาบทามแล้วแต่ว่ารอให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคลียร์งานโด่งถูกท้าทามไหม
2: ไม
3: ่เห็นไปพบหัวหน้าไปเคลียร์งานหรือเปล่าจะไปลงผู้ว่าอยู่เหรอ
2: จะนี่เป็นการไล่ผมออกหน้าไม
3: ่
2: เลยนะ
3: ก
2: ดดันเหร
4: อมหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6เมื่อกี้จะเล่าเรื่องโทนบางแคเอาเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าไปเบรกหน้านะครับคู่กรณีคู่ใหม่เปิดศึกขึ้นแล้วครับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังตอนที่คุณบอยท่าพระจันทร์ช่วงนั้นนะ
3: ครับ
2: ที่มาออกว่าพระแท้พระเก๋อะไรพวกนี้นะครับคุณโทนบางแคเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเซียนพระล่ะวันนี้มาขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ไปยื่นทางอัยการบอกว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละไปร่วมกับเจ้าหนี้ใช้อำนาจข่มขู่บังคับทวงหนี้เขา นะแล้วก็มีการบังคับให้รับสภาพหนี
3: ้
2: ลักษณะอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีหนี้อยู่ประมาณเท่าที่เขาบอกนะมีหนี้กับบุคคลคนหนึ่งหลักร้อยล้าน
3: ครับ
2: วันนั้นวันเกิดเหตุคุณป๋องสุพรรณนี่ก็เซียนพระชื่อดังนะฮะโทรไปบอกว่าให้เข้าไปเคลียร์ให้เข้าไปเคลียร์หน่อยนะครับโดยมีบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนกลางนะพอไปถึงเขาบอกว่าบิ๊กเต่าพูดลักษณะว่าประโยคแรกเลยจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็ออกไปเขาบอกว่าประโยคนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามทวงหนี้ได้แบบนี้เหรอคือเป็นคนกลางเนี่ยมันควรจะรับฟังกันก่อนเขาตั้งใจจะเข้าไปเนี่ยอธิบายเรื่องหนี้สินอยู่แล้วเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่หลักร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะถามว่าบิ๊กเต่าเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาเนี่ยมารู้จักกับบิ๊กเต่าหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องการมาปกป้องสิทธิ์นะครับเขายืนยันว่าที่สื่อบางสำนักบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงแล้วเบี้ยวหนี้เขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยทำผิดสัญญาหนี้เลยนะครับเขามีหนี้อยู่นะฮะหนี้ธนาคารเนี่ย 2-3 ธนาคารหนี้กับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยอีก1เขาเนี่ยชำระตามปกตินะครับตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้นะครับก็เขาบอกจะเอาเขาไปสาบานที่วัดไหนก็ได้จะวัดพระแก้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบิ๊กเต่าว่ายังไงวันนี
3: ้
2: นะครับขอพักแป๊บเดียวครับ
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมิกเต่าสักนิดนึงเลยนะพี่นะนะครับมิกเต่าฟังทางโทนบางแคมาแล้วนะครับมิกเต่าบอกหนังคนละม้วนนะครับขบวนการเวียนพระนี่นะวิกเต่าบอกนะครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงวิกเต่านะครับแถลงตอนบ่าย3นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี68มีมาดามคนหนึ่งนะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มเซียนพระทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นมีโทนบางแคอยู่ด้วยช่อโกงหลอกขายพระเครื่องนะฮะมูลค่า 2,000 ล้านนะพี
5: ่โอ้โห
4: พระเครื่อง 2,000 ล้านน่ะจะเสียเงินให้กลุ่มนี้ไปอ่ะนะครับพฤติการของกลุ่มนี้จะทำทีเข้าไปเช่าพระเครื่องในราคา10ล้านจากนั้นจ่ายเช็คค้ำประกันไว
5: ้ครับ
4: แล้วขอพระไปก่อนหน้านะครับจากนั้นนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาขอเช่าพระในราคาที่สูงกว่าแล้วก็จ่ายเช็คนะฮะค้ำประกันไว้ด้วยราคาที่สูงกว่า
5: คือเอาเช็คค้ำเช็ค
4: เช็คสองกลุ่มเนี่ยมาคนละกลุ่มกันนะครับ
5: เป็นกวนเหรอ
4: เป็นกวนหลังจากนั้นสองกลุ่มนี้แกล้งทะเลาะกันแกล้งทะเลาะกันนะแล้วก็เอาพระนะฮะไปจำนำไว้20ล้านมาดามก็ต้องไปไถ่ออกมานะเพราะเกรงว่าพระเครื่องเนี่ยจะโดนยึดไปนะครับกลุ่มนี้ทำลักษณะแบบนี้มาหลายคน
5: ครับ
4: นะเข้าไปเช่าพระเอาเช็คค้ำอีกกลุ่มนึงมาให้ราคาเยอะกว่าเอาเช็คค้ำอีก
5: บัฟกัน
4: เจ้าตัวเจ้าของพระไม่ได้อะไรเลยนะพวกนี้เอาพระไปหมุนไปเวียนหมุนกันพบมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านนะฮะคดีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับแจ้งความไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเรื่องที่มีการเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นหนังคนละม้วนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ผู้เสียหายพูดเองวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายจะเป็นคนแถลงว่าในการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะบิ๊กเต่าบอกผมไม่ได้ไปข่มขู่หรือกดดันอะไรเขาผมไม่ได้รับค่าคอม 30% ถ้าทวงหนี้ให้เขาสำเร็จตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขายืนยันบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้เรียกโทนบางแคมานะเพียงแค่โทนเนี่ยเป็นคนประสานมาเองด้วยซ้ำให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเพื่อคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะนะเหตุการณ์ในวันนั้นนะไม่ได้เรียกมาโทนเป็นคนเรียกบิ๊กเต่ามาด้วยเหรอนะเอาเดี๋ยวรอจับตาดูเห็นบอกพรุ่งนี้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะออกมาพูดบ้างว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
5: แต่พี่เต่าของจริงมีอาวุธอยู่ถูกไหม
4: เขามีผู้เสียหายครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4มาดูเรื่องกาวยาแนวจระเข้กันบ้างวันนี้ส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิดเบิร์ดวันว่างๆนะครับเป็นความผิดตามพรบ.คอมปมคลิปพิเรนช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงที่เอากาวยาแนวยี่ห้อเขาเนี่ยไปทำทีกวนเป็นแป้งปะหน้าเทศีรษะอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคุณทุกฟังครับจากกรณีคุณเบิร์ดวันว่างอินฟลูเอนเซอร์ทำนำคลิปวัตถุผงสีขาวใส่สีขาวเนี่ยฮะใส่ถุงกาวยาแนวมาปะแป้งประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายตามที่เราทราบกันอยู่ล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ก็มาพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทยาแนวตราจระเข้เนี่ยเขาเสียหายโดยฝ่ายกฎหมายบอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้จะมาขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมหากเข้าข่ายทางบริษัทก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าทางเบิร์ดวันว่างจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นแค่แป้งก็ตาม ก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดว่างๆจะทำได้นะฮะแต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปมีตราสัญลักษณ์ของยี่ห้อบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านท่านชัดปัญหาการคล้ายคลึงเนี่ยฮะรองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกว่าบริษัทกาวยาแนลได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมเบื้องต้นเขาขายมาตรา14เรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคุณผู้ฟังครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่หากเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทดังกล่าวจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเบิร์ดวันว่างเองก็ประสานบอกว่าจะขอมาพบตำรวจพรุ่งนี้11:30 ก็ล่าสุดขอเลื่อนไปก่อนช่วงเป็นช่วงปลายสัปดาห์แทนและอาจจะมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มอีก1 คดีเนื่องจากเป็นคดีทำร้ายร่างกายที่สภ.พระแดงแจ้งข้อหาไปก่อนนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อ้าวสวนทุเรียนที่โคราชเนาะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดทุเรียนจันทร์ก็จะไปทางอีสานก่อนลงใต้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5 นาทีหายวับไปกับตาครับพายุฤดูร้อน
5: โอ้โห
4: เป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวทุเรียนปลูกสวนทุเรียนในกลัวที่สุดเลยนะครับที่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดมานะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุเรียนนะครับเสียหายมากกว่า10 ตันนะฮะโอ้โหหล่นเห็นเลยอ่ะทุเรียนอายุ80 วันร่วงหล่น5 ตันนะเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 รายนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยนะฮะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนก็ประคบประหงมกันมานะครับ
5: จะเห็นเงินแล้วจะทำเงินแล้ว
4: อีกประมาณ 1-2 เดือนถ้าทุเรียนล็อตนี้ขายได้เนี่ยเป็นเงินให้กับชาวบ้าน2 ล้าน
5: โอ้โห
4: นี่หายวับไปกับตานะครับ ถามว่าทุเรียนหล่นเนี่ยที่มันหล่นเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนด้วยแปรรูปก็ไม่ได
5: ้
4: นะฮะจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแป้งเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนเท่าที่ได้ตอนนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยที่เกษตรอำเภอเขาอาจจะช่วยได้ก็คือให้โรงงานผลิตไอติมอ่ะเอาไปผสมให้มันพอจะได้กลิ่นทุเรียน
5: โอ้โห
4: หรือไม่เกษตรกรก็อาจจะต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแทนเลยอ่ะ
5: โอ้โห
4: ทำอะไรไม่ได้2ล้านหายวับไปกับตา
5: น่าสงสารจัง
4: เนี่ยแล้ว5นาทีเท่านั้นนะครับนี่ฮะพี่ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: วันนี้ตะกี้ที่ดงเดาเรื่องของดร.โจเนี่ยพูดถึงฉากทัศน์ที่แกจะเอามาหาเสียงกับคนกรุงหรือยัง
4: ที่ว่า
5: 4ฉากทัศน์
4: 4ง่าย
5: ๆมีไหมมีไหมบอกแล้วใช่ไหม
4: ครับผม
5: อ๋อเดี๋ยวหาอื่น
4: งั้นเอานี้ก่อนระหว่างที่รอ
5: เชิญ
4: มีเรื่องเตือนภัยนะครับบรรดาร้านอาหารนี่พวกนี้มาอีกแล้วนะไม่รู้ทำไมนะชอบไปสั่งของนะครับไปสั่งของแล้วก็ไม่ยอมไปเอานะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาขาดทุนนะ
5: ใน
4: ภาวะ
5: เศรษฐ
4: กิจแบบจริงๆนี่ฮะล่าสุดเจ้าของร้านอาหารเตือนภัยครับหญิงสาวตะเวนหลอกสั่งอาหารทั้งนั่งกินแล้วก็เอากลับบ้านก่อนออกอุบายว่าเดี๋ยวมาเอาแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
5: โอ้โห
4: ทำแบบนี้มาหลายร้านด้วยนะครับร้านค้าโดนไปแล้วหลายร้านนี่นะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขามานั่งกินก่อนนะเริ่มจากนั่งกินเนี่ยตัวเองอยู่ท้องเสร็จนะครับสั่งกลับบ้านอีก7 อย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็หิ้วกลับบ้านนะแล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเงินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะครับไปเอาเงินที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
5: ปรากฏว่าออกจากบ้านไม่เตรียมเงินเน
4: า
5: ะ
4: หายวับไปกับ
5: คนเรา
4: บางทีเราเป็นร้านค้าเราคิดว่าเขากล้ามานั่งกินกล้าสั่ง
5: ก็ต้องมีเงินจ่าย
4: เห็นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงกลับมาจ่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปก็ดูจะ
5: ใจร้าย
4: ใช่ไหม
5: คนเขาหิว
4: ร้านเขาอาจจะคิดแบบนี้นะครับก็นี่แหละสุดท้ายนะฮะหนีไปนะร้านอาหารก็บอกว่าออกมาเตือนร้านค้าด้วยกันนะครับว่าให้ระวังแล้วก็ขอว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับ ร้านอาหารเขาก็มีค่าวัตถุดิบมีค่าลูกน้อง
6: มีต้นทุ
4: นนะฮะนะก็เตือนภัยนะครับร้านอาหารควรเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม
6: นะ
4: ลูกหนูจะคลอดที่บ้านจะมีคนบวชอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะคร
6: ับนะต้องอย่างนี้แหละ
4: กันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันนะครับ
6: ลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: นาฬิกา
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 PMพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนัมนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนัมนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนัมนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนัมนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีโกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนัมนิกาย บรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวหูยสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทันทีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น
12: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเศร้าๆสนุกๆไปด้วยกันไอ จักเป็นอะไรมื้อนี้พี่น้องอารมณ์ก็ได้ขึ้นๆลงๆพี่น้องตั้งแต่บอลแพ้มานี่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมกันบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐคนสวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะและสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสคนนี้ชอบขยี้จังเลยนะฮะรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าดูอยู่เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วสวัสดีพี่ครับพี่สุมาลาพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายซึ่งแปลว่าฮักยังฮักเธออยู่เสมอบางครั้งในใจฉันอยากบอกว่าคิดถึงเธอว่ายังอยู่ในใจเสมอตลอดมาโอ้โหผมแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะเราฟังจากอุบลราชธานีเป็นไงเนาะครับอุบลบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะฝนคือสิตกแห้งแท้สวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็คุณยายนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่เอครับแล้วก็คุณพี่ทิพพรนะฮะโอ้โหขอเพลงด้วยกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะคุณแม่รัตนาอุ้ยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยนะไม่เห็นคุณแม่เข้ามาดูนานมากเลยนะคุณแม่รัตนาแล้วก็พี่อัมพรนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับคอยรวยพี่น้องนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์สวัสดีพี่อนุภาพด้วยนะฮะรับฟังจากทุ่งสงนะครับทุ่งสงนี่เป็นไงครับฝนตกหรือเปล่าครับพี่อากาศตอนนี้แปรปรวนบ่อยนะฮะโหเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักเสือเกินแถวบ้านผมเนี่ยสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นนท์ครับแล้วก็พี่รัตนพรนะฮะจากแพร่คนเหนือนี่นะคนเหนือพี่ออยมาแล้วสวัสดีพี่ออยครับเห็นบอกว่าทางอีสานบ้านเฮาฝนตกพี่น้องครับโอ้ยพายุฤดูร้อนเข้ามาล้มพัดแห้งทั่วทิพย์ทั่วแดนปิวไปทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องนะครับจังไรกะเบิ่งแง่งน้ำกันดีๆพี่น้องครับเตรียมตัวน้ำกันละกันเพราะว่าพายุรอบนี้หนักแห้งพี่น้องหนักอีหลีนะครับพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์มาแล้วสวัสดีไอ้บอสสวัสดีจ้ารายงานตัวนะน้องแชมป์เนี่ยพี่นนท์บอกว่าขอเพลงขอให้กำลังใจหนูเล็กกากากามอบให้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะทักเนื้อโอ้ยคุณออยขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ดีเจอาจจะขึ้นลงๆเนาะตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะก็แพ้นะฮะแพ้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าผมหมายความเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าเขามาดีจริงๆนะฮะยอมรับเลยนะครับเอาละฮะในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็โทรมาปลอบใจดีเจด้วยนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์468-9400นะครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับนุ่มหนามนอยากเว้าน้ำพี่น้องแห้งอยากทักทายพี่น้องแห้งโทรเข้ามาเว้ากันพี่น้องครับขอเพลงไปน้ำกันนะครับอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคสายน่าจะหลุดไปเมื่อกี้พี่เขาน่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่อุบลเห็นบอกว่าฝนตกหนักใช่ไหมจ๊ะทุกคนเห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกเข้ามาเมื่อกี้นี่โหยฝนนี่น่าจะตกกระหึ่มเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับอ้าวสวัสดีพี่มังกรด้วยในช่วงนี้นะครับผมทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวน้องฟ้าแหมน้องฟ้านี่ถ้าได้ทีนี่แบบแซวยับเลยนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะฮะในช่วงนี้มาแล้วสายมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุรีครับผม
2: ค่ะ
1: พี่สุรีโทรมาจากที่ไหนจ๊ะ
2: อุบลค่ะ
1: อุบลตอนนี้อุบลฝนตกบ่เนาะครับผม
2: ตกอยู่ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ตกบ่ครับ
2: ไอ้เพิ่งหยุดค่ะ
1: อ๋อเพิ่งหยุดไปอันนี้ตกได้อย่างเมื่อแล้วครับนี่
2: ได้ 3-4 มื้อละค่ะ
1: อ๋อก็คือตกตลอดมาต่อๆกันมาเล่นบ่ครับ
2: แม่นค่ะ
1: โอ้มื้อนี้พี่สุรีโทรขอมาหน่าไม่ขอเพียงน้อครับมื้อนี้ครับ
2: แก้บนค่ะ
1: นั่นนั่นลืมแก้บนหรือเปล่าฝนเลยตกเนี่ย
2: พอดีคิดฮอดดีเจค่ะบ่เห็นบ่เห็นโดนจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อบ่เห็นโดนนี่ดีเจอันนี้พี่สุรีฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่ารับชมทางไลน์พร้อมครับ
2: วิทยุค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวิทยุนะครับเพลงนี้แก้บนพิเศษให้ผู้ใดเนี่ยครับผม
2: ให้ผู้ฟังนะคะ
1: ให้ผู้ฟังสุคนเนาะครับเนาะ
2: แน่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับพี่
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่สุรีนะฮะอุบลเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับโอ้โหอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนตกแห้งนะฮะกรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับแถวบ้านผมเมื่อคืนนี้ตกแห้งพร้อมนะครับเอาล่ะผลงานเพลงนี้นะฮะแก้บนนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังของFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราดูนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะฟังแล้วขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับผลงานเพลงแก้บนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของก้อยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้

0: ก่อน
1: ขอบคุณค่ะ
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเด้อ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้เซ็ตตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
8: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้พ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ไอ้

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปี๊ยกแว่วๆนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มด้วยนะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่ด้วยนะเมื่อกี้พี่มังกรบอกว่าพี่บอสจัดต่อเนื่องถึงตีห้าเลยโอ้โหตีห้าเลยเหรอพี่เราจะไม่ได้นอนกันนะครับโอ้โหเอาละครับทักทายพี่ๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะฟังแล้วอาจจะฮึกเหิมก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ
3: พี่น้องสวมวิ

0: นี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและอย.เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครประมงจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องตามที่มีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งปรากฏในสื่อว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลทันนี้จากการเข้าตรวจสอบก็ได้พบกับทางผู้ประกอบการนำเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งอายัดผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมกับเรียกคืนสินค้าในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางคณะผู้ตรวจบอกว่าการเข้ามาตรวจในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดใดๆแต่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำความผิดจึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปหรือหากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสั่ง

0: การให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทันทีแต่ถ้ายังไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าใดๆได้อีกและในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤษภาคม2569เวลาประมาณ12นาฬิกาทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงมาเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตปลากระป๋องจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามสลากดังนั้นจึงขอให้ทางบริษัทเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนไว้รายงานต่อรัฐมนตรีด้วยรัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาคร
1: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเผยสาเหตุเครื่องบินตกในจีนเมื่อปี2022รายงานล่าสุดเผยสาเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU5735 ตกในพื้นที่ห่างไกลของเขตปกครองตนเองกวางซีเมื่อเดือนมีนาคม2022เกิดจากการที่สวิตช์ควบคุมเชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกปรับไปที่ตำแหน่งตัดการทำงานอย่างจงใจขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 29,000 ฟุตข้อมูลสำคัญจากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินบ่งชี้ว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกดึงและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดเกือบจะพร้อมกันซึ่งในเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800 นี้สวิตช์ดังกล่าวเป็นระบบกลไกที่ต้องใช้แรงดึงขึ้นก่อนจึงจะเลื่อนได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหลังจากเชื้อเพลิงถูกตัดความเร็วของเครื่องยนต์ลดลงทันทีและไม่มีหลักฐานว่านักบินพยายามเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งนอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าระบบนักบินอัตโนมัติถูกปิดใช้งานและมีการกดคันบังคับลงอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินดิ่งพุ่งลงสู่พื้นดินในลักษณะเกือบจะตั้งฉากขณะที่ข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินปรากฏเสียงบางอย่างที่บ่งชี้ว่านักบินสองคนอาจมีการยื้อแย่งการควบคุมเครื่องกันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะตกจนถึงขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของจีนยังไม่ได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการและเคยปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่จงใจโดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางสังคมแต่หลักฐานส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การกระทำของบุคคลมากกว่าปัญหาด้านโครงสร้างของเครื่องบินโบอิ้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทององ
4: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีสบายดีน้องบอสครับผม
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มสบายดีจ้าพี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุ่มตอนนี
2: ้อ๋อทำงานสูบน้ำใส่อ้อยอยู่ครับ
1: โอ้สูบน้ำใส่อ้อยอยู่อ๋อตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ที่ไหนฮะโทรจากที่ไหนจ๊ะ
2: อ๋อตอนนี้อยู่ในไร่ครับแต่ไอ้อยู่เขตราชบุรีครับผมบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนนะคร
1: ับ อ๋อบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนพี่หนุ่มตอนนี้ที่ราชบุรีนี่ตอนนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมาแต่มีแต่ลมมาครับ
1: โอ้โหคือถ้ามันตก
2: แล้วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแต่ไม่ตกครับปล่อยๆหน่อยหนึ่งก็หายไปครับ
1: แต่ดีเนาะพี่ถ้ามันตกแค่ฝนนะผมว่าโอเคแต่ถ้ามันตกแล้วลมมาด้วยอ่ะอันนี้คือ
2: ตกแต่เมื่อคืนนี้ลมแรง
1: อ๋อลมแรงมากเลยใช่ไหมฮะ
2: แรงยิ่งครับครับผมหนักกลัวคือการฝ่าเหลี่ยมผู้พับอะครับ
1: โ
2: อ้น่ากลัวครับ
1: พี่หนุ่มวันนี้ตัวเข้ามาหน้าใหม่วันนี้เนาะพี่หนุ่มได้หน้าใหม่พอดีวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอเพลงนกเจ้าครับผม
1: โอ้โหนกเจ้าของไอ้เก่งกันป่ะจ๊ะ
2: ครับผม
1: พิเศษให
2: ้เก่งนะครับ
1: พิเศษพิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของน้องบอสทุกร้านนะครับผม
1: โอ้ได้เลยครับ
2: ฟังอยู่อีสานกับไฮเบิร์ดฟังอยู่ภาคเหนือฟังไปกับให้ภาคกลางกับให้เบิดทุกคนนะครับ
1: ได้เลยครับพี่นุ่มเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับทุกคนเลยเนาะที่พี่นุ่มบอกมาเนาะ
2: ครับพิเศษทุกคนขอให้น้องหลังไม้น้ำครับผม
1: อ๋อได้เลยครับพี่โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่นุ่มก่อนว่างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่นุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่จ๊ะ
2: ได้ครับ
1: น้ำจิ้ม
2: ไปเลยครับผม
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นครับผมแซ่บหลายครับผม
1: โอเคครับและสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกมือครับผม
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อราสาเหตุของอากาศคัน
2: และ
1: เชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สา
2: ของสาเหตุของอากาศคันคร
1: ับ ขอบพระคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มนำมนต์จะหายเด้อครับเด้อ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณหลายครับผม
2: ส
1: วัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่หนุ่มนะฮะกำแพงแสนตอนนี้อยู่ลาดลีนะครับสูบน้ำใส่อ้อยอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่านี่กับลาดลีฝนตกแห้งพี่น้องไอ้โมเมนต์ตกบ่ได้ตกแห้งหรอกแต่ว่าล่มขออภัยพี่น้องล่มแห้งฝนก็มีปล่อยๆแน่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีที่ไหนตกแรงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะอีกอย่างคือร้อนด้วยเป็นพายุฤดูร้อนด้วยนะฮะต้องระมัดระวังกันนะต้องเฝ้าสังเกตอันนี้ด้วยนะฮะน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มกันเลยนะครับผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้อง

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะฮะของพี่ณัฐลาเชนนะครับโนราพัฒน์นั่นเองเพราะต้องบอกว่าเพลงนี้ฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมป์ด้วยนะฮะสังกัด JPH Record นะครับคำร้องทำนองก็บังชักก้าวร้าวครับเรียบเรียงอภิชัยชูเกอร์นั่นเองนะฮะว่าไงครับคุณเมย์ที่ชาอ้าววันนี้ครับคุณเมย์ที่ชาไม่มีพูดอะไรไหมทักทายหน่อย FC ถามหาเยอะมากเลยนะจะไปไหนเนี่ยคุณจะไปไหน
2: รอจัดรายการ
1: อ๋อรอจัดรายการนะครับพอดีพี่เมย์เขาไปเห็นเขาบอกว่า FC บอกว่าพี่เมย์ไปวิ่งมานะฮะจริงๆไม่ได้ไปเนาะพี่เขาใส่ชุดเฉยๆนะครับใส่ชุดเขาเรียกว่าเตรียมที่จะไปวิ่งขนาด 21:35 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะพี่น้องครับทักทายพี่น้องคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องพี่มังกรยังอยู่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณจริงๆนะจ๊ะ
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนกันละกันครับที่ติดตามรับชมรับฟังที่กดไลค์กดแชร์นุ่มหนามนนะพี่น้องครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่นุ่มหนามนบ่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับบางเพลงมาด่าที่ซ้ำนะครับซ้ำกันต้องขอโทษพี่น้องนั่มกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ให้กับพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับน้อมรับฟันดีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะจะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง16:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆฝันดีร่ำรวยทุกคนนะจ๊ะจุ๊กกู้

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนนะคะตอนเลือกเพลงเพราะๆมาฝากเลยแม้ว่าเนื้อหามันอาจจะจี๊ดโดนใจสักหน่อยนะคะเริ่มต้นมากับคนหัวใจโสมนะคะเสียงเพราะๆของอาแอลยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต่อด้วยพี่ชนอภิชาติค่ะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวเดี๋ยวนี้เวลาเราโพสอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราก็จะแบบอุ๊ยอันนี้เป็นแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาก่อนการนะ แล้วก็ได้จบไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกโหเปิดแล้วมีหลายคนบอกมันจี๊ดนะมันโดนมากเหมือนกำลังเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในชีวิตนี่เองเขาว่าอย่างนั้นนะคะกับของโง่อีกสักครั้งงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆเลยวันนี้นะคะทักทายกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะฟังทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะนี่หลายๆคนก็ฟังไปทั้งวิทยุทั้งออนไลน์ชมไลฟ์ไปด้วยก็มีนะคะทางออนไลน์ของเราก็จะมีทั้งทางเว็บไซต์นะคะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะสามารถโหลดแอปแล้วก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะ mcot connect ใครยังไม่มีอยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฟังได้ทุกคอนเทนต์นะคะติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะฟังเพลงก็ได้ทุกรายการเลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้ด้วยนะคะเป็นข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะโหลดไว้รับรองว่าเนี่ยไม่เสียหลายแน่นอนไม่เปลืองพื้นที่บนโทรศัพท์แน่นอนนี่นะคะ MCOT Connect นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเห็นหน้าดีเจไปด้วยอันนี้ต้องเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะดูไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ตรงนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดหัวใจนะคะพิมพ์ข้อความทักแชทกันเข้ามาได้เลยผู้ฟังแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่เคยนะคะกดติดตามหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาชมผ่านทางไลฟ์ก็แวะเข้ามาได้นะคะ LTM FM 95เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ฮ่าฮ่าเป็นอะไรอ่ะดีเจอยู่ดีๆหัวเราะเหรอไม่ใช่ฮ่าฮ่าวันที่5เดือน5แต่ว่าปีไม่ได้มีไม่ได้ลงท้ายด้วย5เนี่ยเป็น2569นะฮะวันนี้หลายคนก็อุ๊ยหัวเราะกันตั้งแต่เช้า นะแต่ละวันคุณผู้ฟังนะมันเป็นเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วคาดการได้และไม่สามารถที่จะนะคะคาดการหรือรู้ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เราเดินก้าวต่อไปหรือว่าทำให้เราแบบว่านะไม่สะดุดนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเรานะคะจิตใจของเราจิตใจของเราเข้มแข็งนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องดีๆเราก็นะคะเอนจอยเรามีความสุขไปกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วนะคะเรื่องดีๆของเราเรื่องดีๆของคนใกล้ๆตัวคนรอบๆข้างหรือแม้ว่านะคะเราจะเจอกับเรื่องที่แบบมันผิดหวังสิ้นหวังมันทำให้เรารู้สึกแย่ทั้งกายและใจก็แล้วแต่ถ้าเกิดจิตใจเราเข้มแข็งเราก็จะพยายามที่จะเข้าใจสิ่งนั้นว่ามันก็เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะคุณฟังมันมีเรื่องราวที่บางทีมันเรารู้สึกว่ามันเกินจะรับไหวมันมีอยู่แล้วในชีวิตเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเดินก้าวต่อไปนั่นคือจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็หาสิ่งที่มีความสุขเอ้ยนี่เลยหนึ่งในนั้นคือเสียงเพลงค่ะคุณผู้ฟังนี่ตันอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่จำความได้เลยคุณผู้ฟังอันนี้แชร์กันนะคะก็คุณพ่อก็เป็นนักดนตรีนะคะคุณแม่ก็เป็นนักร้องเกิดมาจำความได้อยู่กับเสียงเพลงมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาปีนี้ปีที่36ว้าย
อยู่ดีๆบอกอายุอ่ะปีที่36เนี่ยรู้สึกว่าเออเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือความเข้มแข็งแล้วก็พยายามที่จะหาความสุขให้เจอนะคะนะคะในบางทีมันจะเป็นสีดำก็ตามแต่หนูก็พยายามที่จะหาสีขาวหาแสงสว่างที่มันอยู่อาจจะแบบมันอาจจะริบหรี่อยู่บ้างเออแต่มันก็สว่างขึ้นมาได้นี่แหละนะคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็เสียงเพลงนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมาจนถึงวันนี้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเผื่อว่าตอนนี้เนี่ยมีบางคนอะไรเงี้ยหรือหลายคนที่อาจจะเจอกับเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคอะไรก็ตามนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยขอให้ก้าวผ่านนะคะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเอาล่ะแล้วตันก็จะเป็นกำลังใจให้แบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะด้วยเพลงเพราะๆวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรค่ะคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366โอ้โหวันนี้หันไปด้านขวานะคะขวามือตันจะเป็นจอที่น้องๆเขาก็จะเวลาใครโทรมาเนี่ยก็จะพิมพ์ขึ้นตรงนี้ปึ้งโอ้โหยาวเลยตอนนี้ยาวเลยนะคะยินดีมากๆนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ใครที่อยากจะจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้เป็นน้องกวางๆนะกวางๆรอรับสายอยู่เลยใครอยากจะคุยสายฝากเบอร์เอาไว้หรือจะฝากเพลงเพราะๆเพลงพิเศษไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับทาง SMS นะคะ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะขอเรียนอ่านข้อความก่อนเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเนาะอันนี้จากคุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะต่อให้ไม่เขียนชื่อไม่ลงชื่อหนูก็รู้แน่ๆบอกเลย น่ารักนะคะส่งมาให้กำลังใจทุกวันเลยแล้วก็มีขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยรบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดในคืน95เปิดให้ฟังหน่อยอันนี้น้องแชมป์แน่นอนพอไปถึงชั่วโมงของใครดีของพี่เมย์ของน้องเมย์ก็จะบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่เมย์คนที่สวยที่สุดในคืน95เปิดให้ฟังหน่อยค่ะฮัลโหลเลนนะแล้วก็มีเซิงโนบิตะนะคะมีสร้างฝันด้วยกันบอกสร้างฝันด้วยกันบอกพี่มนแคนจากน้องต้องระยองแล้วก็ล่าสุดข้อความจากพี่วิภาแนะนำงานเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยน้องหนูดีบอกว่าน้องแชมป์นี่สองใจบ่นี่บ่น้องแชมป์บอกอยากให้กำลังใจพี่ๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวมาทักทายนะสำหรับสมาชิกนะคะทางไลฟ์ของเราเนาะตอนนี้ขออนุญาตจัดให้1งานเพลงแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้โอ้โห3งานเพลงแรกเนี่ยมันจึ๊กใจนิดนึงมันจึ๊กจึ้งกับจึก เป็นจึกใจเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกๆนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะกับได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วจากระยองโอ้ยไม่รู้ว่าเอาอาหารทะเลมาฝากด้วยหรือเปล่านี่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: น้องชินกร
2: ครับ
1: ครับมีชื่อเล่นไหมคะ
2: ตัวเล็ก
1: ชื่อตัวเล็กเหรอคะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อให้เรียกว่าคุณตัวเล็กหรือว่าคุณชินกร
2: แล้วแต่จะเรียกครับ
1: คุณตัวเล็กดีกว่าน่ารักดีอะค่ะเนาะคุณตัวเล็กอยู่ระยองอยู่แถวไหนคะเนี่ยโทรมาจากแถวไหนจ๊ะ
2: บ้านค่ายระยองครับ
1: อ๋อบ้านค่ายระยองโอเคเลยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เมื่อวานกับวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตกครับเมื่อคืนตกครับ
1: เมื่อคืนตกใช่ไหมคะโอ้เนาะมันร้อนเกินอ่ะนะระยองก็น่าจะร้อนไหมคะแบบแถบแถบใกล้ๆทะเลด้วย
2: อ๋อระยองมันร้อนเกิน
1: ร้อนเหลือเกิน สรุปว่าเมื่อกี้นี้เขาบอกเออแน่มาจากระยองนี่มีอาหารทะเลมาฝากไหมเนาะ
2: ไม่มีมีแต่ทุเรียน
1: อ
2: ะ
1: อุ้ยอันนี้ก็เจ๋งล่าสุดแล้วพูดถึงทุเรียนล่าสุดที่ไปงานคอนเสิร์ตวันแรงงานทางตลาดไทยก็น่ารักมากเลยมอบทุเรียนมา1ลูกแล้วก็ได้อีกลูกหนึ่งมาจากคุณแม่ทันพิชาด้วยแม่เกลแล้วก็ให้มาเลยได้มา2ลูกเลยอะคุณตัวเล็ก
2: เดี๋ยวจะส่งให้ดูว่างามไม่งามอะ
1: อุ้ยไม่ส่งทางไหน
2: ส่งไม่ตก
1: ส่งมาให้ชิมออดไปถึงที่บ้านเหรอคะที่สวนเหรอ
2: เอาเมสเซนเจอร์แล้วกันของอาแล้วกัน
1: ฮะ
2: ของอาดกมาก
1: อ๋อหรอคะอ๋อหมายถึงว่าที่ของครอบครัวของที่บ้านปลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคแล้วเป็นพันธุ์อะไรคะที่ปลูกอยู่ตอนนี
2: ้ก็มีหมอนทอง
1: จ้ะ
2: กันนีแล
1: ้
2: วก็นกกระจิบอะไรอะ
1: อ๋อหรอเออมีแบบชื่อเหมือนเป็นพันธุ์แบบท้องถิ่นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่าพันลำก็ไม่ได
1: ้เออเหมือนเขาก่อนมีพี่ๆที่เขาโทรมาเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเหมือนกันที่เป็นแบบชื่อพันธุ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่อาจจะเป็นชื่อพันธุ์ที่เรียกในท้องถิ่นเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดังไปที่อื่น
2: ครับทางจันทบุรีก็มีจันทบุรี1จันทบุรี2ก็มีรู้จักพันธุ์เขาเหมือนก
1: ัน เอออะไรนะภูเขาไฟหรืออะไรเนาะที่เราเคยคุยกันคราวก่อนนู้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวพูดเยอะแล้วหิวไงเรื่องทุเรียน
2: เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให
1: ้โอเคค่ะพี่ตัวเล็กวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะเธอมาหน้าไม้หนึ่งเพลงพิเศษ
2: นารีลำพึง
1: นารีลำพึงของวงฟูเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจลูกโหนดแล้วก็คนรับโทรศัพท์อะ
1: น้องกวางกวางนะ
2: แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ทุกท่านเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตัวเล็กมากๆนะคะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะพูดถึงทุเรียนแล้วก็แม่ นะคะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับนารีรำพึงจากวงฟูค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งนะคะนี่ค่ะพี่ตัวเล็กจากระยองนะจ๊ะสำหรับผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่ก็โทรเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายสมาชิกของเราก่อนดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สารีสารีนะคะสวัสดีดีเจคนสวยขอเพลงกลางดาวของหนูไรอันเอ้าสรุปเป็นหนูเหรอเนี่ย คุณแม่รุนบอกอ่ะอะไรนะสายข้าวอ่าน SMS ไปยังคะอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วคนแรกเลยคุณแม่หนูบอกว่านี่เนี่ยขนาดไม่เขียนชื่อมาลิงรู้เลยว่าเป็นคุณแม่รุนนะอย่างนี้เลย สวัสดีพี่แม็กชาติไทยนะจ๊ะพี่หนูเพียรด้วยนะคะพี่เล็กยินดีนะคะแล้วก็พี่มาลินีนะบอกว่าวิทยุที่เมืองเลยฟังไม่ได้หลายวันในวันนี้ก็เลยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะคะทักทายจ้านะคะพี่วรรณภาพี่ธวัชชัยด้วยนะคะพี่อัญชลีพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่ต้อมแบริ่งทักทายค่ะทุกคนเลยพี่สุนิสาน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแหน่พี่ศักชัยพี่ต้อยพี่รักประพันธ์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็หลายคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่ประพิษพี่นักรบพี่เรดมี่พี่ปัญญาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเมื่อวานฝนตกหนักมากแต่วันนี้ก็เหมือนหายๆไปนิดนึงครึ้มๆอยู่ครึ้มๆมาเกือบทั้งวันนะแต่ว่าตัวหนูอะนะหมายถึงว่าโซนที่หนูอยู่ที่หนูไปมาอะไรเงี้ยไม่เจอเลยค่ะมีที่อื่นอาจจะฝนตกอยู่บ้างพี่สมศรีสวัสดีนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะ SMS ก็มีด้วยอ้าวพี่เดือนนะคะสวัสดีทักทายพี่เดือนนะคะทาง SMS บอกว่าแนะนำงานเพลงของคุณท็อปพัสุพัฒน์นะคะเพลงใหม่เลยกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อนะเพลงนี้เดี๋ยวต้องรอจอคิวฮิตนี่สวัสดีพี่กัญญานีถูกต้องเนาะโอเคสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่สามารถด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live เดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อกันเลยดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่เจ้าแนะนำงานเพลงนี้ค่ะครูลำดวงรุ่งเพชรแหลมสิงห์จัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากครูลำดวนนะคะไปกันต่อกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของกล้วยคลองหอยโข่งนะคะพี่ณรงค์จากเพชรชบูรณ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเป็นมหานครไลฟ์เป็นแบบบันทึกการแสดงสดให้ไปเลยก็แล้วกันนะคะกับเพลงนี้โสดผัวทิ้ง
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของกล้วยคลองหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้

0: ค
1: ุณกล้วยคองหอยคอง
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยจนแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นสองงานเพลงจากเขาเรียกว่าเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะนะฮะก่อนหน้านี้ฝากใจไว้ที่เดือนค่ะคุณฟังนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสัญญาสัญญาค่ะจากพี่เฉลียวนะคะพี่เฉลียวจากสิงห์บุรีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนกล่อมโลกนะคะของอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะมีหลายคนนะคะนะอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆเดี๋ยวเราก็สลับเปลี่ยนกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่นะเพลงวัยรุ่น วัยกระต่อนะคะเนาะใช่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่บอกว่าโอ้ชอบฟังเพลงเก่าๆมากๆเลยค่ะตอนนี้ตันก็มีอีกช่วงหนึ่งค่ะตอนวันอาทิตย์นะคะฟังวันอาทิตย์ตอนประมาณ5โมงเย็นเนี่ยตันก็จัดรายการร่วมกับคุณพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเน้นเพลงเก่าๆเลยนะคะเผื่อว่าใครว่างช่วงนั้นแล้วก็อยากฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็จัดหนักให้เลยจัดเต็มจัดเต็มนะคะช่วงนั้นก็จะมีแต่เพลงที่หลายคนคิดถึงไม่ได้ฟังนานหรือว่าเป็นเพลงเก่าๆที่รู้สึกว่ามีความหมายดีๆอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อ่ะมาพูดถึงงานของเราที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะคะกับวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้โหนะคะเยอะแยะเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่ต่ายอรทัยนะคะแล้วก็มีพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชกนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยแป้งร่ำสิวะนารีกิมกลอยไทดอลมิวสิกค่ะแหม่มพิมานรำธัญญาชัชยาไข่มุกเพนซินีท็อปพาสุภัทรแล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่มาสร้างสีสันความสนุกความบันเทิงนะคะให้กับแฟนๆของเราด้านหน้าเวทีด้วยสำหรับใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปีนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะทั้งทริปอาจจะพาไปเที่ยวไปทำบุญหรือว่ามีคอนเสิร์ตใดๆก็ยังไงฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในท้ายชั่วโมงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นเพลงแบบสนุกๆ กันละกันเนาะชามาสาวเทคนิคเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าใหม่02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเฝ้าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โ
7: อ้ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีก็น่าจะมีหมูยอมาฝากเราแน่ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ค่ะแม่นีเหรอคะ
4: ใช่ค่ะโทรติดยากบ้างเลยค่ะ
3: โอ้ยขอโทษด้วยนะคะ
4: วันนี้โชคดีมากค่ะ
3: โชคดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้หนูเปิดเพลงไปให้เหมือนกันนะของแม่นี
4: ใช่ค่ะ
3: เนาะโอเคค่ะแม่นีปิดเสียงวิทยุเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
3: ค่ะเสียงสะท้อนนิดหนึ่งเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังวิทยุกันต่อปิดไปก่อนก็ได้ค่ะเสียงสะท้อนนิดนึง
4: ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ
3: ปิดแล้วเหรอคะอ้าวโอเคดีเลยเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าเป็นคุณแม่แต่ทำไมเสียงสาวจังเลย
4: อายุ29ค่ะย่าง30
3: เอ้าก็ต้องเป็นน้องแล้วทั้งนั้น
4: ค่ะ
3: น้องนีนะขออนุญาตเรียกน้องนีนะคะ
4: อ
3: ๋
4: อ
3: โอเคน้องนีแต่พี่ตานะยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก
4: ค่ะ
3: นะคะโอเคคุยกันไปน้องนีจากอุบลราชธานีถูกต้องนะคะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะเนี่ย
4: ช่วง2 ทุ่มค่ะ
3: สองทุ่มอ๋อ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยก็คือช่วงกลางวันไม่ได้ฟังเลยค่ะทำงานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ฟังมานานแล้วยังคะนี่ค่ะลูกทุ่งมหานครสักประมาณกี่ปีได้พอจำได้ไหมคะ
4: ประมาณ2 ปีได้ค่ะ
3: โอ้2 ปีแล้วฟังทางวิทยุเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
4: ชัดเจนค่ะ
3: โอเคแต่ยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่บ้างเลยมันก็เลยแบบเหมือนต้องรอให้น้องนิวพูดแล้วก็หยุดไปโอเคแต่นี้ได้ยินพี่ตาชัดเจนเนาะ
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: โอเคหลายคนบอกว่า AI หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ AI แล้วโอเคค่ะนี่ค่ะเนี่ยถามนิดนึงก่อนที่เราจะถามว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอุบลเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
4: ตกค่ะ
3: ตกเยอะ
4: ดีค่ะ
3: อากาศดีตกประมาณนึงไม่ได้ตกหนักมากหรือว่ายังไงเอ่ย
4: ไม่ได้ตกหนักมากค่ะ
3: อ๋อพอให้ได้แบบว่านอนสบายอะไรอย่างนี้เนาะ
4: ค่ะ
3: นะคะเมื่อกี้นี่ถามว่าแบบวันนี้นี่เอาหมูยอมาฝากหรือเปล่าจากอุบล
4: เอามา
3: เหรอโอเคเนี่ยดีมากเลยต้องตอบอย่างนี้แหละบอกว่าเอามาค่ะจริงแต่ชอบกินหมูยอของอุบลมากเลยอะมีไหมคะมีแบบว่าเจ้าประจำอย่างนี้ไหมคะนี่ชอบทานหมูยอไหมคะอยู่ที่อุบล
4: ชอบค่ะ
3: มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านประจำ
4: ร้านประจำไม่ค่อยมีค่ะที่ที่ไหนก็อร่อย
3: อ๋อเหรอโหนี่ไงของดีของเด็ดของอุบลราชธานีนอกจากหมูยอแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่อยากแนะนำค่ะนี
4: ่ก๋วยจั๊บยวนค
3: ่
4: ะ
3: อุ้ยต้องเอาของคู่กันนะต้องแบบว่าเนาะก๋วยจั๊บยวนแล้วก็ต้องมีแบบหมูยอเนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวอีกแล้วเนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือก๋วยจั๊บยวนเขาก็จะทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนาะนี่เนาะแล้วเขาก็เนาะทำเหมือนคล้ายๆเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยสามารถมีติดบ้านไว้ได้ที่พูดว่าหิวนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีติดไว้ด้วย โอ้ยตายละโอเคค่ะนี่น่ารักมากเลยเอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: พบหมอหน้าห้านค่ะเพลงต
3: ่ออ๋อพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิ๋งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นหมออะไรดีคะ
4: หมออะไรก็ได้ค่ะเพราะอยู่หน้าห้าง
3: ครับ แต่อุ้ยพบหมอแต่พบหมอแล้วไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าบอมันเป็นจังใดต้องไปพบหมอหน้าห้าง
4: ค
3: ฮะถ้าน้องนีเป็นยังไงต้องไปพบหมอที่หน้าห้านมันเป็นยังไงคะเป็นจังได
4: อยากเต้นค่ะ อ
3: ยากเต้นนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้พูดตามพี่ตาเลยนะคะค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา

พบหมอหน้าห้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เลยจัดให้อีก3เพลงให้น้องนีแล้วก็คุณผู้ฟังเต้นกันยาวๆ นางสาวมั่นนะคะในงานจากน้องธัญญาชัชยานี่ก็เพิ่งมาร้องสดๆเลยเหมือนกันในที่งานคอนเสิร์ตวันแรงงานนะแล้วก็ต่อด้วยชีเสิร์ฟนะคะจากคุณแอนอรดีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยฮะเด้งดึงฮะเด้งดึงชอบมากเลยเพลงเนี้ยฮักอายพายแดงหนึ่งเนี่ยนะจากน้องเวียงนฤมลนั่นเองนะคะสี่การเพลงสนุกสนุกเลยในช่วงนี้หลายคนเผื่อแบบว่าโอ้ตามันเริ่มจะปิดก็ต้องทำตาโตๆกันสักหน่อยก็เลยจัดเพลงม่วนม่วนนะคะจวดๆให้แบบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีน้องสรายุทธนะคะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลขอเพลงนะคะขนาดเลยหน่อยครับเออนะนี่ตรงใจกับทาง SMS เลยนะมีขอนะคะขนาดเลยเข้ามาด้วยเหมือนกันสงสัยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนาะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่อวยชัยค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่มีมี่นะคะมีหลายคนบอกว่าทำไมสายหน้าไมค์โทรติดยากจังเลยดีเจบางทีก็โทรง่ายบางทีก็โทรยากอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงสมพงษ์แล้ว โทษอะไรไม่โทษนะคะโทษดวงไว้ก่อนเออเป็นอย่างนั้นน่ะจริงๆอาจจะแบบว่าเป็นช่วงต้นชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามานะพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะครับผมนะคะเริ่มจะง่วงแล้วนี่ขนาด4เพลงนี่ยังเต้นไม่พักนี่เริ่มง่วงแล้วเหรอพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เขาว่างั้นนะฮะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเปิดให้เยอะๆเลยนะคะกับสายที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้พี่วิทยาจากหนองบัวลําพูนี่เรามีแฟนรายการมีชื่อพี่วิทยาหลายคนเลยอันนี้เป็นพี่วิทยาจากน้องบัวลำพูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะแค่เศษผ้าค่ะสนุกสิ่งมาก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตโอ้โหเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับยุคและสมัยณปัจจุบันเหตุการณ์ตอนนี้เลยงานเพลงใหม่ของพี่นุจรีศรีราชาคุณผู้ฟังคะกับเพลงแพงแพงแพงแต่ไม่รู้อะไรแพงอะไรแพงเขาเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะแพงแพงแพงไม่ได้แพงเดียวด้วยตั้ง3แพงคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะคะอาจารย์หมูนั่นเองนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยไปดูกันสิว่าอะไรที่ว่าแพงแพงแพง

0: แพงแพงแพงพี่นุจรีเขาก็ว่านะอะไรก็แพงหมดแล้วนะคะสินสอดก็ได้แพงไปตะมุ้ย เออมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกสนุกนะจากพี่นุจรีศรีราชานะคะหลายคนก็ยังชื่นชอบเพลงเก่าๆไม่ถึงคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่นุจรีนะคะกับเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอีแหววสิ้นหวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆโอ้พูดถึงอีแหววสิ้นหวังไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะคะกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันแนะฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุชรีด้วยกับแพงแพงแพงนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองงานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคนต้นทางค่ะจากสองหนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะเพลงที่จบไปเนาะนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะคะเพลงนี้นะคะคนต้นทางเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับสัปดาห์ล่าสุดของเราอยู่ในฮิตที่9ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะจากชินี่แล็บนะคะยังคงฮิตต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในฮิตที่2คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณสิทธิ์นะคะงานจากบุ๊กสุภการกับเพลงนี้จัดให้เลยนะคะกับที่ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินั่นเองนะคะก็ตอนนี้23:55ค่ะผู้ฟังนะคะกับช่วงถ่ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จากพี่วอนนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะบอกว่าอยากฟังเรา3คนอิทธิพลังกูลเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยวันนี้เพลงไหนที่ยังติดค้างเอาไว้ขออภัยจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะลูกแตนชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ในวันที่โชคชะตา
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

เศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าปกติน้องเมย์ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปนะคะแบบไบโพล่านะสามผลงานเพลงค่ะมนรักลูกทุ่งนะคะจากพี่ยอดรักนี่เป็นไงพี่ด้วย RL ยอดรักสลักใจนะคะข้างหลังภาพจากหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลาใสจากไทยธนาวุฒินะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า

่ะขัดข้องทางเทคนิคแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องเมย์นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะว่าจิงเกิลของเรามันเป็นอะไรอีกแล้ว นะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอกราบสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันสักหน่อยสักนิดนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่ธันพี่ชาพี่โพดีนะคะสวัสดีไปยังพี่ TSJ น้องไบรท์นะคะบอกว่าเที่ยงคืน15ใช่ไหมตอนนี้เที่ยงคืน16แล้วนะคะแล้วก็มีพี่พิทธวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่กรณ์ด้วยนะคะพี่สุพนิชนะจ๊ะบอกว่ารักน้องเมย์นะอยากคุยด้วยนะแล้วโทรมาเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีคนรับสายเดินไปตามช่างแล้วเออนะไม่รู้อุปกรณ์มันชอบแบบผิดเพี้ยนตอนนี้เนี่ยพูดยากพูดเย็นหนูบางทีหนูก็ต้องแบบว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆบางทีเออจะลองใหม่ไหมล่ะ ไม่รู้ทำไมกดแล้วมันไม่มีเสียงนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างเทคนิคเขาปรับปรุงนิดนึงก่อนนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังนะเออเมื่อกี้น้องเมย์ไปอ่านคอนเทนต์หนึ่งจากเพจหนึ่งนะคะพอดีว่าเขาเขียนว่าอาหารสุรินใช่ไหมชื่อเพจอาหารสุรินสักอย่างนี่แหละเขาโพสอ่ะเขาจะถามว่ามีใครอยากได้ปอมไปเลี้ยงไหมครับนะคะแต่น่าจะพิมพ์ผิดแหละพิมพ์มาว่ามีใครอยากได้ปอบไปเลี้ยงไหมครับแล้วคราวนี้ก็มีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตพิมพ์ไปว่าเอาจริงดิพี่ประกาศหาบ้านให้ปอบเนี่ยนะชาวเน็ตก็ถามว่าแล้วน้องกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วคนไทยอ่ะเนาะด้วยความเป็นคนไทยคอมเมนต์ก็คือหนักหนามากบอกว่าเออเมื่อก่อนใส่ตลับยาหม่องปล่อยไปตามต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยกันตามเพจแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเออน่าจะกินคนแหละอย่างงี้บางทีก็บอกว่ากลุ่มอาหารที่แปลว่าอะไรหรือเปล่าฮ่าๆเออนู่นนี่นั่นนะคะก็สลับจะมีคนบอกว่าอุ๊ยน้องปอบเหรอดูน่ารักไปเลยนะน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูเออน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูแล้วแบบไปไกลกว่าที่คิดแล้วนะกลุ่มอาหารสุรินทร์นะบอกน้องกินไก่สดแหละโนนี่นั่นอ่ะเมื่อกี้น้องเมย์บอก3ผลงานเพลงใช่ไหมในช่วงของฮิตมาราธอนนะจ๊ะมาดูซิเงียบกิบว้ายเออนะอ่ะไหนขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะจากทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะมีบางคนบอกว่ามีทางอะไรนะวิทยุฟังทางวิทยุนะจ๊ะน้องเมย์ได้เลยเออนะปิดกล้องเพราะเขินเหรอไม่ใช่ค่ะน่าจะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้จัดให้3ผลงานเพลงไปเรียบร้อยเนาะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ด้วยแล้วกันนะคะนะคะอ่ะเมื่อกี้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนเนาะฮิตมาราธอนสวัสดีนัทมหาเทพด้วยสวัสดีดีเจคนสวยอ่ะเปิดกล้องได้แล้วพอน้องเมย์เก่งนะเจอหลายช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่สงกรานต์ด้วยนะจ๊ะขออภัยพี่ช่างด้วย เออเองแหละนั่นแหละนะสวัสดีพี่สมชายบอกว่าน้องเมย์ครับวันนี้คนอะไรน่ารักขอเพลงคาราบาวพ่อหลี่เหรอใช่ไหมเมื่อวานมีคนขออะไรพี่หลิวอะไรสักอย่างอ่ะหนูมาเปิดเจอหนูก็หาไม่ได้นะเออขอเพลงแบบแมสหน่อยได้ไหมเพลงที่คนอื่นเขาฟังแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าอ่ะ1ผลงานเพลงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจย้ำเบอร์นะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนถามว่าน้องเมย์มีลูกหรือยัง หนูอะนะ มีแล้วมีแล้วชื่อมีตังกับวาวาตัวหนึ่งมันชิวาว่าอีกตัวหนึ่งมันกระลอก อะไรครับเนี่ยอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทักทายแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายแสงแวนครับ
1: จากจังหวัดตากนะคะ
2: ครับผม
1: ไม่ทราบว่าคุณแสงมีลูกหรือยัง
2: ยังครับ
1: รู้สึกไงคะเวลามีคนถามเราว่าแบบมีลูกหรือยังเนี่ย
2: ก็ธรรมดาครับ
1: แบบว่าแบบเอ้ยเขาแบบสนใจในตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่อ่ะครับ
1: อยากรู้อยากรู้แบบว่าปกติคือหนูโดนถามบ่อยว่ามีแฟนหรือยังหรือว่าแบบมีลูกหรือยังหรือว่าแต่งงานหรือยังเนี้ยถามบ่อยมากเออ
2: ครับ
1: ก็เลยแบบว่าตลกดีเวลามีคนถามจะไม่ได้แบบเฉยๆนะของหนูรู้สึกว่าตลกดีเอ็นดูอ่ะเออหนูขำไม่ได้ขำเขานะที่เขาถามหนูขำตัวเองนะที่หนูก็ไม่มีสักทีอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีลูกสักทีโอ้ยจะเอาลูกมาจากไหน
2: แฟนเป็นมะเร็งมีไม่ได้
1: จริงหรอ
2: ครับผม
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกเหรอคะ
2: เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
1: ลูคีเมียปะ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ยี่สิบกว่าปี
1: เราต้องถ่ายเลือดบ่อยไหมคะ
2: ไม่ได้ถ่ายครับแค่ให้คีโมให้เสร็จแล้วครับ
1: หรอ
2: ยี่สิบกว่าปีอ่ะ
1: หูแต่ว่าดูแลดีมากเลยนะถึงได้แบบอยู่ได้นานขนาดนี้ถูกไหมกำลังใจต้องดีมาก
2: อยู่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
1: หรอเอ้าอยู่จังหวัดตากแล้วแฟนอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
2: ไม่เวลาไปหาหมอครับ
1: หูมาจากนู่นเลยเหรอ
2: ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับ
1: ดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ครับดีขึ้น
1: หุยแสดงว่าดูแลดีมากเลยนะเนี่ย
2: เพราะว่าพี่สาวเขาอยู่จังหวัดปทุมเมื่อพอดี
1: ก็เลยแบบว่าเอ้ยแต่ว่าคุณหมอเก่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังใจมันสำคัญมากๆเนาะ
2: ใช่คุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ถึง2ปีไง
1: แต่พอสุดท้ายแล้วพอเรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปมันอะไรก
2: ็
1: นี่แหละมันสู้ได้อยู่แล้ว
2: อยู่มา20กว่าปีเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
1: เออไงล่ะเก่าๆป่ะล่ะเนาะนะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ความรักของยักษ์เขียวครับ
1: ความรักของยักษ์เขียวนะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
2: อยากชอบครับ
1: ชอบครับร้องได้ไหมครับ
2: ร้องได้นิดหน่อยครับ
1: ไหนร้องหน่อยร้องหน่อย
2: ไม่กล้าร้องอ่ะ
1: เอ้ยขนาดนี้แล้วหนูบอกเลยร้องผิดร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์อะไรก็ดูน่ารัก
2: อายครับคนทั้งประเทศเลย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเขาปิดหูก่อนแป๊บนึง ไม่เป็นไรไม่แกล้งวันนี้พอดีว่าเวลามันค่อนข้างจะจำกัดนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ก่อนจะไปฟังผลงานเพลงนะคะขอตีกับคุณนัทมหาเทพก่อนอะไรเนี่ยคุณดีเจมีแฟนหรือยังถามทีแหมคุณนัทมีแฟนหรือยังอะคะคุณนัทมหาเทพอะคุณเป็นศิลปินนะคุณมีแฟนหรือยังมาดิเอาคืนสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกาด้วยนะพี่บอยสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยเมื่อกี้เห็นแวบมันเลื่อนไปอีกแล้วอะเลื่อนไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะใครที่แบบอยากให้ทักทายก็พิมพ์บ่อยๆหน่อยละกันสวัสดีพี่นารีด้วยนะจ๊ะอะผลงานเพลงนี้ค่ะความรักของยักษ์เขียวในช่วงของสายชิวฮิวใจจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: นี่นะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณนัทมหาเทพมากๆนะคะคนที่แบบว่าเล่นฟุตบอลอะไรอย่างงี้ แนะนำนะแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดก็ต้องแบบระมัดระวังกลัวจะโอดจะโอยอย่างงี้คุณนัทมหาเทพเนี่ยนะคะก็นี่เลยนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าด้วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นด้วยกันรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปเลยนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในราคาพิเศษนี้นะคะเขาแถมนะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันถามว่าวันเกิดจัดที่ไหนหรอวันเกิดปีนี้ไม่ได้จัดค่ะแต่ว่าเป็นการทำบุญโดยการเนี่ยแหละมี FC มีแฟนคลับรวมเงินการบริจาคให้กับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งคัดบ้านมาว่าโอเคอยากจะไปช่วยบ้านนี้แต่ว่าตอนแรกคุยกับแฟนคลับไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับบ้านเขาเนาะให้บ้านเขาน่าอยู่มากขึ้นเหมาะสมแก่การแบบน้องเขาวัยเรียนอะวัยแบบ12 13ยังแบบป.6ขึ้นม.1อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กเรียนดี 3. จุดกว่าๆน้องเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้น้องคนเนี้ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาดูแลคนสูงอายุแล้วก็คนเจ็บคนป่วยคนแก่อะไรเงี้ย4ท่านทั้งลุงที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาจิตเวชด้วยแล้วก็มีคุณลุงที่ติดเตียงมีคุณแม่ที่เป็นโปลิโอเดินเหินลำบากนะคะแล้วก็มีคุณยายที่ก็เดินทำมาหากินไม่ได้อะแล้วน้องคนเดียวน้องอายุแค่12ก็เลยอยากไปช่วยน้องคนนี้แต่ปรากฏว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเมไปหาเขาอีกรอบนึงเขาก็เพิ่งบอกเมว่าคือตอนแรกอะเมเห็นแล้วเมก็อยากจะเข้าไปบริจาคใช่ไหมก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกับแฟนคลับเอาไว้พอถึงเวลาปรากฏว่าเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าน้องกำลังจะโดนไล่ที่อีก5เดือนข้างหน้าก็เลยคิดอยู่ว่าทั้งหมดเงินทั้งหมดที่แฟนคลับให้มาก็อาจจะให้เขาเป็นเงินอาจจะไม่ได้ซื้อมุ้งซื้อที่นอนอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแหละอาจจะต้องเป็นแบบว่าให้น้องเขาเก็บไปเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้คุณแม่เขาไปแบบว่าไปหาห้องเช่าไปหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนไล่ที่เขาก็จะไม่มีที่อยู่แล้วแล้วคนมันทำมาหากินอะถ้าไม่มีที่อยู่มันก็โหเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็นอนเป็นโรงจอดรถใช่ไหมล่ะส่วนมีคนถามว่าวันเกิดอ๋อหนูไม่ได้จัดเอาเป็นว่าถ้านัดคุณนัดมหาเทพอยากมาก็มาที่อสมทแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้มันมวนกันไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วันนี้นะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงจากสาวอุ้มกสิยาบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าห่างหายกันไปนานบางทีเขาก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบ้างติดงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนรายการก็ถามถึงก็อ่ะเอาพาสาวอุ้มกสิยามาร้องเพลงให้ฟังบ้างนะคะเรารอเขาลืมค่ะ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะคะให้ความอบอุ่นกับตัวเองให้ความรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองนะคะวันนี้หลายๆคนอาจกำลังเจอสถานการณ์ย่ำแย่เจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องฝืนทำอย่างเช่นเราจะต้องฝืนทำงานเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในความมั่นคงเราจะต้องฝืนอยู่กับใครที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่แต่เราก็ยังต้องอยู่กับเขาต่อไปเพราะว่ามันจะต้องเป็นงานเป็นการเนาะบางคนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วแหละทั้งที่รู้ว่าลึกๆอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเราอยากก้าวหน้าเราอยากอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะหรือแม้แต่ว่าทำงานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วเราก็ยังฝืนต้องทำต่อไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะมากกว่าความรู้สึกของตัวเองบางคนฝืนคุยฝืนอยู่กับบางคนทั้งที่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นตัวเองเลยนะคะอะไรต่างๆฝืนยิ้มนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าทุกๆอย่างข้างในเนี่ยมันโอเคทั้งที่มันเหนื่อยมากๆเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าวันนี้กอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมหาความภูมิใจให้กับตัวเองด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้นะคะน้องเมย์สาระดีๆอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขอโทษมันคือการที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเจอคนแบบนี้บ่อยไหมมี2ประเภทนะคะคือคนที่พูดขอโทษบ่อยมากๆเอออะไรขอโทษอะไรโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษไปเรื่อยเลยนะกับอีกคนนึงไม่ขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคน2ประเภทนี้มาดูกันสิว่ามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าคน2ประเภทนี้เกิดจากอะไรนะคะเริ่มจากคนที่ขอโทษบ่อยๆก่อนละกันนะคนที่เขาขอโทษบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากการรู้สึกว่าเกรงใจจนเกินไปบางคนถูกสอนมาว่าอย่าทำให้คนอื่นลำบากนะต้องสุภาพต้องเรียบร้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่มีตัวเองอยู่ก็รู้สึกเหมือนว่าขอโทษแล้วอะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเกิดมาเพื่อขอโทษเลยทั้งที่ยังไม่ได้ไปชนใครเลยนะอย่างแบบเดินอยู่ยังไม่ชนใครก็ขอโทษค่ะขอโทษนะคะเอาไว้ก่อนแหละนะสองมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทำผิดตลอดเวลาจะใช้คำว่าขอโทษเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนะคะเขากลัวจะพูดผิดกลัวจะทำคนอื่นไม่พอใจกลัวจะโดนปฏิเสธนะก็เลยรีบขอโทษไปก่อนเลยนะสามนะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องระมัดระวังตัวเช่นอะไรครอบครัวที่เขาเข้มงวดมากๆมีความกดดันสูงบางครั้งเนี่ยโดนตำหนิบ่อยสมองก็จะเรียนรู้ว่าปลอดภัยที่สุดคือขอโทษไว้ก่อนถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกมาด้วยวิธีการแบบโทษลูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะโตมาโดยที่แบบขอโทษไว้ก่อนอะปลอดภัยสุดเลยนะคะสภาวะอารมณ์นะเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าก็เป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระขอโทษแม้กระทั่งเรื่องนั้นอะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ขอโทษไปก่อนเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นมากนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะแค่บางครั้งมันใส่ใจมากเกินไปมันใส่ใจจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดคำว่าขอโทษที่เยอะมากๆได้เหมือนกันนะคะคนที่ขอโทษบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาทำผิดบ่อยนะคะแต่เขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจเขาเนาะว่าเขากำลังพยายามปกป้องตัวเองอยู่แล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ดังนั้นถ้าเรามองแบบน่ารักนิดนึงบางคนขอโทษแปลว่าในใจเขากำลังพูดว่าอย่าโกรธฉันเลยนะฉันอยากให้ทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะเวลาที่เขาขอโทษจะขอโทษอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจไปถึงแก่นแท้ของคำว่าขอโทษที่เขาพูดออกมาก็นั่นแหละเขาคือพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่แล้วตรงกันข้ามล่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอาจจะเกิดมาจากการที่เขาอีโก้สูงปกป้องตัวเองแรงกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้คือถ้าขอโทษแปลว่าแพ้นึกออกไหมขอโทษแปลว่าฉันแพ้ฉันก็เลยไม่กล้าขอโทษแสดงว่าเขาอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติเขายอมรับความจริงความรู้สึกแพ้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้เขาก็เลยต้องปกป้องตัวเองนะคะไม่คิดว่าตัวเองผิดจริงๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วเพราะว่าอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะเขาเป็นคนมองโลกคนละมุมกับเราเขาคิดว่าเขาพูดตรงน่ะมันดีแล้วนะคะเขาคิดว่าอีกฝ่ายคิดมากไปเองเขาก็เลยไม่รู้จักที่จะขอโทษซึ่งอันเนี้ยไม่มีทริกเกอร์ให้ขอโทษตั้งแต่แรกดังนั้นก็ต้องปล่อยเขานะคะเพราะว่าเขามองคนละมุมกับเรา3นะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอนในเรื่องการขอโทษอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกัน
2: เขาบางบ้านน่ะเขาไม่ได้สอนเรื่อง emotional awareness นะหรือไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ขอโทษกันเลยพ่อไม่เคยขอโทษแม่แม่ไม่เคยขอโทษพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าควรทําไม่ใช่ไม่อยากทํานะคือมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าควรทําอ่ะการขอโทษมันควรทําใช่ไหมนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่อยากทํานะแต่เขารู้สึกว่าอ๋อต้องขอโทษเหรออะไรนะสี่ค่ะกลัวความผิดกลัวถูกตําหนิคือถ้าขอโทษเมื่อไหร่มันเป็นการยอมรับผิดซึ่งโดนลงโทษแน่เลยบางคนเขากลัวโดนลงโทษเขาก็เลยไม่ยอมขอโทษเลยปฏิเสธเป็นการเงียบหรือว่าทําให้ง้อด้วยวิธีอื่นแทนอย่างเช่นแบบเอาของซื้อของมาให้อะไรหรือว่าแบบทําอย่างอื่นอ่ะชวนคุยเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยนะคะขาดเอมพาธีค่ะคือขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอาจจะไม่ทันรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่อยู่เนาะหรือไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งคําพูดว่าไม่ขอโทษเนี่ยมันคือกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือบุคลิกเป็นคนตรงตรงแข็งแข็งหรือเป็นคนแบบassertive มากเกินไปอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะร้ายนะแต่สไตล์การพูดอ่ะเขาเป็นคนตรงทําตรงไม่อ้อมเป็นคนข้อดีมันมีอ่ะข้อดีมันคือการชัดเจนแต่ข้อเสียมันดูเหมือนไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็ทําที่ให้เข้าใจเขาไม่ใช่เพราะเขาทําถูกนะคะแต่ที่ให้เข้าใจเขาเพื่อให้ใจเราอ่ะมันเย็นใจเรามันสามารถอยู่กับสภาวะนี้ได้แล้วเราจะมีสติไม่ปี๊ดไม่วินไปตามเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงของชั่วโมงแรกเอาไว้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะไข่มดแดงช่วงนี้มีเยอะเลยนะจากวงซูซูนะจ๊ะชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายตอนนี้สายยังว่างนะจ๊ะ022481366โทรด่วนเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงตี2นะจ๊ะแล้ว1สายหน้าใหม่วันนี้โหยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: จะสดชื่นอะไรขนาดนั้นล่ะคุณ ทักทายเพื่อนๆในห้องหน่อย
3: สวัสดีครับผมน้องไบร์ทหัวหน้าห้องม9ทับ5โรงเรียนลูกทุ่งมหานครนครพนมจ้าร
2: ู้ได้ไงว่าเราม9ทับ5เราอาจจะป9เราอยากเด็กไงเพราะปกติเราเป็นเด็กหญิงใช่ไหมถ้ามอเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางสาวแล้วเราอาจจะเป็นเด็กประถมอยู่จะไปรู้ได้ยังไงอะไรใหม่ๆหนูดีบางทีหนูดีไม่ต้องเห็นก็ได้แล้วบอกว่าพี่เมย์ทำอะไรพังอ่ะหนูดีต้องไม่เห็นสิหนูดีถ้ามันแบบมองผ่านมองข้ามไปบ้างก็ได้ทำอะไรไม่รู้หักน้องไบน้องไบสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีจ้า
2: อ๋อวันแรงงานที่ผ่านมาไบไม่ได้มานี่เน
3: า
2: ะ
3: ไม่ได้มาจ้า
2: ไปไหนมาจ้า
3: ติดภารกิจนิดนึงครับ
2: อดเจอพี่ต้นข้าวเลยนะจ๊ะ
3: เนี
2: ่ยติดภารกิจหรือมันไกล
3: ไกลด้วยแหละครับ
2: เข้าใจแหละว่าแบบน้องใบก็แบบว่าหูบ้านอยู่สมุทรปราการเนาะจะเดินทางมามันก็ไกลอยู่นะ
3: ใช่ไกลมาก
2: ไม่รู้ว่าจะมายังไงด้วยปกติต้องมายังไงอะขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนใบจะใบจะถนัดรถไฟฟ้าเนาะ
3: ใช่ส่วนใหญ่จะรถไฟฟ้าจ้า
2: น้องแชมป์เขามาเขามีคุณแม่มาส่งค่ะกับก็คุณแม่มารับไงก็ได้อยู่น้องแวนบอกว่าแล้วว่าใครได้ใส่หน้าใหม่พี่ก็เพิ่งหันไปเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่รู้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่ใบจะขอคือ
3: ว้าววอน
2: จริงๆเลยอ่ะว้าววอนว้าววอนเอ้ยถือว่าไม่ได้ฟังนานอยู่เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะจ๊ะ
2: ใช่เหรอของขวัญวันเกิดพี่เหรอพี่ต้องเปิดเพลงตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเหรอจริง
3: ไ
2: หมเน
3: ี่ยของขวัญจากผมไง
2: ลาก็ได
3: ้ก็ถือโอกาสได้อวยพรเลยละกัน
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้พี่เมย์มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้เป็นศิลปินที่น่ารักดีเจที่น่ารักแล้วก็คุณครูที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดมีเอฟซีเยอะๆมีการงานดีๆเฮงๆปัง
2: ๆนึกว่าจะบอกมีการงานที่น่ารัก
3: นอนเยอะๆนะจ๊ะ
2: อันเนี้ยพรเนี้ยดีไม่น่าจะได้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจัดรายการสดด้วย
3: ใช่รอดูเลย 5:15 จ้ะ
2: เดี๋ยวจะปล่อยโป๊ะเพียบเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเนาะนะคะช่วง 5:15
3: ใช
2: ่ช่อง M-COT นะคะพรุ่งนี้รายการสดก็เข้ามาทักทายได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทย Live แล้วก็ TikTok สำนักข่าวไทยนะจ๊ะวาวอนโอ้ยพี่ฟังวาวอนแล้วพี่ฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
3: ไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลย
2: ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนพี่จะมีความรู้สึกว่าเพลงวาวอนมันคือเพลงที่แบบคนรักแบบว่าแฟนอ่ะแฟนทิ้งแล้วเราวาวอนให้เขาอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ยแต่พี่เพิ่งรู้ว่าเพลงวอลวอนนี่มันสามารถฟังเป็นอีกมุมนึงได้เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูฮึบไว้ฮึบไว้นะจ๊ะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
3: คงต้องตามอะค่ะต้องเปลี่ยนใหม
2: ่ยาวมากเลยค่ะนะมาน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยสำเร็จคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ใช
3: ่ใช
2: ่โย
3: โยโอ้ย
2: โว้ยเรื่องแล้วผลงานเพลงนี้วอวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็ให้พี่เมย์ให้ตัวเองแล้วก็ให้เอฟซีทุกคนเลยครับ
2: ได้เลยมีคนถามว่าเพลงวอวอนใครทิ้งครับเฮ้ยเหนื่อยจะตอบอ่ะไปฟังผลงานเพลงแล้วกันนะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าอีก2เดือนจะเข้ากทม.นะเอาไว้เจอกันนะจ๊ะเด็กๆทุกคนนะมีแก๊งเฝ้าดีเจอยู่ก็อุ่นใจเหมือนกันมีคนตอบแทนให้ตลอดเลยบอกว่ารักหัวหน้าห้องนะจ๊ะนี่พี่ธันพิชาบอกนะน้องแวนบอกว่าเย้วอนทำไม

าใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่แฟนรายการของหนูก็คือจะบอกไงดีอะเป็นแฟนคลับตัวยงของหนูแล้วกันเขาเสียชีวิตไปเพลงนี้หนูรู้สึกว่าหนูฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนูฟังเป็นการจากลาเพราะฉะนั้น4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจากลากันไปเด้อเอาเป็นผลงานเพลงก่อนนะพอๆค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะเมืองหลวงใจร้ายนะถ้าเมืองหลวงมันใจร้ายมากนะหลบต้องใช้คำว่าอะไรหลบบ้านกลับบ้านมาหาพี่เบาได้ไหมล่ะเปิดใจพี่เบาซะหน่อยว่านะถ้าเมืองหลวงมันมีแต่คนใจร้ายมีแต่คนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็กลับใต้ละกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่แล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะผลงานเพลงนี้เอ้ยแม้ว่าดนตรีมันน่ารักอยู่นะนะถ้าใครที่ชื่นชอบอยากจะผลักดันให้เข้าชาร์ตเรามานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะจ๋าในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาต่อกันในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาติที่ขอกันมาแบบกระหน่ำมากๆเลยนะคะหนุ่มไลอันกาดบัณฑิตและนันอนันต์นะกลางดาวกับใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ
1: ชอต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยนะคะน้องเมเกิดวันที่7นะยังไม่ถึงอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งถึงยังไม่อยากข้ามอายุ ยังอยากอายุเท่าเดิมอยู่ นะก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะขอเพลงกลางดาวน้องเมจัดให้แล้วนะแล้วก็มีขอเพลงโอ้ดวงใจแต่ว่าเปิดวอวอนไปแล้วนะคะก็เปิดซ้ำศิลปินไม่ได้นี่เป็นไงล่ะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปพรุ่งนี้นะคะสามารถเจอน้องเมได้ที่หน้าจอทีวีช่อง30 HD นะคะหรือช่องอสมทนี่แหละ MCOTนะจ๊ะก็สามารถติดตามได้ตอน5 โมงเย็น5 โมง 15 นะนะจ๊ะมีคนบอกว่าส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝากรายการเรื่องพบค่ำไว้ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นจัดรายการคู่กับพี่หน่อยแน่นะคะก็เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วกันนะจ๊ะแอบดูคอมเมนต์ ไม่ทำงานทำการละแอบดูคอมเมนต์ซะอย่างนั้นล้อเล่นนะจ๊ะก็ไปถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆนะคะที่น้องเมย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็หัดก็เลยอยากได้กำลังใจเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณมากๆอยู่แล้วด้วยนะจ๊ะอ้าวน้องไบร์ทโดนบล็อกเฉยเลยใบพิมอะไรไปอ่ะอยู่ดีๆโดนซ่อนโอเคอ่ะกดให้แล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะกว่าจะผมก็จะอะไรนี่หูเกิดเป็นผู้หญิงจริงแท้แสนลำบากกว่าจะแบบว่าสระผมแต่งหน้าเช็ดหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นกว่าจะได้นอนกว่าจะทาครีมกว่าจะได้นอนประมาณสัก5 ได้มั้งเนาะแล้วก็ต้องตื่นและ9 โมงอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจริงๆแล้วน้องเมย์ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์หลายๆคนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะต้องช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้อัปเดตราคายางกันเลยลาไปก่อนแล้วมีคนเงียบหายไปแล้วในหลุม1 คน อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเศษใจเหลือถ้าคุณผู้ฟังพอมีสักนิดเสี้ยวเศษใจก็เผื่อไว้ให้น้องเมย์ด้วยนะ
2: เพื่อนเพลงว่า
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอนิจจาทิงเจอครับของแม่พึ่งบุบุญจันทร์นะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นจากอะตอมเสรีรุ่งสว่างครับจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอ่ะไหนขอดูซิมีใครบ้างมาสวัสดีกันก่อนนะครับทาง Facebook Live นะครับต้องรีเฟรช Facebook นิดนึงนะฮะสวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่สมคิดนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวภูปการบอกว่าละหมาดอารมณ์นะครับรอฟังอยู่จ้าพี่สุมาลาโอ้ยวันนี้มาเร็วมาเร็วแต่เลยว่าเนาะพี่สุมาลานะครับแล้วก็พี่นุชเจริญทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องใบบอกพี่เพชรมาแล้วนี่ขอบคุณมากๆครับน้องใบนะที่ยังอยู่ต่อนะครับจากช่วงคุณครูเมย์นะครับขอบคุณมากๆครับนะไม่ได้เจอน้องนานมากๆสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่สว่างทักทายนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนครีมลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5%

0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366นะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับขอแนะนำกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะครับพี่ยิ่งนะฮะแล้วก็รองูเข้าฝันนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณม่อนใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณม่อนโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
2: ้กินหมูรามอินทราครับ
1: รามอินทรามินบุรีแถวๆนู้นเนาะ
2: ครับผมใช่แล้วครับ
1: ครับผมและตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอน
2: อ๋อนอนตั้งแต่เย็นแล้วครับเพิ่งตื่นครับ
1: อ๋ออุ้ยถ้าเพิ่งตื่นตอนนี้ก็สว่างคาตาได้เลยเนาะ
2: ใช่แล้วคร
1: ับ ยาวๆเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากมีที่จอดใจของมนแคนแก่นคูนนะครับ
1: โอ้ยเพลงนี้เพราะมากๆไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคนจังหวัดตากและสุโขทัยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะคุณม่อนครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพนะครับ
2: ครับผมเหมือนกันครับดีเจด้วยนะครับรักษาสุขภาพ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับคุณม่อนจากมินบุรีใช่ไหมครับปรามินทราเนาะไปไปฟังเพลงกันต่อครับอยากมีที่จอดใจนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ที่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจัดไปยาวๆ5เพลงนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เทพีเชียงใหม่จากคุณอาสอนชัยนะครับแล้วก็เทพีบ้านไผ่จากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็2เพลงเพื่อชีวิตเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อเธอจากพี่โป่งพี่ป่องปฐมพงศ์นะครับหรือว่าพี่ป่องหิเล็กไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็มือปืนครับจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับผมเลยมีพัดลมมาแนะนำร้อนนี้นะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้คูลพลัสดูแลคุณครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ก4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับไหนขอดูสิมีใครบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีครับพี่พินโยจากคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีนะครับมาทักทายกันแล้วเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกนะฮะขอดูซิคุณชายบอยคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับขอเพลงกระท่อมสามเมือนจากอะตอมเสรีนะครับพี่สังทองสีใสขอเพลงจันทราคาลิปโซจากหน้าหมูพงเทพด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่วันวิสาครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของชั่วโมงที่2แล้วนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุชาดาน้องแบมมาแล้วนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทักทายนะครับพี่สมคิดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายพี่พินโยพี่ปัญญาพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยพี่วันด้วยนะครับพี่วันวิสาเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: โอ้ยสวัสดีครับพี่แอมไม่ได้คุยกันนานสบายดีนะครับ
5: สบายดีค่ะพี่แอมไม่ได้ไปถามเรื่องเนี
4: ่
5: ย
4: อะไรนะครับพี่แอม
5: ไม่ได้คุยกันน้องเพชรถามเรื่องเนี่ย
4: 3เดือนแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: โอ้ยขอบพระคุณมากมาก
5: แต่พี่ฟังน้องเพชรกันไม่ทุกคนเลยนะ
4: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วพี่แอมปกตินี่นอนกี่โมง
5: เช้านอนสามมันก็บุ้งบังครับมันยืดตึงเจ็บมันจะฟังคนตีคนนุ่งอ่ะคนนุ่ง
4: อ๋อก็ต้องเขาเรียกว่าต้องแล้วแต่วันใช่ไหม
5: ใช่
4: ครับพี่แอมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ปากกาครับน้องเพชร
4: ได้เลยครับผมบทเพลงจากน้องธัญญานะ
5: ใช่ครับน้องเพชรพี่ขอวันนึงเกิดย้อนหลังให้น้องเพชรได้ไหม
4: โอ้ยได้เลยครับพี่ย้อนหลังเลยเหรอโอ้มาจัดมาครับ
5: ขอมันน้องไปจำนำในกลุ่มที่เข้ามีนาใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ9มีนาครับ
5: ขอให้น้องไปเจอแล้วกันอยู่แล้วกันครึ่งก็เอาไปนานๆแล้วก็วันเกิดน้องเมย์ด้วยนะพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย
4: ์วันพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย์นะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับพี่แอมก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่แอมจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: ไม่ได้คร
4: ับ
5: ม
4: ัน
5: ยาว
4: มันยาวใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่แอมพูดตามเพจนะ
5: ค่ะ
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
5: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: สูตรลดน้ำตาล
5: ลดน้ำตาล
4: ลดเกลือโซเดียม
5: ลดเกลือโซเดียม
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
5: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอะไรคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราไอ้ของการคันยังไม่ต้องไป
4: ถูกต้องครับสาเหตุของอาการคันนะครับ
5: ขอให้น้องไปสุขภาพแข็งแรงนะครับ
4: ขอบพระคุณมากๆครับพี่แอมเช่นเดียวกันนะ
5: ครับสว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับผมนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานนะฮะพี่แอมจันทบุรีอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าแล้วก็เป็นบทเพลงบักลาครับใช่ไหมของน้องธัญญานะครับผมเอาไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มต้นกันไปบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะฮะมีกลับไปถามเมียดูก่อนนะครับจากน้าสุนารีผู้สาวเฒ่ามักสาวซ้ำน้อยนะครับบทเพลงจากคุณแม่รำไพแสงทองผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไวทีนนะครับคุณอาสนุกสิงห์มาศแล้วก็บักลาครับนะครับตามคำขอจากพี่แอมนะฮะจากน้องธัญญาอาสยามนั่นเองทักทายไปทาง Facebook ด้วยนะครับ LTMFM 95ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะคุณยายออด3ย่านครับพี่สุคนกับเชิงพี่วิชัยสวัสดีครับบอกว่าที่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นี่จัดไปนะครับแล้วขอเพลงนางฟ้าหรือนางมารครับผมนี่แล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาพี่กรองแก้วนะครับพี่ณรงค์ครับนะแล้วก็พี่จุ๊บแจงนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่บุญญากรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่2ครับพี่สุชาดาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปัญญานะครับสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับนี่เลยจอคิวฮิตวันนี้วันอังคารเข้าเช้าวันพุธนะครับก็คือเพลงนี้ฮะแคนห้างนางฟ้าจากกูแคนฟิชเชอริงก้องห้วยไร่นะครับในอัลบั้ม 13th Anniversary ใช่ไหมครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกูแคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะครับจัดไปในช่วงของจ่อคิวฮิตครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปรับฟังกันเลยครับ
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปตามคำขอทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง SMS นะครับโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินทักทายครับทาง Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมมารอแล้วนะครับคุณยายออส3ย่านทักทายคุณพี่เอกสินครับพี่วิชัยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานกันต่อนะครับหลังจากโฆษณาครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆไม่เหมือนใครเครื่องดื่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป2เพลงจบไปครับหมดห่วงแม่ตั๊กสิริพรไม่เป็นไรเลยนะฮะวงนูโวนั่นเองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับพี่พิสุทธิ์ศักดิ์บอกว่าขอเพลงคัดค้านของพิเทศอุเทนพรหมินหน่อยนะครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะฮะ022481366ครับน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับจัดไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: า4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา16:40แล้วนะครับกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400ทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิมนะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่คำเตยนะครับพี่สมคิดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่รัตติยาพี่สาวขามพี่พรชัยพี่สันทัศนะครับพี่มงคลมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ปรีดานะครับมีใครอีกคุณชายบอยนะครับนั่นแหละแล้วก็สวัสดีไปถึง

0: เตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปอีก2เพลงครับ
1: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมนะครับบทเพลงจากน้องแบมไพลินนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลาก ก่อนใช้ยานะฮะต้องขออภัยฮะ I love you เฉยเลยนะอ่ะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่สิริลักษ์เชิญมีครับพี่คุณยายพอเพียงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยนะครับพี่แดงใจดีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันนี่มาแล้วแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่พรชัยพี่สมคิดพี่สันทัศนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปฟังเพลงแบบสบายๆขับกล่อมกันก่อนนอนนะฮะสวัสดีพี่น้องจุฬาภรณ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันนะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยนะครับตามคำขอเลยฮะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบนมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364และเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันครับ Lucky Flame 4เพลงสบายสบายเหมือนที่เปิดไปทุกครั้งนะฮะแนะนำเพลงกันหน่อยครับสมน้ำหน้าตัวเองนะครับพี่จินตลาภูลาภสิงขนองลำครับพี่หมดแคนไหมไทยคุณแผนเดินกรอนครับพี่รุ่งฟ้ากุลาชัยคิดฮอดก็ต์บ่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันของพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับสวัสดีทาง Facebook ครับพี่ละอองยาออส3ญาติพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงพี่รุ่งแสงพี่สมคิดนะครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามานะฮะพี่ละอองบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้หายไปไหนโทรศัพท์เปียกน้ำสงกรานต์พับปลาแดงหน้าจอมองไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะเห็นชัดได้ไม่กี่วันนี้จ้านะอุ้ยจริงๆนะครับตอนนี้เล่นสงกรานต์นะคือผมก็ต้องเตรียมอะไรนะไอ้ที่ห้อยอ่ะเป็นพลาสติกใช่ป่ะเป็นพลาสติกใสๆนะครับการไว้ทั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่อยู่ในตัวผมอ่ะผมต้องเอาใส่ไว้เลยนะครับเผื่อไว้นะเผื่อมีคนลาดเนาะก็เป็นสงครามก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
8: ไทยช

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับผมนี่จัดไปบทเพลงโกดัมจากน้องสยามูนั่นเองนะครับนะขอมาโดยคุณพี่แสงแดดที่แผดเผานะฮะยังไงฝากสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะครับคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันนาน นะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชพี่ละอองคุณลุงต๋อยนะฮะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่สมโชคนะบอกว่าไม่เห็นผมหรอกครับผมแอบฟังอยู่นะฮะนี่มีแอบฟังซะด้วยแล้วก็สวัสดีพี่บันเทานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะก็เหมือนที่บอกครับช่วงนี้ Facebook ก็จะรวนๆกันหน่อยนะก็ต้อง refresh บ่อยๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกดูเซดูเซดูเซนะฮะสวัสดีพี่ละอองนะครับรัวสติกเกอร์มาตลอดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอะไรนะบอกคราวหน้าขอโกดัมเวอร์ชันจีนด้วยนะฮะโอ้ยเวอร์ชันประเทศจีนเลยใช่ไหมฮะจัดไป ตอนนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันที่6พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนคุณน้องโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะสักเดียวแป๊บเดียวจริงๆเนาะวันนี้วันที่6เดือน5พฤษภาคมใช่นะคะก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกสวัสดีชาวเชียงใหม่รับไม่ได้วันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะ100.175ของอสมทนะคะพี่สุภกิจแจ้งมาโอ้ก็มาฟังผ่านแอปพลิเคชันชั่วคราวก่อนนะคะเกมพอดคอนเน็กซ์ก็ได้แล้วก็สวัสดีพี่สุที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีชาวจังหวัดตรังนะคะที่จำนงแล้วก็ทุกชาวทุกจังหวัดด้วยนะที่ติดตามรายการอยู่นะคะเป็นประจำทุกเช้ามีข่าวมาฝากมีเพลงด้วยนิดหน่อยนะคะร่วมเนาะมาฝากกัน
1: ครับผมนะส่วนใหญ่ก็เน้นข่าวสารล่ะอัปเดตข่าวสารเล่าสู่คนฟังนะครับ
0: แล้วก็มึง
1: เตือนภัย
0: ติดข่าวเนาะในแต่ละวันไปมาติดตามข่าวไปรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะหรือในบ้านเรานะอย่างเช่นเรื่องที่ต้องไม่พลาดเลยเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากปกติก็จะเกิดขึ้นแถวอีสานเนาะเมื่อวานนี้ลาดกระบังค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อคือใกล้แถวนี้เอง
0: โอ้เห็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะรู้เลยนะคะฝ้าถล่มหลังคาปลิวไปเท่าไหร่17หลังคาเรือนแล้วมันโอ้แล้วมันปิวแบบไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือเป็นเพราะลมเหรอ
1: โอ้
0: ดูจากภาพนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่เอาโดนขึ้นไปบินสำรวจมุมสูงดูนะคะความเสียหายหมู่บ้านแห่งนี้ที่ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะปรากฏว่านี่ค่ะต้องเอาเนี้ยผ้าใบอ่ะขึ้นไปคุมหลังคาไว้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อน
1: ครับ
0: นะคะโอ้น่าเชื่อเนาะ
1: คือเดี๋ยวนี้มันเหมือนธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นนะพี
0: ่ใช่
1: ฝนก็เป็นแบบเรนบอมตกแบบตกหนักตุ้มตุ้มตุ้มเดียวลงมา
0: ตกแรง
1: ใช่เวลาพายุฤดูร้อนลมก็แรงมากๆแบบนี้ด้วย
0: ใช่ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกรุงเทพก็โดนเต็มๆอีกวันหนึ่งนะสภาพอากาศที่กรมอุตุได้แจ้งมาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเนาะอันนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตนะแต่ว่าบ้านเนี่ยโอ้โหมันคือปิวไปหมดเลยนะคะลูกเห็บก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ลมแรงมากก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับในวันนี้อีกวันหนึ่งเกษตรกรก็ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วย6-7-8-3วันนี
1: ้โอ้เพราะถ้าเข้าไปดูครับเข้าไปดูใน iPhone เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยฝนจะตกไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับมีฝนทุกวันเลยนะ
0: โอ้ในกลางวันนี่ก็อากาศร้อนมากเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้นี่ไงกรุงเทพ 40% ของพื้นที่นะคะ678เนี่ย
1: โอ้
0: เรียกว่าฝนเยอะขึ้นคือถ้าฝนมาอย่างเดียวก็โอเคนะแต่นี่คือลมมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พัดเอาลมมาด้วยก็หนักเอาการอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะก็บอกว่าอากาศจะแปรปรวนมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็เดี๋ยวลมนะคะ46จังหวัดโดนเต็มๆนะคะที่บอกว่ากรุงเทพก็ไม่รอดหนักสุดนี่คือ 60% ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวัน2วันนี้นะคะ
1: โอ้โหอื
0: มเนี่ยฝนถล่มต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
1: จริง

0: ก็เห็นนั่นผู้ว่าชัดชาตินะครับบอกว่าให้ทุกเขตแบบเตรียมรับมือนะกับเรนบอมให้หาวิธีจัดการขุดลอกคูคลองลอกท่ออย่างนี้เอาไว้เตรียมเส้นทางน้ำไว
1: ้
0: เพราะว่ามีแนวโน้มว่าปีนี้เหมือนเดิมครับเวลาฝนตกจะตกแบบตกเป็นจุดๆแล้วก็จุดหนึ่งหนักนานตกหนักแต่ไม่นานแต่จะทำให้มันท่วมได้เพราะมันเป็นแบบเรนบอมแบบพี่ที่เขาบอกฝนตกแบบเรนบอมแบบ
1: มาแรงมาก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องระวัง022481366นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียว3คู่สายของเราน้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะใครจะโทรมาตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
0: เนาะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วพ่อแม่เป็นไงกันบ้างนะครับบรรยากาศเห็นพี่ค่ะนักข่าวเริ่มส่งเนี่ยพี่สีเริ่มส่งบรรยากาศโรงรับจำนำแล้วเป็นสัญญาณเมื่อใกล้เปิดเทอมแล
1: ้วว่าจะคนจะไปแออัดกันอยู่ที่โรงรับจำนำอย่างนี้เหร
0: อเอาทองไปจำนำไว้ก่อนจ
1: ่
0: ายค่าเทอมเปิดเทอมจ่ายค่าเทอม
1: ค่ะเห็นใจเมื่อวานนี้นี่มาแล้ว5แอดมินเว็บพนันคนไทยต้มซานอย่างหนักแอบกลับเข้าไทยหลังเขมรกวาดล้างอู๋ต้องใช้คำว่าอย่างหนักจริงๆด้วยนะคะนี่คือสงสัยคงจะโดนกดดันนะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจันทบุรีนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสกัดจับรถต้องสงสัยขนคนไทยหนีเข้าเมืองไทยหลายคนบอกว่าเอาคนไทยกลับไทยไม่ได้เหรอกลับได้แต่ว่าคุณไปแบบไหนไปยังไงเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพิรุธนะก็เลยสั่งให้หยุดรถจากการตรวจสอบเจอคนในรถ6คนชาย3หญิง3คนขับรถ1ผู้โดยสารเป็นคนไทย5ลักลอบข้ามแดนมาจากการสอบเบื้องต้นทั้ง5คนรับสารภาพว่าหนีจากติดคาสิโนกลับเข้าไทยดีกว่าเพราะว่าขณะนี้ฝั่งนู้นก็กวาดล้างเว็บพนันเหมือนกัน5คนนี้ลักลอบออกช่องทางธรรมชาติไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ตึกแกรนด์ไพรินที่ตลาดชื่ออ่านว่าอะไรประชาตรมเหรอรับเงินเดือนหลักหมื่นค่ะน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: ตอนนี้เว็บพนันหลายแห่งถูกปิดแล้วก็ย้ายฐานหนีไปประเทศอื่นแล้วทั้ง5คนบอกว่าตกงานก็เลยตัดสินใจจ้างรถมารอรับเพื่อลอบเข้าประเทศไทยจนถูกจับบริเวณโค้งต้นสนเมื่อวานนี้นี่ค่ะก็คนไทยก็ถูกจับนะข้อหาคือไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดนี่คือข้อหาที่ถูกจับแล้วก็ต้องเอาไปสอบก่อนว่าไปทำงานเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือโดนข้อหานี้ก่อนเลยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนด อยู่ไม่ได้แล้ว
0: ค่ะก็รู้ว่าตอนออกไปนี่ยังไงนะ
1: ก็ถือว่าคนไทยยังทำงานอยู่ที่นู่นเยอะนะ
0: นั่นสิแล้วได้เงินเดือนด้วยสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะ
1: สมัครใจไม่ทอในเนี้ยสมัครใจไปทำไม่ได้แบบว่าโดนทรมานหรือว่าอะไรนะคะแต่ก
0: ็
1: มันตั้งใจจะไปทำงานแต่ว่าพอทางนู้นก็กวาดล้างอ่ะก็จำเป็นต้องกลับนะคะหรืออาจจะมีคนที่โดนทรมานอยู่ก็เป็นไปได้นะ
0: ครับครับ
1: ต้องหาข้อมูลไปที่มีโยมมีญาติก็นั่นแหละแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ
0: ใช่เพราะมันอยู่ที่เราตั้งแต่แรกนะว่าเราจะไปเสี่ยงหรือเปล่านะงานสบายเงินเดือนดีรายได้ดีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันมีไหมเราต้องชั่งใจนะ
1: ใช่นะคะ
0: แล้วก็ไปโดน
1: ตอนนี้ก็คือต้องติดตามนะคะหลังจากที่เรื่องของการยกเลิก MOU 44นะคะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะนี่ไงเมื่อวานนายกคุณมาเน็ตโพสต์ทันทีบอกว่าเรียนพี่น้องร่วมชาติรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะคะอนุสัญญากับประชาชนว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากไทยประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU 44อย่างเป็นทางการก็เคลื่อนไหวแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU ฉบับนี้ก็เขาคงจะขึ้นเวทีโลกอะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวตอนไหนยังไงเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงใจนะคะเขาตัดสินใจแบบจริงใจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศดูเหมือนแบบท่าทีจะอ่อนลงแต่มันไม่ทันแล้วนะคะเมื่อวานนี้อรม.ก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะยกเลิก MOU 44นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีสายใช่ไหมพี่ยังเนาะ
2: มีครับ
1: ยังค่ะ
0: เหมือนได้ยินเสียงไหมฮะ
1: เอามาแล้วเหรอคะไปรับกันค่ะเชิญค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสีโด่งครับ
0: ครับผม
1: เชิญค่ะมาแล้วจากสารคามเหรอคะ
2: ครับผม
1: เชิญค่ะคุณโอ
2: ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: อยากจะพูดเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับ
0: เอากองทุนหมู่บ้าน
2: หมู่บ้านละล้าน2ล้านครับ
1: โอ้ค่ะหมู่บ้านละล้าน2ล้านเป็นไงครับหมู่บ้านพี่โอเนี่ย
2: ดูแล้วว่ามันเป็นเล่นขายของมากกว่าครับ
1: เล่นขายของกันมันยังไงครับพี่จุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
2: จุดเริ่มต้นคนที่ไม่มีอะไรคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ต้องก็ยืมครับเห็นเขายืมก็
1: ก็เอาด้วย
2: ก็เอากับเขาด้วยเอามากก็เอามาใส่ใจไปชีวิตประจำวันกับเบิดบ่ตรงกับเจตนาที่เขาให้มาว่าเขามาให้มาลงทุนมันบ่ล่ะให้มันมีดอกออกผลมันบ่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเป้าหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะเป้าหมายเขาให้จะได้มีอาชีพไปต่อยอด
1: ใช่
2: แล้วก็บางคนก็เอามา
1: ทำอะไร
2: คิดว่าจะให้เขาโลนี่แหละครับ
0: อ๋อ
2: แล้วก็ได้ไปเลยแล้วก็
1: คิดว่าได้ของฟรีเหมือนตั้งใจจะไม่จ่ายกลับใช่ไหม
2: ผมก็เลยคิดว่าในยุคบ้านเมืองเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะให้รัฐบาลเก็บเงินพวกนี้เข้าไปใช้นะครับบ้านเมืองแบบนี
1: ้คือให้กู้ไปแล้วเนี่ย
2: ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ทำไม่ได้หรอกครับไม่กล้าทำหรอกเสียคะแนนแต่ก็ผมก็มีแนวคิดแบบนั้นถูกไหมครับผมได้ยินเพื่อนนะแต่ผมไม่ยืมหรอกผมได้ยินเพื่อนสนิทกันก็พูดให้ฟังว่าเขาก็ยืมเหมือนกันบอกว่าหลายปีแล้วนะมันไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งเงินพวกนี้ให้กรรมการหมู่บ้าน
1: ค่ะหลายปี
2: มาแล้ว
1: แล้วไม่มีใครแบบตามทวงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
2: ไม่มีใครหรอกครับมันเหมือนขายหน้าเหมือนหักหน้ากันคนหมู่บ้านเดียวกัน
0: มันไม่มีคนดูแลแล้วเนาะ
1: ไม่มีเจ้าภาพ
2: คนที่เขายืมเขาก็นั่นไปเฉยๆไปคนที่ไม่ยืมเขาก็เฉยๆไปเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของเขา
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาอย่างเงี้ย
2: มันมีตัวอย่างอยู่ไอ้กองทุนอะไรที่เลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยไล่กันคิดแต่คิดแต่เลยบางคนก็ยังไม่ส่งเลยบางกลุ่มก็ยังไม่ส่งไม่มีส่งอ่ะจับติดคุกก็ติดอ่ะอย่างเงี้ย
1: ยอมคือยังไงก็ยอมแต่ไม่ส่งกลับนี่ไงคะ
2: ครับผมมีบางหมู่บ้านก็ส่งกลับคุมกันได้บางหมู่บ้านก็ปล่อยเลยตามเลยไปอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอ้เยอะเลยใช่ไหม
2: ผมว่าต่อไปกองทุนหมู่บ้านก็เหมือนกลับมาเป็นเหมือนไอ้ที่ว่าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นี่แหละผมว่านะ
0: คือมันเป็นโครงการที่มากับนโยบายรัฐบาลนะเนาะพอรัฐบาลไปก็รัฐบาลอื่นเขาไม่สานต่อ
2: มันคุณสงคุณศรีกับคุณร่วงก็คงจะรู้ว่าเอามาจากธนาคารร้อยละ5บาทสมมุตินะ
1: ร้อยละ
2: 5บาทกรรมการก็เอามาบริหารเบาจากชาวบ้านร้อยละ7บาทเนี่ยส่วนต่าง2บาทก็เอาไปบริหารกินกันเองอ่ะปันกันแบ่งกันเองอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: มันเหมือนเล่นขายของอ่ะผมว่าถูกไหมล่ะ
0: ตัวคุณพี่ได้
2: เมื่อไหร่แล้วจะเก็บเมื่อไหร่แล้วจะเงินจะเข้ารัฐเมื่อไหร่เงินส่วนไม่ใช่น้อยเนี่ยวันละล้านสองล้านเนี่ย
0: ตัวคุณพี่ได้กู้จากโครงการนี้ไปไหม
2: ผมไม่ได้กู้ครับผมไม่ได้กู้
1: ค่ะแต่ไปญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักกู้กัน
2: กู้ญาติก็มีกู
1: ้
2: กู้สองหมื่นกู้สองหมื่นกู้หมื่นกู้สองหมื่นอย่างเงี้ยก็เขาก็ดูแล้วเขาก็ดูคล้ายๆกับว่าคนมีหลักทรัพย์คนมีเครดิตเขาก็ให้เยอะไป
1: ค่ะ
2: มีหลักทรัพย์น้อยก็ให้น้อยลงมาเขาก็ประเมินอยู
0: ่
1: คนที่ประเมินนี่เป็นใครคะเป็นประธานหรือเป็นคณะกรรมการ
2: กรรมการหมู่บ้านครับกรรมการทั่ว
1: กรรมการหมู่บ้านทั้งหมด
2: กรรมการหมู่บ้านที่กรรมการเงินล้านนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: บางทีก็ไม่ใช่เป็นกรรมการหมู่บ้านก็เอาแต่งตั้งกันมาอย่างเงี้ยผมว่าเสียดายผมว่าเสียดายนะมันจะเป็นหนี้เสียนะผมว่าได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวฮัลโหลได้ยินข่าวว่าสมทว่ารัฐบาลให้สมทประมวลปัญหาของชาวบ้านแล้วส่งให้รัฐบาลถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: น่าคิดอยู่ผมว่าน่าคิดอยู
1: ่น่าคิดน่าเป็นห่วงนะพี่เน
0: า
1: ะอ
0: ยากให้เลิกใช่ไหมอยากให้เลิกเลยใช่ไหมพี่อยากให้เลิกนะโครงการนี้นะ
2: ผมก็ว่างั้นแต่ผมก็เชื่ออยู่ว่าเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าหรอกรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าเอาเงินล้านคืนหรอก
1: ค่ะ
2: กลัวเสียรังวัด
0: เหรออ
2: ะไรพี่รัฐบาลมันอะไรพี่ประชาชนยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกเอาตัวเองขอปิดท้ายเรื่องยาเสพติดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: อยากจะให้นายกแหละฟังได้ยินอยากให้นายกได้ยินเลยแหละว่าบ้านนายกอ่ะมียามมีอะไรแน่นหนาไม่มีคนกล้าเข้าไปขโมยของหรอกในบ้านชาวบ้านธรรมดาคิดดูอ่ะเล็กๆเป็นร้อยมันก็เอาแม้แต่ไข่มดแดงเนี่ยต้นไม้อยู่ในบ้านผมอ่ะที่บ้านผมมันก็มาขโมยแย่เวลานอนมันก็มาขโมยแย่พวกขี้ยาให้นายกคิดดูนายกคนนี้
1: ต้องเลิกยาเสพติด
2: ไหมล่ะ
1: ต้องรีบทำเนาะมีข่าวทุกวันใช่ค่ะ
2: นี่แหละปัญหาของชาวบ้านอ่ะจะให้ประมวลไปสักกี่อันก็ถ้าแก้ปัญหายาเสพติดได้ทุกอย่างมันก็สบายเหมือนอย่างสิงคโปร์ไห
1: ม
2: เหมือนอย่างประเทศที่เขาเข้มแข็งไง
1: ค่ะ
2: อันนี้มีปัญหาตลอดถ้ายาเสพติดไม่นั่นเดือดร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: คนอยู่ไม่เป็นสุขหรอก
1: จริงค่ะ
2: ครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ

0: ัญหาสารพัดเรื่องยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คนหนึ่งอายุ63แล้วน้องด้ง
1: ครับผม
0: ถือมีดไล่ฟันตำรวจเสพยามา
1: ฟันตำรวจเลยเห็นชุดแล้วว
0: ิ่
1: งเข
0: ้
1: าใส่เลย
0: โอ้โหอันนี้ขอย้ำนะว่า63นะคนนี้เคยถูกตำรวจจับไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะอายุ63ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะคือทางตำรวจเนี่ยที่สภ.แสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานว่าตำรวจกำลังออกตรวจอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็ไปดูบ้านหลังนี้ที่เคยถูกตำรวจจับนั่นแหละแล้วก็พอไปถึงก็เห็นกำลังเสพยาอยู่ในบ้านก็เดินเข้าไปตะโกนสั่งให้หยุดแต่นายวิชาญแกก็บอกว่าอุ้ยไม่แล้วจากนั้นก็หยิบมีดยาวประมาณ70เซนนะคะโอ้มีดยาวอยู่เนาะตำรวจก็เข้าระงับเหตุกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็เห็นท่าไม่ดีตำรวจก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านนะคะลุงวิชาญก็วิ่งไล่ตามในมือก็ถือมีดพร้อมตะโกนว่าเอามันให้ตายตำรวจก็หันมาคราวนี้ต้องใช้ปืนประจำตัวแล้วนะคะยิงระงับเหตุไป1นัดก็ถูกโดนขาซ้ายไปนะคะพอโดนปืนเข้าขาข้างซ้ายก็ต้องล้มอ่ะเนาะตำรวจก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลให้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเสียชีวิตนะคะโดนขาซ้ายนะน้องดง
1: ครับครับ
0: อันนี
1: ้
0: ตำรวจก็ถือว่าป้องกันตัวนะเพราะว่าไม่ได้ยิงขาซ้ายเขาบอกว่าไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตนะ
1: ก็ดูไม่ได้ดูไกลหัวใจนะยิงขาแต่มันก็
0: ใช่ค่ะ
1: สงสัยเสียเลือดมากมั้ง
0: แต่ก็สาหัสเลยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตนะก็อันนี้ก็คงจะต้องสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนเนี่ยนะว่าเกินกว่าเหตุไหมกับการที่ตำรวจยิงไม่ถือว่าคลั่งหรือยังก็ไม่รู้นะคลั่งแล้วแหละถ้าอย่างนี้เนาะก็อยู่ที่ศาลนะว่าอย่างเนี้ยก็ตัวเสพยาโอ้ดูสิค่ะไล่ฟันตำรวจ
1: ครับ
0: มีอย่างเงี้ยทุกวัน
1: มีทุกวันเดี๋ยวที่คนไม
0: ่มีทุกวัน
1: คือพวกนี้เขาไม่เขาแยกไม่ออกแล้วพี่ว่าตำรวจเลยเขาไม่สนแล้วล่ะ
0: จริงหน้าเรียกว่าหน้าอินหน้าพรมไม่สนใจแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เวลาเขารู้สึกว่านี่เป็นศัตรูร้ายของเขาก็เนี่ยพยายามที่จะทำร้ายนะคะแม้กระทั่งครอบครัวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอบอกว่าโอ้เนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเนาะที่รัฐบาลจะต้องรีบทำจัดการให้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้นะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับมีความคืบหน้าเรื่องพบศพโชเฟอร์แท็กซี่ที่อยุธยานะครับพี
0: ่ค่ะ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับภรรยาของพี่ที่ขับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะก็ออกมาแสดงตัวนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือสามีของเธอจริงๆนะก็ร้องห่มร้องไห้นะครับตัดพ้อว่าโอ้โหทำไมคนร้ายถึงทำกันขนาดนี้จะปล้นจะเอาเงินจะชิงทรัพย์ก็เอาไปสิทำไมต้องลวงไปฆ่าด้วยนะครับก็หลังจากที่ตำรวจสภ.ช้างใหญ่นะที่บางไทรนะครับอยุธยาเขารับแจ้งว่าพบศพนะครับทั้งศพทั้งรถเลยนะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถแบบว่าเปิดประตูสองข้างนะครับทิ้งไว้อยู่ในป่าค่อนข้างเป็นป่าแบบป่ารกร้างอะพี
0: ่คือ
1: พูดง่ายๆเลยนะไม่น่ามีบ้านคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่แท็กซี่เขาคงโดนลวงไปอ่ะเข้าไปอีกหน่อยพี่เข้าไปอีกหน่อยบ้านผมอยู่ข้างในพี่เข้าไปอีกหน่อยเข้าไปอีกหน่อยนะฮะบอกเข้าไปเนี่ยจากถนนประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นป่าละนะครับ ที่เบาะรถเนี่ยมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ห่างออกไปจากรถเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับเจอศพของพี่ประหยัดบุทองนะครับอายุ65ปีนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยระบุตัวตนได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเนาะของพี่โชเฟอร์นะครับจะมีลูกสาวด้วยนะมีลูกสาวอีกหนึ่งคนนะฮะตัวตอนมาถึงเนี่ยก็บอกว่าสามีเนี่ยไปส่งเธอที่บ้านที่ตลาดเนาะในตัวเมืองแล้วก็แยกย้ายกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาดการติดต่อไปประมาณทุ่มหนึ่งปกติสามีต้องกลับบ้านแล้วตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่กลับพอไม่กลับก็เลยโทรสับหาอ้าวปิดเครื่องใจตอนแรกคิดว่าพยายามคิดว่าเอ้ยแบตหมดมั้งแต่ใจหนึ่งก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบตหมดให้อยู่ในรถก็น่าจะชาร์จในรถได้นะให้มันมีเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเปล่านะครับนะต้องพยายามโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮะเขาบอกว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนะครับไปขับรถเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะเป็นลูกค้าประจำที่โทรเรียกให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆน้อยมากที่จะรับขาจรนะครับสามีเนี่ยทำอาชีพแท็กซี่จนผ่อนรถคันนี้คันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่อนหมดแล้วกำลังจะสบายอยู่แล้วเชียวเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะครับไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอคนใจร้ายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ติดตัวไปเนี่ยก็จะมีเงินสดที่เอาไว้กะว่าเอาไว้ทอนลูกค้าในแต่ละวันม
0: ือ
1: ถือยอมรับว่าซื้อใหม่นะครับมือถือที่ซื้อใหม่หนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เงินในธนาคารมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับตัวถ้าจับคนร้ายได้เนี่ยก็นะแหมแกบอกว่าอยากจะยอมติดคุกเลยอยากจะให้คนที่ทำกับสามีเธอตายตามกันไปเลยจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน
0: แค้นมากงี้เนาะ
1: โอ้แค้นมาก
0: แค้น
1: มากเลยพี่คือพอเธอสัมภาษณ์ไปเนี่ยเริ่มแบบหายใจติดขัดด้วยความทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งแค้นนะครับจนลูกสาวเนี่ยต้องขอตัวสื่อว่าแบบขอพาคุณแม่ไปพักก่อนนะคะลวงแท็กซี่ไปฆ่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็พูดยากนะยุคสมัยนี้เจอผู้โดยสารยังไงเราก็เอาไว้ก่อนเงินอยู่กับหน้าใช่ไหมถึงเขาว่าจ้างให้ไปไหนเราก็ต้องไปอ่ะผมคิดว่าพี่แท็กซี่คิดแบบนี้นะ
0: ใช่
1: จนไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยโหพาออกไปซอยเปี่ยวพาไปที่แบบรับตาคนเป็นอุทาหรณ์นะพี่ๆก็ดูความปลอดภัยกันด้วยนะพี่แท็กซี
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องไม่ใช่แท็กซี่มีอาวุธประจำกายอยู่ในรถได้ไหมก็ไม่ได้อยู่เนาะ
1: เวลามีเรื่องก็โดนดิใช่ไหมพี่เอาไม้เบสบอลไปในรถ
0: โดนแน่นอนนี่ค่ะน่าเห็นใจมากเนาะคนที่แบบทำมาหากินสุจริตแล้วพยายามดูแลครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เป็นภัยสังคมแต่ว่าก็มาเจออย่างนี้เนาะ
1: ใช่แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าคดีนี้ตำรวจจะตามตัวได้ไวเพราะว่าม
0: ัน
1: เป็นคดีใหญ่แล้วก็หลักฐานเยอะหลักฐานตั้งแต่ถ้าเขาไล่กล้องกับพวกนักสืบอะนะเขาจะไล่กล้องตั้งแต่ไปเรียกรถคันนี้มาจากไหนดูไล่ย้อนไปว่ารถคันนี้เนี่ยย้อนไปเนี่ยไปรับใครมาจากไหนแล้วหลังเกิดเหตุมีใครออกจากจุดเกิดเหตุแถวนี้ไปไหนคือถ้าไล่กล้องไปเนี่ยไม่ได้จะยากผมว่าพอเกิดวันนี้ได้จับตัวได้นั่นแหละ
0: ขอให้จับได้เร็ว
1: ๆครับ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีข่าวเรื่องของแก๊งยากูซ่าด้วยนะ
1: ในไทยเหรอพี่
0: ในไทยก็แสดงว่าประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามแล้วก็ชอบมากันมาง่ายนะคะคนไทยใจดีล่าสุดเมื่อวานตม.นะคะไปจับแก๊งยากูซ่าได้2คนนะเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ47คนหนึ่งแล้วก็อายุ51มียาไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะไปจับตรงกลางซอยสุขุมวิท33อะค่ะช่วงเย็นละคือเนื่องจากว่าตำรวจตม.เนี่ยรับแจ้งจากสายลับว่ามีญี่ปุ่น2คนเนี้ยดูแปลกๆเพราะว่ามีรอยสักตามตัวคล้ายกับสมาชิกแก๊งยากูซ่าเลยแล้วมีพฤติกรรมดูเหมือนจะมาขายยาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยกันในแถวในสุขุมวิทนั่นแหละโดยเฉพาะสุขุมวิท33ก็บอกว่าจะมีต่างชาติอยู่กันเยอะมากคราวนี้ตม.ก็ส่งกำลังเฝ้าจุดสังเกตการดูก็เจอ2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็แสดงตัวขอตรวจค้นจากการค้นมอเตอร์ไซค์ก็เจอยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถนะก็เอาไปทดสอบด้วยน้ำยาชุบตรวจนะก็ปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นสีนี้ก็ตรงกับผลการทดสอบยาไอซ์ชัดเจนนะคะแม้ว่าชั้นจับกุมเนี่ยทั้งสองคนปฏิเสธว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานพอสมควรนะหลักฐานก็แน่นหนาก็ควบคุมตัวส่งสน.ทองหล่อตอนนี้มีต่างชาติที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์บ้างคอนโดบ้างตามเนี่ยถ้าเป็นแก๊งแบบนี้ก็ผมว่าจะอยู่แถวสุขุมวิทหรือจะอยู่ที่พัทยาก็เยอะแล้วอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจุดประสงค์ก็คือชัดเจนเข้ามากระทำผิดกฎหมายนะคะมาอย่างเงี้ยมาเพื่อขายยาเสพติดตอนนี้สตม.ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็กวดขันการต่ออายุวีซ่าอย่างเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ต้องทำเนี่ยชาวบ้านประชาชนนะคะใครที่รู้สึกว่ามีต่างชาติมีแก๊งพวกเนี้ยแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนสตม.ก็1178ค่ะโทรเลยอย่าให้เขาเข้ามาแบบว่าเนี่ยสร้างอิทธิพลนะมาขายยาอยู่ในกลางซอยแสกกลางวันเลยค่ะคุณ
1: ครับผม
0: ให้สังเกตเลยว่าแบบเนี่ยถ้าแก๊งนี้มันก็จะมีลายมีตัวลายอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โห
0: ยากูซ่าเลย
1: โอ้ครับแต่กูมาขายยาไ
0: อจะต้องใช้คำว่าตะเวนอ่ะภัยสังคมมากนะคะ
1: มันย่ามใจหรือว่าอะไรพกยาไว้ในมอเตอร์ไซค์ใช
0: ่ไ
1: หมใช่คือ
0: ก็ไม่คิดว่าตำรวจอะไรไง
1: ไม่คิดว่าจะโดนจับเลยเหรอหรือว่ายังไงไม่กลัวเลย
0: ดูแล้วไม่กลัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้เจอตัวแล้วนะครับพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับที่อยุธยาเมื่อวานนี้มามอบตัวมาแจ้งกับตำรวจสน.บางรักโยมตำรวจเดินที่มันโรงพักกันนะโยมตำรวจเราเอาเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อย
0: ค่ะ
1: ตำรวจเขายี่กาพรึบอะไรนะครับจะให้จับ
0: มาในชุดขาวใช่ไหม
1: มาในชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวนะฮะ
0: ขาวมา
1: แต่บอกว่าเราขโมยเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อยเนี่ยตำรวจยกมือขึ้นมาโอ้ไม่ได้ครับเอาเงินวัดไปยังไม่เอาเงินวัดไปยังจับไม่ได้ครับยังไม่มีความผิดครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนกลับไปที่ท้องที่อยุธยาครับก็เลยนี่แหละฮะเป็นที่ไปที่มาสุดท้ายเราทราบว่าที่ตัวหลวงพ่อแกหายออกจากวัดเนี่ยนะเขาบอกแกปั่นจักรยานเนาะตามกล้องนะปั่นจักรยานขึ้นเหนือนะแล้วก็โบกรถกลับกรุงเทพนะ
0: ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยาน
0: อืม
1: นะครับก็
0: แต่ว่าปั่นตอนฝึกแล้วใช่ไหม
1: ตอนไปเนี่ยตอนนี้ฝึกแล้วเนาะตอนนี้ชุดขาวแล้วนะครับก็อย่างน้อยเป็นการคลี่คลายคดีว่าอ้าวตัวท่านปลอดภัยดี
0: เออใช่ตัวจริง
1: คือผมดูพวกช่องอย่างพวกไทยรัฐอมรินทร์พวกนี้เวลาข่าวเขาเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เขาเกาะติดกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะพี่เขาไล่ไปเป็นรายจังหวัดกันเลยอ่ะเออไล่ตามพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านไล่ตามตูดเลยอ่ะเจอกล้องอยู่ที่นี่ก็เจาะที่จังหวัดนี้เจาะที่จังหวัดนี้เลยโอ้แกไปเอารถใครมีชาวบ้านคนไหนเห็นแกไปหลับไปนอนที่ไหนยังไง
0: แจ้ง
1: นะครับ
0: อื
1: มสุดท้ายก็เห็นบอกแกเอาเงินวัดไปใช้นะ
0: เท่าไหร่ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
1: ตอนแรกๆข่าวนั้นบอกหลักแสนนะพี
0: ่บอกหลักแสนเนาะไม่ได้หลักล้านเนาะ
1: ครับ
0: เ
1: ออเดี๋ยวต้องไปสอบกันอีกทีนะเพราะว่าเมื่อวานที่พอมาที่โรงพักก็ตำรวจก็บอกว่าต้องเชิญกลับไปที่สพต้นเรื่องคือที่อยุธยาก็เลยต้องไปสอบกันที่นู่น
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกอย่างน้อยคลายความกังวลของศิษยานุศิษย์นะครับว่าท่านเจ้าวาดไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
0: ไม่ได้ไปไหน
1: มีลมหายใจกลับมาปกติ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวสาเหตุที่ออกจากวัดเนี่ยนะก็เดี๋ยวกลับไปคงได้สอบสวนกันนะครับตัวท่านบอกว่าตอนนี้ฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ก็ความผิดอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนใช่ไหม
1: ครับ
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอดูว่าผิดมันก็คงจะเป็นเรื่องเงินวัดแหละใช่ไหมเรื่องเงินวัดถ้าหาว่าคืนได้มันก็จบ
0: ค่ะมาดูเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณตาท่านหนึ่งนะคะจุดไฟเผาตัวเองค่ะน้องรุ่งก็
1: เครียดอะไรขนาดนั้น
0: น่ากลัวมากอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนี่เองนะคะแกเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็ชื่อคุณตาขาวอายุ80ปีนะคะแกเอาสังกะสีเนี่ยมากั้นเป็นคอกไว้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินมาราดตัวเองแล้วก็ก่อนจะจุดไฟเผาเสียชีวิตคาของเพลิงอยู่เลยนะทิ้งจดหมายบอกลาก็ประมาณว่าแกก็ถือศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้น้องรุ่งก็คือพูดเรื่องของการถวายชีวิตร่างกายคืนให้กับพระเจ้าด้วยการตาย
1: เป็นการกินอย่างนี้นะ
0: ประมาณนี้เขียนไม่ยาวเลยเขียนยาวเลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ห่างเหินต่อพระเจ้าไปเสียนานแต่ยังรักและเคารพนับถือพระองค์จงให้อภัยและยกโทษให้ขอถวายอาหารเมื่อพระเจ้าเสวยแล้วทรงได้ประทานอาหารมื้อนี้ให้เป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะจากไปด้วยความเคารพในพระเจ้าในพระเยซูแกก็เขียนของแกนะคะแกบอกว่ามีปัญหาชีวิตไม่สามารถอยู่ต่อได้ขอขอบคุณก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่แกจะเอาน้ำมันที่ใส่แกนลอนมาราดตัวเองเนี่ยมีการตั้งอาหารคาวหวานแล้วก็นี่แหละข้อความที่เขียนระบุเป็นหน้าเลยเนี่ยเอาไว้แล้วก็ล้อมเป็นคอกสังกะสีคือทำอย่างดีเลยค่ะน้องดงถือว่าใจเด็ดมากนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะที่คนขนุนพัทลุงบอกว่าคุณตาเนี่ยอายุ80ปีนี่อยู่คนเดียวนะคะไม่สูงสิงกับใครเป็นคนประมาณว่ามีโรคส่วนตัวสูงมากไม่คิดเหมือนกันว่าแกจะทำร้ายตัวเองแบบนี้แล้วเพื่ออะไรก่อนหน้านี้สักประมาณ 6-7 วันน่ะแกทำคอกแบบนี้ล้อมเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ไงว่าแกทำไว้ทำไมจนกระทั่งแกเข้าไปอยู่ในคอกนั้นแล้วก็เผาตัวเองเสียชีวิตนะคะเนี่ยน้องสาวอายุ63แล้วบอกว่าแกไม่ค่อยสบายก็มาดูอยู่ตลอดแหละพยายามมาถามอยู่บ่อยครั้ง กินข้าวยังไงเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าแกไม่เป็นอะไรแกสบายดีไม่ต้องห่วงสุดท้ายมาทราบอีกทีนึงแกเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปแล้วซึ่งน้องสาวก็ต้องยอมรับบอกว่าพี่ชายคงไม่อยากให้ใครมาเป็นแกไม่อยากให้มาเป็นภาระก็เลยจบตัวเองแบบนี
1: ้โอ้โ
0: หเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหจะใจเด็ดมากนะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้โหโอ
0: ้จริงๆแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเนาะไฟกำลังลุกด้วยน้ำมันที่แกราดลงไปอ่ะช่วยยังไงก็ไม่ทันค่ะ
1: เพราะขนาดคนที่เห็นอยู่แกยังไม่รู้เลยนะพี่นะว่าแกเตรียมจัดเตรียมมีการยังไม่รู้เลยอ่ะ
0: ค่ะว่าแกเตรียมการอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไอ้การกั้นที่เป็นคอกสังกะสีไว้เนี่ยว่าแกเตรียมการเพื่อการนี้เนี่ยแกไม่ได้บอกใครเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็ต้องหมั่นคอยสังเกตกันเนาะ
0: ใช่
1: คนในบ้านนี่พฤติกรรมแปลกๆไปทำไมระยะหลังชวนคุยตลอดแต่อยู่เงียบอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเงียบก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
0: เนาะใครที่แบบว่าเนี่ยตอนเช้านะอย่างที่บอกอ่ะเคยคุยบ่อยๆว่าใครที่แบบมีคนเฒ่าคนแก่ลุงป้ามีไลน์ส่งไลน์สติ๊กเกอร์อะไรมาก็ตอบท่านบ้างก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่ยังสบายดีอะไรเงี้ยถ้าหายไปเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ารู้สึกมันไม่ค่อยดีละเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันพุธวันนี้6พฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะโอ้แต่เช้าก็มีเหรอคะลมเนี่ยไม่มีลมจะมาช่วงบ่ายเนาะนี่ค่ะฝนตกแต่เช้าที่เดี๋ยวนะพี่สาวสุภัชชาธาราเย็นกุลนะคะอ๋อเมื่อวานนี้ส่งพ่อไปสวรรค์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีชาวญี่ปุ่นนะคะนี่ญี่ปุ่นก็ฟังเราอยู่นะพี่อัญชลีโอกุระนะคะน้องดง
1: อาริเกโตะโกเซมัส
0: กาญจนบุรีกาญจนบุรีเสียงดังฟังชัดน้องดง77ทำงานรวยแล้วหายบ่อยอะไรคืออะไรคะ77ทำงานแล้วคืออะไรป่วยเหรอ
1: อ๋อวันที่แล้ว77ใช่มั
0: ้ยอ๋อวันที่แล้วอ๋อเลข77ทำงาน
1: วันนี้สิพี่วันนี้บอกหน่อยวันนี้จะเอาวันที่แล้วไม่ต้องมาอวด
0: มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มั้ย
1: ถูกอยู่คนเดียวไม่ดีใจด้วยหรอก
0: ดีใจด้วยหรอกคนที่ขาดิษยาคนที่ขาดิษยาที่ปนเนื้อเก่งแล้วธรรมชาติน่ากลัวขึ้นทุกวัน
1: คนถูก77นี่เก่งเพราะว่ามันออก2งวดติดนะพี
0: ่ใช่งวดที่แล้วก็มี7เนาะ
1: คือพี่ซื้อ77นี่จิตใจพี่ต้องสู้นะดูนะต้องสู้ต้องแบบประเภทแบบนักสู้อ่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ
0: ่ต้องมีความติดแล้ว
1: บอกเสร็จแล้วอุ้ยมันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วไม่ซื้อหรอกคนก็จะคิดอย่างนี้นะ
0: ใช่ไหมต้องมีความเชื่อมั่นนะว่ามันต้องตามนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ยินดีด้วยเอาวันนี้มีเลขอะไรเด็ดบอกมาบ้างเผื่อลอก
0: ค่ะมาดูคนนี้นะชื่อน้องตอนเป็นเดียวกับเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะนาราวิทย์เป็นคลิปถูกแชร์ที่วิ่งหนีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มซาแซงนะน้องนุ่งเนาะที่จีนค่ะก็ไปจีนก็เป็นคู่จิ้นเหรอตอนกับภูวินน่ะ
1: ก็คงจะดังในยุคสมัยนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คลิปนี้หรือเปล่าที่เห็นเหมือนกับว่าอย่างกับดาราคนนี้ทำอะไรผิดอากาศเกิดล็อกแขนล็อกตัวรีบพาหนีพาขึ้นรถอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: จริงก็นี่ไงตอนนั้นลาวิทย์บอกว่าเขาก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าถูกกลุ่มคนที่พยายามเข้าประชิดตัวกลางโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้จนต้องทีมงานเนี่ยรีบพาเข้าลิฟต์แล้วก็ช่วยกันกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าชุลมุนมากนะคะนี่คือตัวอย่างของปัญหาซาแซงและการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินที่กำลังแรงขึ้นในต่างประเทศเนาะในบ้านเรายังไม่มีตอนก็บอกว่าอย่างนี้ยอมรับว่าวินาทีนั้นรู้สึกตกใจมากแล้วก็เลือกที่จะวิ่งออกจากพื้นที่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวาย

0: หรือกระทบกับคนรอบข้างยืนยันว่าทีมงานกับต้นสังกัดมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้อยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดนะคะคือก็ไปกันทั้งคู่แหละตอนนี้ลาวิทกับภูวินตั้งศักยืนนะคะทั้งคู่กังวลก็คือบอกว่าถ้าคนทั่วไปทีมงานและนักท่องเที่ยวที่อาจจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาตกใจแล้วก็มีคนประชิดตัวแบบไม่ทันตั้งตัวนะมีความกลัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเป็นภาพที่วิ่งเหมือนกับวิ่งสุดชีวิตหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่อยากจะสร้างความชุลมุนอะไรเลยแต่ว่าพอมันถึงเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อะประมาณนี้เขาบอกว่าที่กลัวก็คือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็มาจะตกใจอาจจะเดือดร้อนนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องของตัวเองประมาณนั้นนะจริงๆก็บอกว่าเตรียมตัวไปอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นทีมรปภ.ทีมงานทุกคนนะมีการบอกแล้วว่าต้องระวังตัวยังไงบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โ
0: อ้นี่คือที่จีนนะคะจะเจอ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแบบว่าเวลานักข่าวไปล้อมจะทำคดีผู้ต้องหาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ต้องพาเขาฝ่าออกมาจากตรงนั้นอย่างเงี้ยมันบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมเห็นในคลิป
0: อันนั้นอาจจะไปลุมประชาทัน
1: เปรียบเทียบอะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย
0: งั้นเลยอะ
1: ดาราคนหนึ่งทำไมต้องหนีหัวซุกหัวซุนขนาดนั้นนะ
0: ใช่ต้องใช้คำนี้ได้เลยว่าหัวซุกหัวซุนจริง
1: ๆเขาดูกลัว
0: แล้วมันยังไงเขาบอกว่าแล้วเราจะมีการมีโอกาสที่ไปสื่อสารได้ไหมกับทีมไอเกี่ยวกับซาแซงพวกนี้มันจะสื่อสารได้ไหมเขาบอกว่าภูวินบอกผมก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไงคือเขาไม่เคยเจอไงแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอกับตัวเองเขาบอกเข้าใจแล้วว่าศิลปินหลายคนเนี่ยต้องเจอแบบนี้แต่บ้านเรายังไม่เจอใช่ไหมยังไม่ทำ
1: พวกนี้เขาคลั่งนะเขาคล
0: ั่งจริง
1: แต่ว่าน้องเขาก็ดังจริงที่นู่นเธอคือมีคนคลั่งขนาดนี้มันก็ของ
0: แสดงว่าดัง
1: แต่ว่าดังจริงพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่าไม่เหมือนกับที่เขามีแบบว่ามีมารยาทดีๆเนี่ยนะพี่เขาจะแบบถึงขนาดว่าถ้าเขาเจอศิลปินดารานะครับที่ไหนเนี่ยเขาจะยังไม่โพสต์ยังเขาอาจจะมาขอถ่ายรูปด้วยแต่ยังไม่โพสต์อะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบ
0: ค
1: ือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาโพสต์ไปเนี่ยโอ้โหบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะต้องมาตามดาราคนนี้
0: ผม
1: เคยอ่านเจอน้องดาราบางคนเขาบอกว่าเขาเจอพวกแฟนคลับที่ดีๆเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเรากลับประเทศไทยวันไหนนะสมมุติเรากลับวันที่5เขาบอกเขาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปโพสต์หลังวันที่5เพื่อให้การใช้ชีวิตของดาราคนนั้นในประเทศนั้นเนี่ยไม่ถูก FC ไม่ถูกแฟนคลับเนี่ยตามอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอยังไงเนาะอันนี้ก็คงจะคลั่งมากอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ต้องทำยังไงสมมติว่าจามอนไปเจออย่างเงี้ยโอ้วิ่งเข้ามาประชิดตัวอย่างเงี้ยโอ้ยนวลเนียหอมแก้มอะไรเงี้ยได้ไหม
1: มาเลยฮะมาเลยฮะผมอ้าแขนรอเลยว่ะ
0: อ้าแขนรอดูจริงจังมากนะคนก็เห็นใจเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาดังจริงจริงแล้วเขาก็เอาจริงๆนะหน้าตาแบบของน้องสองคนเนี่ยก็คือออกแนวลุกจีนนั่นแหละเนาะจีนเกาหลีประมาณนี้เนาะออกแนวจีนเกาหลี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วเนาะทีมงานหรือต้นสังกัดก็ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยกับศิลปินใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เหมือนวันนั้นน้องโบกี้ไลออนน่ะนักร้องอ่ะพี่ใช่ไหมก็เธอก็แพนิคไปเลยเหมือนกันนะเจอแฟนคลับเข้ามาล็อกคอประชิดตัวเพื่อเซลฟี่อ่ะ
0: โอ้ล็อกคอเลยเหรอ
1: ล็อกคอเลยนี่ก็คล้ายที่นู่นเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเพราะศิลปินไทยด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบ ค่ะแฟนคลับน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องยอมรับบางคนเขาก็อินแล้วเขาก็อยากได้รูปกับเราอ่ะอยากได้รูปของศิลปินมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยน้องบุ๊กกี้ไลออนบอกว่ารู้สึกแพนิคเป็นกังวลไปเลยเพราะว่าตอนเจอเราก็ต้องยิ้มอ่ะเราต้องยิ้มตู้เราต้องยิ้มรับอ่ะแต่ในใจตอนนั้นอ่ะกลัวมากตกใจมากเพราะว่าเขาจู่โจมเข้ามาแบบเอามือมาล็อกค
0: อ
1: เอามือมาล็อกคอนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าช่วงนี้ก็ศิลปินหลายคนเจอกันบ่อยนะต้องโบกี้บอกนะครับ
0: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
1: เขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามาแบบมาขอกันดีกว่าอย่าทำให้เขาตกใจเหมือนกับคุณยัวบอยทีเจพี่ที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่บนเวทีอ่ะแล้วอยู่ๆแฟนคลับคนหนึ่งก็ขึ้นไปจะเข้าไปแบบว่ากอดหรือเข้าไปหอมแก้มหรือเข้าไปถ่ายรูปด้วยไม่รู้ล่ะเขาก็หันมาตกใจแบบเสียอาการเลยนักร้องแบบเอ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจแบบนั้นเลยโอ้มีคนถ่ายคลิปจากด้านล่างไว้ได้ไงเขาหน้าเสียไปเลยแบบตกใจแบบหน้าเสียไปเลย
0: ไปเจออย่างนั้นเนาะค่ะตัดสินใจนะคนดังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะหรือว่าเอาอย่างผู้ชายเนี่ยนะสมมติถ้าเผื่อว่ากับการเขามีแฟนเปิดตัวแฟนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะซาลงไหมทำให้แบบว่าเอฟซีซาแต่งเนี่ยเลิกติดตามไหมหรือว่ายังไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนี
1: ่
0: เป็นไปได้ไหมค่ะหรือประกาศเปิดตัวแฟนไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างนี้ซาแซงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกาหลีเป็นจีนหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะแบบคลั่งศิลปินดาราได้เหมือนกันนะไม่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือว่าถ้าเราชอบคนนี้ก็ชอบอยากติดตามเขาอยากติดตามทุกสีก้าวอ่ะนั่นแหละก็อันตรายเหมือนกันค่ะ
1: ครับผมโอ้ยเลื่อนเฟซมาเจอคนคลั่งรักอีกแล้วนะครับเนี่ยกับตันช้างอัปเดตเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วลงรูปน้องลำไยนั่งตักกับตันช้างว้าวแล้วก็ถ่ายรูปกับกระจก
0: นี่คือสรุปว่าคบกันจริงเหรอ
1: โอ้แน่นอนนะลงไป3ชั่วโมงคนกดไลค์ 13,000 กว่าคน
0: โอ้
1: 173คอมเมนต์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับลงว่าแหมเขาบอกคนโสดตายไปเลยคนไม่เหลือเนื้อกับตัน
0: นั่งตักก็เหรอ
1: นั่งตักแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปเข้าไปในกระจกให้เห็นตัวเองตักกับตันช้าง
0: ข้างรักข้างรัก
1: ตันช้างพิมพ์ว่าขออนุญาตรักนี่
0: อ๋อนี่คือพูดอย่างนี้เหรอ
1: แต่กับตันช้างขีดโพสต์ว่าขออนุ
0: ญาต
1: รักรัก
0: ร
1: ักก็ไปหลายตัว
0: รัก
1: โอ้ยรับทราบรับทราบรับ
0: อน
1: ุ
0: ญาต
1: รับแล้ว
0: ก็ต้องอนุญาตแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: สดนะคะนี่เขามีโอกาสเจอกันตอนไหนไม่รู้นะ
1: เรายังไม่ได้มีโอกาสฟังทั้งคู่เนาะเรื่องราวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ว่าเจอกันได้ยังไงใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะว่าถ้าดูจากตารางงานของน้องลำไยเนี่ยดูยากมากนะที่จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโอ้โหงานแบบตึมอ่ะทุกวันใช่ไหม
1: ถึงกับตันต้องไปตามไปดูจะไปนั่งดูที่คอนเสิร์ต
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ยินดีด้วยขออนุญาตรักนะคะโอเค มายินดีกับบอสณวัฒน์สักนิดนึงละกันนะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลก็ประกาศได้ลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวอย่างเป็นทางการโหกี่ประเทศเนี่ยนะคะก็คือบริษัทของคุณณวัฒน์ก็คือมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่า MGI นะคะไปคว้าลิขสิทธิ์การประกวดมิสยูนิเวิร์สมา5ประเทศทั่วอาเซียนเลยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ในเพจของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เขาบอกว่าเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์การบริหารจัดการลิขสิทธิ์การประกวดอย่างเป็นทางการหมดแล้วนะคะทั้ง5ประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งแชร์ลิงก์การได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้วยทั้งหมดอ๋อก็คือได้แบบเบ็ดเสร็จหมดเลยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนแฟนนางงามก็มาคอมเมนต์ยินดีนะคะบอกโอ้ปังมากยอมแล้วยอมจริงๆทุกพื้นที่มีแต่บริษัท MGI โคตรจะเลิศเลยค่ะแกก็ต้องทางนี้แล้วเนาะ
1: ทางนี้แล้วก็ในย่านนี้นะ
0: ทางนี้แล้วย่านนี้ได้หมดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะMiss Universe Miss Universe อินโดนีเซียด้วยนะ
1: โอ
0: ้ค่ะมันจะมีผลอะไรกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบริษัทของคุณวัฒน์คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะมหาชนนะคะค่ะก็มีผลเลยนะเพราะว่าบางคนที่เขาอยากจะลงทุนนะนึกออกไหมเขาก็หาบริษัทที่มันมีกำไรอ่ะเนาะใครจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทที่มันดูเงียบๆใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: โอ้ใช
0: ่ถ้าอันนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะมีผลแหละ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอแกมาทางนี้ก็ต้องเอานะเอาให้สุดแล้วก็ในอาณาจักรในย่านบริเวณนี้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะ
1: มีอีกไหมครับ
0: กีฬาไหมมีกีฬาเพิ่มไหมคะวันนี้
1: กีฬาเมื่อคืนยินดีกับแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก
0: ็
1: เอาชนะทีมจากสเปนแอตเลติโกมาดริดนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลเขาบอกว่าในรอบ20ปีนะพี่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลเข้าชิงเนี่ยปี2006ยุคนั้นยังมีพวกเทียรี่อองรีมีนินเดนเบิร์กแคมป์อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็ผ่านมา20ปีได้นะครับอาร์เซนอลได้เข้าชิงอีกรอบหนึ่งนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่เมื่อคืนเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้1-0นะครับโอ้เส้นทางเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีของเขาจริงนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังจะมีโอกาสนะอยู่ในมือแล้วอีก3นัดที่เหลือถ้าชนะรวดก็เป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องสนใจแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เข้าชิงไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมน
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนะใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ปีนี้ก็มีความสุขหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นแอดมินเพจเนี่ยพี่เพจวิเคราะห์บอลจีนจังนะครับเจ้าของเพจเนี่ยเขาไปดูฟุตบอลแมตช์นี้ด้วยนะเขาลงไว้ว่าเขาเข้าไปดูตั๋วเนี่ยเมื่อวานเขาโพสต์ไว้ค่าตั๋วเนี่ยประมาณตีเป็นเงินไทย 29,000 บาท
0: โอ
1: ้โอ้นัดเดียวนะบอลนัดเดียว 29,000
0: ค่ะ
1: จะหมายถึงว่าคือโดนตั๋วแบบพูดง่ายคือโดนคนที่มาขายหน้าสนามอ่ะโดนพวกคือตั๋วระดับนี้เขาต้องเป็นแบบคนที่ซื้อรายปีสโมสรเขาก็จะได้ตั๋วทุกนัดนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: มันจะคุ้มใช่ไหมถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนจริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะ
0: ไปเลย
1: ขอแบบเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศของแบบ การเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คน
1: ที่ไปแล้วก็อาจจะคิดว่าเอาสักครั้งหนึ่ง 29,000 นะฮะผมตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วนะพี่10ปีแล้วผมก็เนี่ยไปกับที่บ้านนี้นะไปที่อังกฤษนี่แหละแล้วก็มันมีแมตช์แข่งอย่างนี้พอดีเลยนะรู้สึกตอนนั้นแบบว่าแมนซิตี้จะเจอกับบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่ายุคนั้นก็มีทั้งเมสซี่มีเนย์มาร์มีอะไรพวกนี้นะตั๋ว 12,000 ผมกับน้องมองหน้ากันเอาไหมเอาไหมสักครั้งในชีวิตเอาไหมว่า 12,000 เนี่ย
0: ครั้งนึง
1: พ่อผมนี่ถึงขนาดออกว่าออกปากว่าแบบไปสิเดี๋ยวออกให้ไปสิ
0: โอ้โห
1: เออแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน 12,000 จะเอาเหรอ 24,000 นะ
0: กลาง
1: สุดท้ายก็ไม่เอาครับพี่สุดท้ายก็เลือกสุดท้ายรู้สึกว่ามันนะมันก็ดูบอลมันเหมือนสอง
0: อ๋อ
1: เออเหมือนสองมันก็
0: แน่
1: แ
0: ล้วพี่เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดนึงก็จบแล้ว
1: ตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยดูดิไอ้ที่แบบนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกหัวยากยากนะฮะ
0: เออ
1: หัวยากมากก็นี่แหละก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนก็แต่อย่างคนพี่นะเขาอาจจะรายได้แบบโอเคแล้วเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตครั้งหนึ่งไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกค่าตั๋วเมื่อคืนเนี่ยแมตช์เนี้ย29,000เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะแข่งนะเขาบอกว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของอาร์เซนอลนะเขาจะได้มีบรรยากาศที่ดีร่วมกับแฟนบอลอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ยินดีด้วยแสดงว่าเมื่อคืนก็คงได้เฉลิมฉลองทั้งในสนามทั้งนอกสนามบรรยากาศที่ลอนดอนก็คงจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสนุกสนานกันน่าดู
0: ช่วงนี้อากาศดี
1: อากาศดีด้วยพี่ไม่หนาวมาก
0: ใช่ค่ะอากาศดีมากไม่หนาวเกินไปใช่
1: ใช่บอลชนะด้วยโอ้โหคนอังกฤษเมาตั้งเลยนะเชื่อว่านะ
0: นะครับปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงมาดูความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะก็เมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนักข่าวถามว่าสามารถเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท4เดือน 4,000 เนี่ยเมื่อไหร่คะท่านก็บอกว่าปลายเดือนนี้ค่ะท่านผู
1: ้ครับ
0: ปลายเดือนนี้นะคะไอ้ส่วนอายุเนี่ยจะ16หรือ18เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าโครงการมีแน่นอนนะคะตามแผนก็คือว่าจะเริ่มโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนไปเลยนะคะนี่คือความชัดเจนนะคะเพราะว่าภาพรวมนั้นเนี่ยผู้ได้สิทธิ์ก็ได้ปกติแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการดูพวกประมาณเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่30ล้านคนแล้วก็จะเป็นการในส่วนการกู้เงินนั้นเนี่ยจะกู้เท่าไหร่ยังไงก็บอกว่าเป็นการกู้เงินตามระยะเวลาไม่ใช่ว่ากู้มากองไว้ทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้ค่ะในกฎหมายที่ผ่านเมื่อวานนี้ก็คือพรก.นี่นะคะในตัวพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจนนะมีแต่ว่าเขียนเป็นวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาไอ้แหล่งเงินเนี่ยว่ามาจากที่ไหนยังไงนะคะสำหรับในโครงการนี้ก็มาแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: จะลงทะเบียนกันสิ้นเดือนนี้แหละพี่ละสิ้นเดือน
0: ใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกอาจจะแค่ประมาณสักพอผ่านน่าจะครม.สัปดาห์หน้านะวันที่12อันนี้เข้ารอบหนึ่งละแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่เท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ถึงสิ้นเดือนเป๊ะเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนนี่ก็จะน่าจะเริ่มโอนละเดือนละ 1,000 บาท4ครั้ง
1: ครับเดี๋ยวคงได้มา
0: คึกคัก
1: เดี๋ยวได้มาอัปเดตกันนะว่าเว็บไหนที่เปิดให้ลงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือช่วงนี้ใช่พวก SMS มาเชิญชวนว่าเปิดลงทะเบียนแล้วให้กดเข้าไปเนี่ยคลิกลิงก์เนี่ยนะฮะ พี่ป้าน้าอาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามาให้ลงจริงเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ชนิดที่ว่าพี่เลื่อนหน้าจอไปเนี่ยเพจข่าวลงแน่นอนฟังวิทยุฟังข่าวเนี่ยมันต้องอัปเดตกันแน่นอนนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถ้าเจอลิงก์ในแปลกๆไทยช่วยไทยคนละครึ่งลงทะเบียนแล้วนี่อย่าเพิ่งไปกดนะอย่าเพิ่งไปกดเดี๋ยวโดนหลอกกัน
0: ค่ะ
1: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะเดือนละพันนะให้ใช้เดือนละพัน
0: ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐก็รัฐจ่าย60เราจ่าย40เนาะในการไปซื้อของนะคะถ้าเป็นบัตรประชารัฐก็พันหนึ่งก็จบเลยไม่มีฮอกไม่มี60 40อะไรนะได้ 1,000 ก็ก็จ่ายตามนั้น
1: เงินเข้าบัตรเลย 1,000 เนาะแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เราก็ต้องเติมเงิน400เพื่อให้ได้ 1,000 บาท
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิบัติการเปิดจักรวาลกุมารจีนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดที่กรมการปกครองมาเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการออกสูติบัตรโดยที่ชอบหรือว่าใบเกิดทิศให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดนั้นมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะน้องโด่งรวมถึงกองบัญชาการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ13รายแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลนะกับทีมงานส่วนกลางของกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยในข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะพบผู้เกี่ยวข้องแล้วประมาณ50กว่ารายแล้วรองอธิบดีกรมการปกครองบอกเมื่อวานนี้นะคะคุณพิทูลสิรินุกูลบอกว่าอาจจะเพิ่มสูงถึงประมาณ66รายแล้วมีบ้านผี4หลังอันนี้ตัวเลขยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบว่ามีลักษณะการออกใบเกิดทิพย์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะคนที่มีประวัติทำผิดนะคะก็บอกว่าเป็นอดีตปลัดอำเภอเคยทำงานร่วมอยู่4อำเภอในโคราชค่ะน้องดงอำเภอห้วยแถลงอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วและอำเภอประทายตอนนี้น่าจะรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการกระทำผิดในลักษณะเนี้ยออกใบเกิดทิพย์ให้ใครก็ไม่รู้ทั้ง4อำเภอแจ้งเกิดทิพย์ก็ได้ด้วยแล้วดูดิไปเชื่อมโยงกับบ้านทิพย์ด้วยนะที่อำเภอห้วยแถลงพบแล้วมีบ้านผี4หลังเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบางรายยังให้การปฏิเสธนะคะแต่ศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะน้องดง
1: ครับคือให้ใบเกิดเนี่ยก็ไม่ต่างจากเหมือนกับให้สัญชาติเลยไหมอย่างเงี้ยพี
0: ่ถูกต้องค่ะคือไม่มีการเกิดจริงอ่ะอยู่ก็ให้ใบเกิดอ่ะแซงเกิดทิพย์ไม่มีการเกิดการอะไรกันจริงจังเลยประมาณเนี้ยค่ะ
1: อยู่ก็เอาชื่อมาใส่เป็นในใบเกิดได้ทำใบเกิดขึ้นมาเนาะเกิดโรงพยาบาลนี้ที่อยู่นี้บ้านหลังนี้บ้านกันละบ้านเลขที่ทิพย์ด้วย
0: บ้านผีนั่นแหละที่ว่าเนาะบ้านผีทิพย์บ้านผีสี่หลังก็แสดงว่าแรงจูงใจก็คือไม่ต้องคิดมากเนาะเงินน่าจะเลือกเกี่ยวกับเงินนะ
1: ตอนแน่นอนพี่ใช่ไหมยอมทำขนาดนี้
0: ยอมทำขนาดนี้เลยเหรอ
1: เป็นกระบวนการหรือเปล่านะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยถึงบอกว่าไม่รู้ว่าไปสวมให้ใครบ้างนะคะแล้วพอหลายคนเห็นข่าวที่เกาะพะงันน่ะน้องโด่งปรากฏว่าอะไรรู้ไหมที่พะงันน่ะเขารับเลี้ยงเด็กอิสราเอลมาอยู่กันเป็นร้อยแล้วนะ
1: โอ้
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแจ้งเกิดทิพย์อะไรนะแต่ว่ามันไปดูว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วปรากฏว่าดูสิที่เกาะพะงันน่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ2ขวบถึง5ขวบนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กสัญชาติอิสราเอลถึง89คนน้องดง
1: โอ้โหอยู่ในสถานรับเลี้ยงเนี่ยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วมีแรงงานที่เป็นสัญชาติเมียนมาถึง40คนเมื่อวานนี้เนี่ยกลมน.เข้าไปนะคะตะลึงเลยค่ะปรากฏว่าเอ้าสถานเลี้ยงเด็กที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบนเกาะพะงันเด็กอิสราเอลเพียบแล้วก็คนที่มารับจ้างเนี่ยรับดูแลเด็กอ่ะเอาเป็นพม่าอีกต่างหาก40กว่าคนเนี่ยประเทศไทยนะคะ
1: พังงานใช่ไหม หรือว่าวันก่อนดูคลิปมีคนถ่ายคลิปบอกในตลาดในถนนคนเดินอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่อิสราเอลแบบหรือขนาดซื้อขายของกันเองอีกก็มีนะ
2: เปิดร้านกันเองเหรอ
1: เปิดร้านซื้อขายของเงินไม่ได้เข้าประเทศกันเลยนะพวกนี้มาอยู่แบบว่าแล้วเยอะมากคนอิสราเอลเยอะมากที่นู่น
2: แล้วที่น่าแปลกนะเมื่อวานตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูว่ามีการประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กนี่นะคะเป็นต่างด้าวนี่นะอะไรรู้ไหมปรากฏว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยไม่ใช่สัญชาติอิสราเอลอีกต่างหากเป็นคนไทย1 2เป็นอิหร่าน2เป็นอเมริกันสัญชาติอิหร่าน2คนนะชาวอเมริกันสัญชาติแอฟริกาสัญชาติแอฟริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้3แล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสไม่มีสัญชาติอิสราเอลค่ะที่เปิดเนี่ยงงไหมแต่ว่าบุคคลที่เด็กรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นสัญชาติอิสราเอลกองทัพภาคที่4บอกว่างงไปหมดงงเหมือนกันนี่ค่ะก็โอ้โหดูสิเนี่ยไอช่วงเขาบอกว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจที่เกาะพะงันนะคะตอนนี้รีสอร์ทเนี่ยเป็นของยิวไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะคือภาษีเขาไม่เสียไงเขาจ่ายด้วยกันด้วยบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเขาใช้เงินบิตคอยกันนะในบนเกาะพะงันเนี่ย
1: คือผู้ประกอบการเขาบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อไม่มีนะท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาในช่วงนี้อะไรเขาก็ต้องเอากลุ่มนี้ไว้ก่อนนะ
2: ใช่
1: นี่ต้องมองต้องเข้าไปดูแลควบคุมนะพวกโอเวอร์สเตย์อยู่กันเกินหรือเปล่าแล้วมาตั้งลกลากกันแล้วเนี่ยโอ้โหออกลูกออกหลานกันเต็มบนนี้อีกหน่อยนะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะฮะ
2: จริง
1: ต้องฝากพี่ตำรวจด้วยนะเข้าไปดูแล้วว่าเขามาลักษณะถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่ได้กี่วันนะพี่90วันเหรอ
2: ใช่ค่ะ60ไหม60หรือ90
1: นั่นแหละสิแล้วต้องอย่าให้เกินอ่ะใช่ไหม
2: พี่เดี๋ยวเขาจะยกเลิกแล้วไงคะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะ
1: กว่าจะรู้กลัวจะมันจะสายไปทีนี้เด็กเลี้ยงไว้กี่คนเมื่อกี้พี่บอก80กว่าคนเหรอ
2: ใช่อยู่เต็มเกาะเลยแล้วตอนมานี่คือมากันยังไงมาคลอดที่นี่หรือยังไงหรือพากันมาตอนที่คลอดกันเรียบร้อยแล้วเหร
1: อแล้วประเทศเราก็ประเภทแบบว่าถ้าเงินถึงเนี่ยอะไรมันก็ทุกอย่างง่ายหมดผมไปเสิร์ชดูนะพี่ไอการทำสูติบัตรปลอมเมื่อกี้เนี่ยนะที่พี่เล่าที่โคราชอะนะเสียค่าทำเนี่ยนะฮะหัวละ 30,000 ถึง 50,000 บาทกลุ่มจีนเขาจะจ้างเนี่ยแหละอดีตข้าราชการเนี่ยแหละท่านนี้แหละรับทีถ้าหัวละ 50,000 เนี่ยถ้าทำ10หัวเขาได้ 500,000 แล้วนะในการสวมทำสูติบัตรปลอมทำทะเบียนราษฎรปลอมเนี่ยนะฮะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะมากกว่า66รายเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันประเภทถ้าเงินถึงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โน้มน้าวหรือว่าจูงใจคนดีๆให้เขาทำสิ่งไม่ดีได้เหมือนกันก็หวังว่าเดี๋ยวปัญหาพวกยูน่าจะดำเนินการได้เนาะ
2: เร็วๆนี้
1: ครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยเมื่อคืนที่พัทยาพี่นะพัทยานะเป็นรัสเซียเขาบอกรัสเซีย4คู่8คนลงไปในทะเลลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กันใต้น้ำไม่เกรงกลัวสายตาใครเลยฮะตีสองที่ผ่านมาเนี่ยตีสองที่ผ่านมาครับคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่ไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่าเขาระเริงรักกันชนิดที่ว่าไม่แคร์สายตาเหมือนกับคนเมานะคนไทยเราบอกพวกนี้น่าจะเมากอดจูบกันแล้วก็ ลักษณะเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันด้วยขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็คือในทะเลตรงนั้นเลย
1: ในทะเลเลยอ่ะมันยังไงมันได้อัตลดมันร้อนหรือมันยังไงกันไม่รู้ไม่กลับทำไมไม่กลับไปบ้านไปห้องกันก่อนเนาะเนี่ยซึ่งบ้านเราไม่ได้นะคุณจะมาในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะไม่แคร์สายตาใคร
0: ก็เคยมีลักษณะแบบนี้แล้วพอตำรวจจับไปก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยนั่งร่องไม่ได้มีอะไรนะ
1: ใช่ใช่
0: ไอเนี้ยข้อหาอาจารย์เนาะเมา
1: เพราะเขาเมาเนี่ยครับเมื่อคืนเขาก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการพี่คนที่ถ่ายเนี่ยนะเขาเป็นคนพัทยาเลยนะชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีครั้งแรกนะคุณลองขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งค่ำกลางคืนหรือตีสองถึงตีสี่ช่วงเนี้ยจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะในทะเลบ้างบนหาดทรายก็มีพลอดรักกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหทำไมพัทยาบ้านเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วภาพลักษณ์การท่องเที่ยวถ้าคนไทยไม่ช่วยกันเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยกันมาตักเตือนเนี่ยนะอีกหน่อยเดี๋ยวได้เห็นภาพแบบนี้กันนะเกลื่อนหาดไปหมด
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะฮะ
0: ค่ะฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
3: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้นแห่แหนใส่เสียงลำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาของดี

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
8: ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: เตรียมตัวรอบเลย
11: โอเค
12: พง
13: เพียง
14: น่ากินจัง
15: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
16: ์รอบอร่อย
17: แน่นอนจ้า
18: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
19: ไหนบอกองเพียง
6: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
8: เหนียว
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
2: ครับผมก็พาไปดูไอ้เนี่ยพี่ข่าวที่บอกว่าเป็นการรักษาแมงกินฟันด้วยแพทย์พื้นบ้านนะฮะให้อมควันมะเขือคืนนะฮะพออมเข้าไปเนี่ยเขาบอกหนอนออกมาจากปากใน15ตัวคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะ15ตัวแล้วจากที่ปวดฟันอยู่เดี๋ยวพอมันมีหนอนออกมาเนี่ยหายเลยหายเลยนะครับก็นักข่าวไปพิสูจน์กันที่บ้านอีกรอบนึงนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะแกพิสูจน์ด้วยนะคือแกเป็นคนไม่ได้ปวดฟันอะไรนะพี
1: ่
2: ไม่ได
1: ้
2: ปวดฟันไม่ได้มีอาการไม่ได้ปวดลองทำดูมีหนอนออกมา4ตัวหนอนหลุดออกมาจากปากพี่นักข่าว
1: น้อยออกมา4ตัวโอ้
2: ทีนี้พี่นักข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาลมควันไอ้บ้องที่เขาลมควันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนที่มันไม่สะอาดอ่ะปะปนมากับเมล็ดมะเขือคืนตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เขาเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปลมควันน่ะใส่น้ำไปลมควันตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีหนอนปะปนเข้าไปจากตั้งแต่ในมะเขือแล้วแล้วอุศโลบายความรู้สึกเนาะพอมีหนอนออกจากปากมันเลย
1: หมอฟันทั่วไทยก็คงแบบมันยังมีแบบนี้อยู่อีกเหรอ
2: โ
1: อ้นะยุคนี้อ่ะยังสามารถหลอกคนได้เนาะ
2: แต่ว่าหมอรวยในคนนี้เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแกบอกนะแกบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาแล้วแกบอกว่าแกเก็บเงินแค่5-20บาทนะแกไม่ได้หวังรวยแล้วแกก็บอกแกไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะก็ปากต่อปากชาวบ้านก็
1: คนก็มาเอง
2: มาเองแกก็บอกว่าแกก็อยากจะช่วยทุกคนจริงๆเพราะว่ามันเป็นความเชื่อโบราณทำกันมาก็ใช่ที่ว่าถ้าถามหมอฟันเน
1: า
2: ะหมอฟันก็ต้อง
1: มันจะมีหนอนออกมาจากปากได้ยังไงนี่ค่ะแต่ก็
2: ยังสะอาดแล้วท่านครับผม
1: ยังมีคนเชื่ออีกนะคะหมอฟันพอดูข่าวนี้ก็สายหัวอุตส่าห์เรียนมาหมอฟันก็เรียนตั้ง6ปีเหมือนกันนะใช่ไหมอุตส่าห์เรียนมาแล้วมาเจอข่าวอะไรแบบนี้โอ้ตาย
2: เราเนี่ยจากที่ปากเราไม่มีหนอนอยู่ๆมีหนอน15ตัวออกมานะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงที่3ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
5: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ ขอทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเราทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่ได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok เนี่ยได้เห็นการรายงานข่าวของพวกเรานะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้อาหารสมองแล้วก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับ
4: ค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
5: ดีครับพี่ครับ
4: ตอนนี้จะเจออยู่ที่ Mcot News FM 100.5 นะคะแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสวัสดีคุณสุประชัยนะคะมาเป็นท่านแรกเลยคือว่าไลฟ์ของเรามี2ช่วงนะคะอันนี้เจทักจากคุณผู้ฟังทักกับคุณผู้ฟังจากช่วงแรกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสุประชัยคุณกนัฐพักนะคะก็รายงานสภาพอากาศจากภูเก็ตมาค่ะบอกว่าเช้านี้ภูเก็ต28องศาเซลเซียสค่ะฝนตกแล้วเย้ดีใจด้วยนะเมื่อวานนี้ที่แถวบ้านก็ฝนตกเช่นกันนะคะก็ได้รู้สึกว่าความสุขมันเป็นยังไงหลังจากที่เผชิญกับอากาศร้อนมาแบบร้อนหนักมากเลยนะคะก็สวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะคุณเดชเดชาคุณอมรี คุณเป้าหมายของชีวิตคุณศศิมานะคะและก็คุณหมูนะคะคุณหมูบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาเซลเซียสนะฮะคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากฟาร์ฮามเชียงใหม่บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีคุณศักรินทร์ด้วยค่ะ
5: ผมวันนี้เห็นคุณสมบัติเห็นแก้วนะครับแล้วก็คุณอะไรนะด้วยนะครับที่มาทักทายพวกเราแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของการที่มีข่าวที่มีผู้ชายนะครับไปหลอกเด็กอายุ30แล้วก็ไปหลอกเด็กอย่างที่พี่เจเจเตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทาง TikTok ของเรานี่นะครับเราก็จะเห็นมีใช้ผู้ชายที่ใช้นามว่าหลวงพี่สิทธัตถะนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราแล้วก็คุณบิ๊ก1963คุณมนตรีวิลาจันทร์คุณหน่อยๆคุณพี่น้อย9895นะครับคุณยอหญิงของฝากอันดามันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณชัย